0: ตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันชาติของไต้หวันปีนี้เขาครบรอบ115ปีขณะที่วันชาติจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย77ปีนะครับทุกปีเนี่ยประมาณวันที่6ตุลาเนี่ยเขาจะจัดวันชาติในไทยผมก็ไปร่วมกับเขาสม่ำเสมอแล้วยังจำได้ว่า2ปีที่แล้วยังพาท่านผู้ฟังคุณมูนิ่งอาเซียนไปเที่ยวไต้หวันกันอยู่เลยนะครับไปทานอาหารไต้หวันไปไหว้พระแล้วก็ไปดูโรงงานไปดูมิวเซียมของ TSMC นะครับคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมไปเที่ยวไต้หวันมากขึ้นก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังว่า115ปีของเขาเนี่ยสำคัญอย่างไรก
1: ็
0: อื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าวันชาติเขานับต่างกันนะครับไต้หวันเนี่ยนับวันชาติตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่มีการปฏิวัติซินไห่นะมีการล้มล้างราชวงศ์ชิงในจีนนั่นแหละนะครับนะครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2454นับถึงปีนี้ก็เป็น115ปีส่วนประเทศจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนับวันที่เหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะพรรคก๊กมินตั๋งที่วันนี้อยู่ไต้หวันเนี่ยแหละนะครับอันนั้นมันเกิดขึ้นในปี2492เพราะฉะนั้นวันชาติเขาก็เลยเป็น77ปีอันนั้นมันจะมีความต่างกันม
1: ี
0: ความต่างกันนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับ115ปีของเขาเนี่ยไต้หวันต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าพื้นที่เขาเล็กๆเนาะ 36,000 ตารางกิโลเมตรคนก็23ล้านคนเองนะครับแล้วถ้าดูย้อนหลังไปแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าจีนไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าประเทศไทยนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสจะมาเล่าว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศอย่างไรก็ถึงไปได้ไกลมากแต่วันนี้ถ้าดูเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับคนไทยเราประมาณ 257,000 บาทคุณวัชรินทร์คุณพิยพัฒน์ 250,000 นะครับแล้วก็จะติดกับจากรายได้ประเทศปานกลางไปอีกอย่างน้อย20กว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนไต้หวันเนี่ยวันนี้รายได้เขา 1,200,000 บาทต่อคนต่อปีเห็นไหมฮะไปไกลมากเลยนะครับถ้าพูดเฉพาะไต้หวันกับประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เสียมสันเนี่ยไม่เป็นธรรมนะไต้หวัน23ล้านคนคนไทย70ล้านคนตัวหารมันน้อยกว่าเวลาเล่าสิงคโปร์ก็จะแบบนี้ครับสิงคโปร์ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับ 2-3 ล้านก็เราก็บอกสิงคโปร์ตัวหาร 5-6 ล้านคนเองรายได้ประเทศเพิ่มขึ้นมาตัวหาร 5-6 ล้านคนของสิงคโปร์และ23ล้านคนของไต้หวันมาหารเนี่ยแน่นอนรายได้เขาต้องสูงกว่าเยอะนะครับก็เลยจะขออนุญาตเอารายได้ต่อหัวของคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเทียบให้ฟังด้วยนะครับเมื่อปี1985กี่ปีแล้วล่ะคุณวัชรินทร์อาจจะยังไม่เกิดนะคุณปิยพัฒน์อาจจะยังไม่เกิดนะ1985เนี่ยรายได้ของคนจีนต่อหัวเนี่ยนะครับน้อยกว่าเราประมาณ3เท่า2เท่าเศษน
1: ะ
0: 2เท่าเศษเกือบ3เท่าวันนี้รายได้เขามากกว่าเราเกือบ2เท่าขณะที่เรารายได้ 250,000 บาทต่อคนต่อปีเนี่ยคนจีนเขา 440,000 นะต่อคนต่อปี 440,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ประมาณปีหน้านี่แหละจีนจะยกระดับเป็นประเทศรายได้สูงจีนจะเป็นประเทศรายได้สูงน่าจะสูสีกับมาเลเซียซึ่งน่าจะปีหน้าหรือปีถัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับแล้วไทยเราอีกกี่สิบปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับอันนั้นก็เห็นพัฒนาการของในเชิงเศรษฐกิจของไต้หวันนะถ้าเคยฟังผมเล่าเรื่อง TSMC เนี่ยจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำไต้หวันมากในการที่พลิกประเทศแล้วก็ไปลงทุนดึง TSMC มานะครับนั้นวันหลังเดี๋ยวจะเล่าใหม่อีกทีแต่วันนี้ขอขยายภาพในภาพแมกโรหน่อยนะครับในมิติของเทคโนโลยีเนี่ยต้องถือว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกบริษัทระดับโลกเอ่ยชื่อมานะครับ NVIDIA AMD นี่ก็เป็นบริษัทผลิตชิปชุดใหญ่เลยนะ Apple Google Qualcomm อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมาพึ่ง TSMC ของไต้หวันหมดนะครับจุดยืนของ TSMC ที่อยู่ไต้หวันนี่คือเป็นคนรับจ้างผลิตอย่างเดียวและเป็นคนรับจ้างผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับถ้าพูดได้เห็นภาพท่านผู้ฟังครับการออกแบบเนี่ยก็แต่เดิมก็ผูกขาดโดยบริษัทอเมริกันไม่กี่บริษัทเนาะผูกออกแบบเนี่ยออกแบบได้แต่ตอนผลิตเนี่ยมันใช้เครื่องจักรซึ่งผูกขาดโดยบริษัทในเนเธอร์แลนด
1: ์
0: แล้วมีเครื่องจักรอย่างเดียวก็ไม่ใช่มาเปิดเครื่องแล้วทำได้เลยนะต้องมีวิศวกรที่มีความสามารถซึ่งอันนี้ TSMC เขาปลูกปั้นมานานวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันนะครับโลกนี้ AI หยุดชะงักแน่สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันเนี่ยขาดแคลนแน่ๆแ นะครับ

0: คอมพิวเตอร์มีปัญหารถไฟฟ้าก็มีปัญหาหรือกระทั่ง data center ที่เราเฉียงกันเนี่ยว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะกระทบอย่างมากกับโลกคาดกันว่าประมาณ 10% ของ GDP โลกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยพวก AI พวก data center ด้วยมือถือใช่ไหมครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันถ้าไต้หวันเขาสะดุดนะครับจะด้วยผลคนใดก็แล้วแต่ผลิตไม่ได้เนี่ยมัน 10% ของโลกกระทบหมดเลยอันนั้นเป็นความสำคัญของไต้หวันในมิติทางเทคโนโลยีนะครับในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในมิติทางความมั่นคงของโลกเนี่ยไต้หวันถ้านึกภาพท่านผู้ฟังนึกภาพเหนือไต้หวันไปก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นเกาหลีใต้ไล่ลงมาก็จะเป็นไต้หวันไล่ลงมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยไอหมู่เกาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่า first island chain นะครับเป็นหมู่เกาะที่ต้องกันไม่ให้จีนสยายหรือเผยแผ่อำนาจทางทะเลออกมาไกลเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่บล็อกอยู่นะครับถ้าไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้ไม่มีประเทศเหล่านี้นะครับกองทัพเรือจีนก็จะสยายอำนาจมาได้ไกลซึ่งกระทบกับดุลอำนาจในทะเลแปซิฟิกแน่ๆ อันนี้สหรัฐก็จะมีปัญหาแน่ๆเพราะวันนี้สหรัฐเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในภูมิภาคนี้อันนั้นเป็นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเราอาจจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญกันไอ้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเนี่ยมันเป็นช่องทางให้เรือสินค้าผ่านนะเรือสินค้าในโลกเนี่ยคือแถวนี้คือโรงงานของโลกนะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ถ้าส่งสินค้าออกไปจาก 3-4 ประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นโรงงานของโลกไปขายในตลาดโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองก็ดียุโรปเองก็ดีอเมริกาเองก็ดีนะครับพวกเนี้ยต้องผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านช่องแคบนี้แล้วมาอ้อมข้างนอกทะเลมันเปิดคลื่นลมมันแรงมีความเสี่ยงมากไม่มั่นใจว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่จะวิ่งแล้วปลอดภัยหรือเปล่านอกเหนือไปจากการที่กินเวลาเพิ่มขึ้น3วัน5วันเนี่ยนะครับอันนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับ เรื่องซัพพลายเชนมันจะสะดุดเรื่องค่าขนส่งของโลกมันจะแพงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญของไต้หวันกับระบบเศรษฐกิจโลกอีกอันหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นอุดมการณ์หน่อยเนาะประเทศฝากประชาธิปไตยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมจีนเนี่ยมันไปกันได้กับระบบประชาธิปไตยไหมไต้หวันเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นวัฒนธรรมจีนนั่นแหละนะครับแต่เป็นระบบประชาธิปไตยที่โลกยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิเสรีภาพรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าเอ๊ะถึงแม้จะมีวัฒนธรรมแบบจีนเนี่ยคุณก็เป็นประชาธิปไตยได้เนาะและอีกมิตินึงก็คือมิติสาธารณสุขแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์จำได้ไหมครับตอนโควิด-19 ระบาดเนี่ยไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่รับการยกย่องว่าดูแลคนได้ดีที่สุดควบคุมการระบาดของโควิด-19ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขเขาชื่อคนป่วยระบบฐานข้อมูลเขาเนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลหมดเนาะเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะครับแล้วจริงๆเขาก็มีเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาวางตำแหน่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์พวก Biomedical Hub เป็นฮับทางการวิจัยยาเป็นฮับทางการวิจัยการแพทย์แม่นยำแล้วก็มีการวิจัยที่เอา AI มาช่วยวินิจฉัยโรคเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนะครับ30,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับคน23ล้านคนเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากลุ่มอนาคตของโลกไว้ได้พอสมควรทีเดียวนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะถ้าไต้หวันเขาเกิดเลิกผลิตไอ้พวกนี้ขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ากระทบกับทั้งโลกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะวาดภาพให้เห็นก่อนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ากับไทยคุณวิจิพัฒน์คุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองคิดสิครับว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญกับไทยยังไง

0: ท่านที่เล่นหุ้นอยู่คงจะพอระแคะระคายนะมันมีบริษัทที่เดลต้าคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทยเลยนะ
1: ค่ะ
0: เออแล้วเวลาบริษัทนี้ใช่ของไต้หวันบริษัทนี้มาเนี่ยทำให้ไทยเรากลายเป็นฮับของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า IPCB cluster เนี่ย printed circuit board เนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่เราไม่ได้ผลิตเองเนาะเรามีบริษัทไต้หวันมาผลิตเลยทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยกลายเป็นฮับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันดูดีขึ้นมาเลยอะจากประเทศที่ส่งข้าวส่งทุเรียนส่งอาหารแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเรากลายเป็นเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง AI โดยบริษัทไต้หวันแล้วคนที่เล่นหุ้นอยู่ก็จะรู้ว่าบริษัทนี้โอ้โหหุ้นขึ้นบาทนึงดัชนีก็เขียวทั้งกระดานหุ้นลงบาทนึงดัชนีก็แดงทั้งกระดานเนี่ยแปลว่าคุณพิญญพัฒน์ก็เล่นหุ้นอยู่พอสมควรนะตามค่ะประมาณนี้น
1: ะค่ะก็หุ้นไทยก็แทบจะเท่ากับเดลต้าอยู่เหมือนกันนะบางที
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วอีกหลายๆบริษัทเนี่ยของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ทำให้ EC ของไทยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นเขาก็มาตั้งเครือข่ายอยู่ในนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แรงงานเรามีทักษะมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในแง่ของไทยเนี่ยไต้หวันหลายๆบริษัทเลยเนาะก็มาตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนของไต้หวันนะครับจะต่างไปจากญี่ปุ่นเนาะตอนญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเราเป็น Detroit of Asia แต่เราประกอบรถเฉย
2: ๆ
0: นะครับแต่พอไต้หวันเข้ามาเนี่ยทำให้เราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับที่ทันสมัยทางด้านงานทั้งหลายของ AI ของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ไทยเราดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีไหมครับคุณพิญญพัฒน์วัชรินทร์เดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่2ดีไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ค
1: ่
2: ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีค่ะเรามาฟังอาจารย์เกษมสันวีรกุลกันต่อนะคะเรื่อง115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรค่ะ
0: ครับในช่วงแรกเราได้เห็นความสำคัญในหลายๆมิติไปแล้วนะครับทีนี้มาดูความรู้สึกของประเทศต่างๆหรือว่าโลกที่มีต่อไต้หวันนะครับ Pew Research Center เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันทำวิจัยอิสระระดับโลกเนี่ยนะครับก็ข้อมูลเขาเป็นที่น่าเชื่อถือมากเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเคยทำสำรวจคนใน24ประเทศคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ครับ24ประเทศ 27,000 กว่าคนนะครับก็เป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้ปานกลางครอบคลุมทุกทวีปเนี่ยดูว่าคนทั้งโลกรู้สึกอย่างไรกับไต้หวันเนี่ยในแง่ภาพรวมเนี่ยคนทั่วโลกมองไต้หวันในเชิงบวกมากกว่าลบนะ 48% ของคนที่ถูกสำรวจมองไต้หวันในเชิงบวก 28% มองไต้หวันในเชิงลบแล้วก็ 25%ยังไม่มีความเห็นคือยังไม่รู้จักไต้หวันเพียงพอ

0: ใน24ประเทศเนี่ยครับมีเพียง2ประเทศเท่านั้นคุณเพ็ญภัทรคุณมัชรินทร
1: ์
0: ที่มองไต้หวันเนี่ยเป็นลบมากกว่าเป็นบวก
1: อ
0: ินเดีย 43% ของคนอินเดียที่ถูกสำรวจมองไต้หวันเป็นลบส่วน 37% มองไต้หวันเป็นบวกนี่คือคนอินเดียอีกประเทศหนึ่งแอฟริกาใต้ 40% ของคนแอฟริกาใต้มองไต้หวันเป็นลบ 28% มองเป็นบวกนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมแต่ภาพรวมๆทั้งโลกเนี่ยมองไต้หวันบวกมากกว่าลบอ
1: ัน
0: นี้น่าสนใจนะ 48% มองบวก 28% มองลบทีนี้ประเทศที่มองไต้หวันบวกก็พอคาดเดาได้นะคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยแชมป์ที่มองไต้หวันบวกเลยคือญี่ปุ่นท่านผู้ฟังครับ 82%มองว่าไต้หวันเนี่ยบวกนะครับ 82% ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมองไต้หวันบวกนะครับเกาหลีใต้ 75% ออสเตรเลีย 70% สหรัฐประมาณ 65-66% เห็นไหมครับเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับพอ Pew Research Center เนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบแล้วระหว่างไต้หวันกับจีนล่ะคุณมองอย่างไรในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนะครับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้สหรัฐแคนาดาสวีเดนสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเหล่านี้ชอบจีนน้อยมากน้อยกว่า 5% หรือน้อยกว่านั้นอีกน่าสนใจนะว่าระบบการปกครองมันส่งผลให้เรามองประเทศต่างๆอย่างไรส่วนอินเดียเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะตะกี้บอกว่าไม่ชอบไต้หวัน 43% ใช่ไหมไม่ชอบจีน 35% นะครับอันนั้นแต่ในคนในประเทศอินเดีย 22% ชอบไต้หวันนะ 7% ชอบจีนก็ยังชอบไต้หวันมากกว่าจีนละนะครับในอาเซียนเรามองอย่างไรนะครับเขาในอาเซียนเขาสำรวจเฉพาะอินโดนีเซียเนาะในงานวิจัยชิ้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะมีว่าคนไทยมองไต้หวันยังไงนะครับในอาเซียนเนี่ยงานของ Pew Research Center เนี่ยบอกว่าคนอินโดนีเซีย 51% ชอบไต้หวัน 20% ไม่ชอบ 29% ไม่รู้จักนะครับเวลาให้เปรียบเทียบกับจีนนะครับให้เปรียบเทียบจีนคนอินโดนีเซียมองยังไงคนอินโดนีเซียบอกว่า 10% คนอินเดียชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนี่คือ 10% ชอบจีนแต่ไม่ชอบไต้หวัน 7% ชอบทั้งคู่นี่สไตล์อาเซียนเลยนะชอบทั้งคู่ชอบทั้งไต้หวันชอบทั้งจีนนี่ 39% ส่วนไม่ชอบทั้งคู่ 12% อันนั้นเป็นมุมมองของคนอินโดนีเซียนะครับผมไปดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าถามว่าแล้วอาเซียนเนี่ยมองไต้หวันยังไงคนอาเซียนใหญ่มองไต้หวันเป็นมิตรนะครับมองไต้หวันว่าเป็นประเทศเป็นมิตรสินเป็นศูนย์กลางสินค้าไฮเทคแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหน้าเที่ยวนะครับกลุ่มที่สนใจตรงนี้คือสิงคโปร์ไทยแล้วก็มาเลเซียใน3ประเทศเนี่ยไปเที่ยวไต้หวันมากกว่า 400,000 คนต่อปีเลยนะคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์เคยไปเที่ยวไต้หวันหรือยัง
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
2: แกมายังค่ะ
1: ได้แต่ฟังเพื่อนเล่าว่าน่าไปอาหารอร่อยค่ะครองชีพพอๆกับไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับโดยทั่วๆไปถ้าไม่นับโรงแรมเนี่ยอาหารการกินถูกเนา
1: ะ
0: แล้วคนไทยจะชอบไปเพราะเขามีสตรีทฟู้ดเขามีไนท์มาร์เก็ตเหมือนเราใช
1: ่
0: มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนจะมีไนท์มาร์เก็ตมีสตรีทฟู้ดเดินกินกันอร่อยเลยนะครับอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่คนไทยไปคาดหวังอาหารไต้หวันจะไม่โดดเด่นนะผมเคยการท่องเที่ยวไต้หวันเคยเชิญผมไปแล้วเขาวางตอนนั้นเขาวางตัวเองเขาจะเป็น the heart of asia จะเป็นหัวใจของเอเชียผมก็คอมเมนต์เขาตรงกับบอกคุณเป็นไม่ได้หรอกคุณชวนคนมาเที่ยวมากินอาหารเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคุณชอบกักๆอาหารคุณกักๆอาหารคุณอร่อยสู้ฮ่องกงไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายได้นะคือคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเขามีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์มีความเป็นญี่ปุ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมของจีนเข้าไปและอาหารญี่ปุ่นที่ไต้หวันนี่ถูกจนน่าตกใจอ่
1: ะ
0: ถูกจนน่าตกใจนะฮะผมบอกว่าเนี่ยถ้าขายเรื่องเหล่านี้คนไทยจะมาเที่ยวคนเยอะขึ้นเนาะนะแต่ตอนนี้เราก็เที่ยว 400,000 กว่านะครับฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งได้รับฟรีวีซ่าจากไต้หวันนะครับล่าสุดไปเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% นะ 600,000 กว่าคนนะครับเป็นแชมป์ที่ไปเที่ยวอาจจะว่าระยะทางใกล้กันด้วยนะครับ

ที่น่าสนใจคือ1ใน3ของคนอาเซียนคุณพิพัฒน์ คุณวัชรินทร์อยากให้อาเซียนวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดระหว่างความขัดแย้งของไต้หวันกับจีนนะครับคน1ใน3เนี่ยอยากให้เราใช้กลไกการทูตกลไกอาเซียนเข้าไปช่วย

0: ไต้หวันไม่ถึง400กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาะลูซอนคงได้รับผลกระทบแล้วคนฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ไต้หวันก็เยอะแล้วฟิลิปปินส์เองสนิทกับสหรัฐถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วสหรัฐต้องมายุ่งเกี่ยวเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็กลัวว่าฉันจะถูกลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เรามองนะครับที่คนอาเซียนมองนะครับทีนี้คนไทยเวลาสำรวจเฉพาะคนไทยก็มีงานวิจัยนะก็เพราะว่าคนไทยมองไต้หวันเป็นบวกอย่างยิ่งนะคุณวัชรินทร์คุณเบญจพรรณชอบมากเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันเป็นกันเองและสบายกระเป๋า คำนี้อธิบายได้ชัดนะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันกันเองและสบายกระเป๋าสะอาดปลอดภัยมีสตรีทฟู้ดมีไนท์มาร์เก็ตส่วนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ตอนที่คนฮ่องกงคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเขาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนะตอนนั้นไทยเราสนับสนุนฮ่องกงเนาะไปร่วมกับไต้หวันเรามีพันธมิตรชานมคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์มิลชีอาร์ไลแอนซ์นะครับในช่วงประมาณ2563ประมาณนั้นน่ะไทยไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เขามีเครือข่ายกันตรงนี้มีแฮชแท็กมิลชีอาร์ไลแอนซ์นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็มองว่าสิ่งที่ไต้หวันเนี่ยอยากจะได้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจรักษาไว้เป็นเรื่องดีสอดคล้องกับคนฮ่องกงนะครับขณะเดียวกันคนไทยจัดแบบสำรวจก็บอกว่าชอบไต้หวันในแง่สังคมก้าวหน้าจำได้ใช่ไหมครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันประเทศแรกในเอเชียก็คือไต้หวันที่ออกกฎหมายนี้มาในปี2512นะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาแรงงานเนี่ยคนไทยก็มองว่าไต้หวันก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมไฮเทคนักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านสเต็มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเอนจิเนียร์แล้วก็คณิตศาสตร์สเต็มเนี่ยนะครับไปเรียนมากขึ้นเพราะค่าครองชีพไม่แพงอย่างที่คุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ได้พูดไปแรงงานก็นิยมไปมากขึ้นนะครับส่วนทัศนคติต่อความขัดแย้งไต้หวันกับจีนเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราจะชอบเที่ยวทั้งสองที่เนาะคนไทยชอบเที่ยวทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะเรื่องนี้แต่ในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยจากการสำรวจเพราะว่าคนไทยค่อนข้างเห็นใจไต้หวันมากกว่านะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นการเกิดสงครามไม่อยากเห็นการปะทะอะไรกันขึ้นนะครับคนไต้หวันในมุมมองย้อนกลับมามองยังไงคนไทยเหมือนกันครับคนไต้หวันชอบเมืองไทยมากนะครับมองเมืองไทยเป็นบวกอย่างยิ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไต้หวันรู้สึกเป็นมิตรและคุ้นเคยมากที่สุดไทยเราติดท็อป5ของแหล่งท่องเที่ยวของคนไต้หวันนะรองจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามไทยเรากับเวียดนามสูสีกันเวียดนามที่4เราที่5เพราะเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนไต้หวันบอกว่ามันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะโรงแรมก็ดีคุ้มค่าสวยชอบมานวดชอบเดินตลาดกลางคืนชอบไปคาเฟ่อาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไต้หวันมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายต้มยำกุ้งกะเพราชาเย็นคนไทยเราชอบชาไต้หวันคนไต้หวันก็ชอบชาไทยเย็นนะครับหนังซีรีส์วายของเราเขาก็ชอบเสื้อผ้าสินค้าดีไซน์หนังโฆษณาเขาบอกตลกดีเขาก็ชอบนะครับแรงงานไทยไต้หวันก็มองแรงงานไทยในแง่บวกนะตอนเขาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขามองว่าแรงงานไทยก็มีส่วนไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วเขามองว่าไทยเราเนี่ยเป็นมิตรแท้ในโลกประชาธิปไตยประเทศเขามีสมรสเท่าเทียมเราก็มีเราเคยมีมิวเชียร์ไลแอนซ์ด้วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไทยเป็นมิตรไม่เหยียดเชื้อชาติและให้เกียรติคนไต้หวันอันนี้เป็นภาพความคิดของคนไต้หวันคิดอย่างไรจากไทยนะครับส่วนประเด็นสำคัญก็คือทำไมจีนอยากจะมายึดไต้หวันมากนักถ้ามายึดไต้หวันจะทำอย่างไรทางออกอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับไม่ทราบทั้งสองท่านจะกลับมาหรือเปล่าวันจันทร์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนอยากยึดไต้หวันแล้วทำไมสีจิ้นผิงเร่งรัดเหลือเกินแล้วถ้ายึดจริงคนไต้หวันคิดอย่างไรจะสู้อย่างไรการเมืองในไต้หวันสะท้อนภาพอะไรในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนดีไหมครับ
1: ค่ะดีค่ะ
2: เห็นดูอเมริกาก็ดูพยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: ไต้หวันนะฮะวันนี้นี่รู้สึกว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยเรื่องไต้หวันกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะบางท่านก็บอกว่าแรงงานไทยที่ไต้หวันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเกาสงนะคะเดี๋ยวเราติดตามอาจารย์กันในสัปดาห์หน้านะคะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจาร การเกษตร

0: อาจารย์วิรกุลนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วทั้งแก้มนะคะแล้วก็พี่เจเจลาผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะค
1: ค่ะ
0: ะ
1: สวัส
0: ส
1: ดี
0: วัส
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 9:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็คงจะต้องเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานนี้ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่ไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตัดสินใจสั่งการอพยพกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์พักพิงหรือส่งตัวเข้าโรงพยาบาลชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการขนย้ายนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำบริหารจัดการสิ่งของบริจาคให้ทั่วถึงไม่กระจุกตัวหรือปล่อยให้เน่าเสียโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินลักษณะสมัยตั้งศูนย์ประสบภัยที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดไหนมีความพร้อมมีสิ่งของเครื่องใช้บริการจัดหามาได้ก็มีบริจาคมากก็จะเป็นศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่าค่ะเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนตกหนักช่วงวันที่4-10ตุลาคมซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุรายอำเภอระบุพิกัดพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรืออุปกรณ์กู้ภัยและเวชภัณฑ์ให้พร้อมก่อนฝนตกหนักค่ะทั้งนี้ก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะให้ใช้อำนาจผอ.ปภ.จังหวัดประกาศเขตสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุเพื่อให้สามารถนำงบประมาณออกมาบริหารจัดการได้ค่ะพร้อมกับสั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทบทวนแนวทางจัดตั้งศูนย์พักพิงใน14จังหวัดภาคใต้โดยยึดโมเดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่เป็นมาตรฐานค่ะย้ำว่าศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนมีพื้นที่แยกสัตว์เลี้ยงและมีระบบสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นสัดส่วนด้วยนะคะพาดหัวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะให้อำนาจเต็มผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติทันทีชัดชาติฟุ้งรับมือฝนรอบใหม่นายกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุ

0: รีรัมย์นั่งบัญชาการบก.ปพช.สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับมืออุทกภัยหากคาดว่าจะเกิดภัยใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนต้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำอาหารและยาสั่งภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเน้นรายอำเภอรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมพร้อมลุยเยี่ยมน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีจับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารกลัวโดนด่าอีกรองเลขาสทนชเผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยา4ตุลาคมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างน่าห่วงกรมอุตุแจ้ง 12-14 ตุลาคมภาคกลางดีขึ้นฝนลงไปภาคใต้แทนชัดชาติยานกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูเคหะร่มเกล้า5ตุลาคมพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% ไม่กังวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนมั่นใจไม่ซ้ำรอยค่ะ
1: ครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ทะลุ 2.54 หมื่นล้านบาทแล้วนะครับนายธนิศรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและก็หลายจังหวัดช่วงปลายเดือนกันยายนเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่ 25,400 ล้านบาทคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ประมาณ 0.129% เหตุการณ์จากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันครับบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคารถยนต์ขณะที่เส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมีครัวเรือนมากกว่า 329,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจประชาชนไม่สามารถออกจากอาคารหรือว่าบ้านเรือนได้เนื่องจากไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องรวมถึงขาดแคลนอาหารและน้ำถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับโลกนอกจากนี้ความเสียหายในเบื้องต้นนะครับยังมีภาระการฟื้นฟูที่ตามมาทั้งค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยร้านค้ารถยนต์แท็กซี่และรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้รับจ้างและไรเดอร์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วจึงต้องติดตามมาตรการเยียวยาจากภาครัฐโดยคาดว่าจะใช้เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทั้งหมดขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะซบเซาอยู่แล้วอาจจะเพิ่มผลกระทบเพิ่มเติมจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงประกอบกับภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้านนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานหอการค้าไทยก็บอกว่าบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้คือในอนาคตภัยพิบัติอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ว่ารูปแบบของเหตุการณ์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทั้งความฉับพลันและความรุนแรงที่แตกต่างจากอดีตดังนั้นมาตรการที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญแต่จำเป็นต้องมีพัฒนาข้อมูลและก็ระบบเตือนภัยที่มีความละเอียดรอบด้านมากขึ้นจะแล้วก็ตามปัญหาดังกล่าวยังสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาได้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและก็มีการสื่อสารข้อมูลออกไปอย่างต่อเนื่องนายวิสิทธิ์ก็ยังพูดถึงการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและเป็นงานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งประเทศไทยจึงควรจัดงานให้สมเกียรติและเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เดินทางมาเพียงลำพังแต่ว่ายังมีครอบครัวและผู้ติดตามรวมถึงการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆการสร้างความประทับใจจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาคบริการและประชาชนพร้อมกันนี้นายวิสิทธิ์เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ควรเป็นโอกาสในการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับในหน้าหนึ่งของมติชนท่วมเสียหายแล้ว 2.54 หมื่นล้านเอกชนแนะใช้เวที World Bank กู้ภาพลักษณ์ประเทศปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขณะที่แนวหน้าครับแห่ลงทะเบียนเยียวยาแตะ 900,000 คนกรุงเทพ 3.7 แสนจม7วันได้ 9,000 ปภ.เปิดตัวเลขขอเยียวยาน้ำท่วมทั่วไทยยอดล่าสุดอยู่ที่กว่า 851,000 รายแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 370,000 รายครับ
0: ก่อนที่จะไปพักเบรกในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับคนมีวินัยทางการผ่อนดีค่ะวันนี้คาร์ฟอร์แคช ขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะCar for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามการเร่งระดมกู้พื้นที่ร่มเกล้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในส่วนของกทม.นะคะก็ตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศระบุว่าภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะโซนลาดกระบังทั้งนี้หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นได้เร่งสูบน้ำลงคลองบ้านม้าทำให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนจุดต่อไปก็เตรียมเข้ากู้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและเคหะธานี4พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซึ่งจุดนี้ก็รับน้ำจากเขตลาดกระบังระดับน้ำลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรทางกทม.ได้นำเรือลุงถั่วจำนวน5ลำรวม 2,500 แรงม้ามาช่วยเร่งผลักดันน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติระดมกู้ร่มเกล้ารีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่มเอกนิติดูแก้ปัญหารังสิตมวลน้ำล้อมมสว.องครักษ์ถนนท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้ภาคกลางยังไม่พ้นวิกฤตบางบานและอยุธยาสุดระทมค่ะ
6: ครับในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเร่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นะครับพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมนำถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนายสุวัชชีบอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นผักสดและไข่ไก่เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือว่าราคาสูงในพื้นที่น้ำท่วมจึงได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับให้มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าและแจ้งผู้ส่งออกมายังแจ้งข้อมูลมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าครับให้ชะลอการส่งออกอย่างน้อยๆ 30-50% เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับฤดูสำหรับการดูแลประชาชนภายในประเทศอย่างทั่วถึงส่วนกรณีผู้ประกอบการกักตุนสินค้าหรือปรับขึ้นราคาสินค้ามากเป็นพิเศษกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งที่สายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดับน้ำเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนการทำบิ๊กคลีนนิ่งส่วนมาตรการระยะยาวครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพลงพื้นที่กว่า 12,000 จุดทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพส่วนที่จังหวัดยะลานะครับสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักสดทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามปกติบางพื้นที่มีปัญหาผักเน่าเสียส่งผลให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงในขณะที่สวนไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถผลิตผักได้ตามทันตามความต้องการนะครับทำให้แล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งผักสูงขึ้นมาด้วยก็ส่งผลให้ราคาผักสดในตลาดเทศบาลเมืองเบตงปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทผักชีจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทนะครับในขณะที่ผักสดหลายชนิดก็ปรับขึ้นกิโลกรัมละ 10-20 บาทบางวันผักบางชนิดก็ขาดตลาดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าผักราคาพุ่งสุภจีคุมเข้มสินค้ารัฐมนตรีพาณิชย์เร่งสนับสนุนส่งถุงยังชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมราคาสินค้าขอผู้ส่งออกชะลอ 30-50% กันของขายขาดตลาดครับ
1: อย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์วันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยครบ68ปีค่ะโดยปกติทุกปีก็จะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์และมีพิธีประกำช้างซึ่งก็เป็นพิธีสืบทอดของตระกูลชิดชอบนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินก็มาร่วมงานวันเกิดนายเนวินก่อนจะไปตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างนะคะนายเนวินได้ผูกข้อมือให้กับนายอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนายอนุทินก็ตอบว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่าค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าเนวินอวยพรอนุทินนั่งอีก2สมัยให้เป็นนายกจนเบื่อครม.พรึบงานวันเกิดโรมลุยสอบส.ส.พันล้านเรื่องไกลเบรกหัวทิ่มโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาและสามีแจงหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.และปปช.ร่วมสอบด้านเรื่องไกลเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติค่ะก็พาดหัวรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยนะคะขณะที่ข่าวสดค่ะพาดหัวใหญ่วันเกิดเนวินชื่นมื่นอวยหนูเป็นนายกอีก2สมัยยศชนันโชว์กึ๋นเวทีใหญ่ที่ญี่ปุ่นส้มชี้มีสัญญาณกดดันเลขาสภาให้สกัดซักฟอก อนุทินนำทีมรัฐมนตรีและส.ส.

0: ภูมิใจไทยบินบุรีรัมย์เบิร์ธเดย์เนวินครบรอบ68ปีชื่นมื่นค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจไทยผูกข้อมือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมอวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่ออีก2สมัยในงานวันเกิดนายเนวินอายุครบ68ปีที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4ตุลาคมค่ะ
1: ครับทางด้านของนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีการออกหนังสือนัดประชุมกรรมาธิการในวันที่7ตุลาคมเพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการหลังจากนายรังสิมันต์พาดพิงถึงสามีของนางสาวสุชาดาในการประชุมเมื่อวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์นอกจากนี้ยังเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงเลขาธิการปปช.และเลขาธิการปปง.และก.ล.ต.เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้กรรมาธิการการกฎหมายได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาแล้วมากกว่า6ครั้งโดยเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลส่วนการประชุมวันที่7ตุลาคมนี้เป็นครั้งที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาและสามีเข้าชี้แจงขณะที่นายเลืองไกรรีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับก็พูดถึงกรณีที่นายรังสิมันต์อภิปรายพาดพิงถึงคู่สมรสของนางสาวสุชาดาว่าการอภิปรายอาจจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองหากมีลักษณะเป็นการกล่าวหาบุคคลที่3แม้บุคคลนั้นจะเป็นสามีของส.ส.และหากเป็นการให้ข้อมูลเท็จอาจจะมีการฟ้องร้องทั้งทางอาญาและจริยธรรมโดยนายเรืองไกรระบุว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาที่ยื่นต่อปปช.เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีความผิดปกติของเงินให้กู้ยืม 3AC เนื่องจากว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกของส.ส.ส่วนกรณีส่วนต่างประมาณ97ล้านบาทนายเรืองไกรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากเป็นส่วนต่างของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าดำรงตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาสามีแจ้งหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.ปปช.ร่วมสอบด้านเรืองไกรเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติขอคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 ราย40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายรวม2

0: 237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกกระเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงิน1ล้าน4แสนบาทครับและให้ความรู้ด้านกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้มีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชี้ปรับกลไกเงินไม่เลิกภาษีบาปเมินยุบ4องค์กรเอกภพแถลงไม่ได้ยกเลิกภาษีบาปและไม่ได้ยุบ4กองทุนแค่ปรับกลไกเงินให้มารับงบประมาณไม่ใช่ได้รับตรงกรหนุนชี้ไม่ใช่ใครมีสิทธิ์ใช้เงินภาษีนี้ตลอดไปอนุสรณ์ชง4มาตรการเดินคนละครึ่งทางอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขข้องใจช่วยบริษัทเหล้าและบุหรี่ค่ะ
0: ครับในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะครับและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USSDelbert D. Black ของกองทัพเรือสหรัฐครับก็เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยี่ยมเยียนระหว่างกำหนดการ 4-9 ตุลาคมนะครับเพื่อให้กำลังพล 5,000 นายได้พักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่กำลังพลที่เดินทางมากับเรือเป็นทหารหญิงประมาณ 30% และทหารชายประมาณ 70% ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและปฏิบัติภารกิจอยู่บนเรือมาแล้วประมาณ6เดือนโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่เรือแวะเยี่ยมนะครับเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนกองทัพเรือสหรัฐก็ระบุว่าไทยถือเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียและเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ที่เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีการฝึกร่วมอย่างคอบาโกรวมถึงการเยือนท่าเรือเป็นกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการเยือนภูเก็ตครั้งนี้ก็นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของเรือ USS George W. Bush นะครับนับตั้งแต่ออกจากเมืองในรัฐเวอร์จิเนียและเมืองในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับทหารเรือสหรัฐยกพลขึ้นภูเก็ตกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George W. Bush และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยือนตามกำหนดการพร้อมย้ำความสำคัญของสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวของน้องเนเน่ค่ะแห่เนเน่ฉลองแชมป์ AGT ขบวนวิ่งใจกลางกรุงแฟนคลับสุดคึกคักรอกรีดต้อนรับอบอุ่นจัดขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลอย่างยิ่งใหญ่สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากเกาะภูเก็ตไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยดังกระฉ่อนโลกคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด AGT 2026ซีซั่น21ในสหรัฐอเมริการถแห่จากหน้าสยามพารากอนเข้าไปใจกลางเมืองกรุงค่ะและมีภาพบรรยากาศขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21จากสยามพารากอนไปย่านใจกลางกรุงท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะและอีกภาพข่าวหนึ่งของเดลีนิวนะคะก็เป็นภาพของพิธีปิดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพนักกีฬาไทยเดินโบกธงชาติไทยร่วมในพิธีปิดอย่างเป็นทางการในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะและเราจะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปี2030ที่โดฮากรุงจาการ์ตาค่ะ
0: ครับอีกพาดหัวข่าวหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้นะครับจับกลางกรุงเมียนมาแสบหัวโจกยานรกสตม.แกะรอยยึดทรัพย์10ล้านตำรวจตม.จับมือชุดปฏิบัติการครับล่าตัวพ่อค้ายานรกข้ามชาติชาวเมียนมาบุกรวบตัวได้คาคอนโดหรูกลางกรุงครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนถล่มหนักนับชั่วโมงน้ำป่าเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซทะลักท่วมระลอกที่2อัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: พื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดได้เกิดฝนตกต่อเนื่องและตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซน้ำป่าทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ป่าล้นท่วม2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินประกอบด้วยบ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมบางจุดลึกกว่า1เมตรบางจุดไหลเชี่ยวจากน้ำป่าที่ล้นทะลักไหลเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทำให้ทางหมู่บ้านต้องประกาศเสียงตามสายรีบประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างเร็วเนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกหลายคนได้เข้านอนและหลับสนิทสลับสิ่งของซึ่งใช้ตามบ้านเรือนไปได้รับความเสียหายมากเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ลดยกลงจากที่สูงหลังจากเมื่อช่วงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่2หมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงเตรียมพร้อมรับมือตามประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงระยะนี้จึงยังไม่ยกสิ่งของซึ่งใช้ลงมากระทั่งมาเกิดภัยขึ้นเป็นครั้งที่2ในวันนี้อัศวินบงหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: รัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกเป็นให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือ

0: สามารถประสานผ่านสายด่วนนิรภัย1784
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คือรอผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: รอผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
11: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล

0: วันรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเรื่องราวทางด้านทางจังหวัดชุมพรนี่แหละครับเขาได้นำทอดมันหัวปรีไส้เนื้อปูไปร่วมงานไทยฟุงปรุงไทยเชิดชูอาหารทิ้นรสชาติที่ให้ไป3ตุลาคม2569กับนางสาวซาบีดาไทยเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุงปรุงไทยภาษาอังกฤษก็บอกว่าไทยเทศไทยเฟสนะครับ2026แล้วก็หมอโปรไปกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิญชวนอาหารทิ้นรสชาติที่ให้ไป The Road Test ประจำปี2569ให้กับจังวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายผู้ประกอบการโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับก็ไปร่วมงานกันที่ห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาก็ได้นำรายการอาหารทอดมันหัวปรีไส้เนื้อปูนะเมนูอาหารทิ้นที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิญชวนอาหารทิ้นรสชาติที่ให้ไปเดอะโรดเทสประจำปี2569มารวมสาธิตแล้วก็จำหน่ายภายในงานโดยเป็นเมนูที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นย่างหัวปรีแล้วก็เนื้อปูมาผสมผสานกับผิดแกงสูตรปักตายถ่ายทอดเป็นอาหารที่มีรสชาติและเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยในช่วงบ่ายครับวันเดียวกันนั้นแหละกับนางโชติกาอัครกิจโซภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายสื่อมวลชนและก็อินฟลูเอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อเป็นการขอบคุณและก็เชิดชูเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชนสำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุงปรุงไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเวลา 10:00 นถึง 19:00 นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเปิดประสบการณ์ความร้อยและความสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่านเมนูอาหารทิ้นจาก77จังหวัดพร้อมด้วยกิจกรรมสาธิตอาหารแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเป็นการส่งเสริมและก็ต่อยอดอาหารทิ้นประจำจังหวัดเพิ่มช่องทางการข่าวถึงแล้วก็เชื่อมโยงการสร้างตลาดและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนรวมถึงการยกระดับเมนูอาหารทิ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยตลอดการจัดงานมีประชาชนเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมชิมแล้วก็ชบเมนูทอดมันหัวปรีไส้เนื้อปูของจังหวัดชุมพรย่างต่อเนื่องครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราก็มีความภาคภูมิใจนะครับเป็นความเป็นชุมพรของพวกเราแต่จริงๆเนี่ยไอรายการอาหารเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมานี่ก็อายุทะเลก็เป็นก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยได้ชิมแม้แต่ครั้งเดียวส้มควรที่ก็บอกว่าเป็นรสชาติที่ให้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่ชื่นชอบอยู่ตรงพื้นที่ในชุมพรนะถ้าใครรู้ก็โทรมาเล่ากันฟังกันบ้างรู้ถ้ามีค่ายที่ไหนเนี่ยห้าไปห้าซื้อมาชิมได้ที่ไหนก็ช่วยบอกกันสักนิดนะครับเราจะได้มาช่วยกันโฆษณาเพื่อให้แผลแล้วก็จะได้จริงๆมันต้องมีโอกาสเปิดการซ่อนนะลง YouTube เลย

0: ่อไรนี่ครับเผื่อให้คนได้ทําเป็นแต่ถ้ามันร้อยจริงเนี่ยนะครับผมว่าอนาคตเนี่ยนะมันก็ยังจะสร้างมาดเอาไปต่อยอดกันได้อีกนะครับท่านผู้ฟังเรื่องวันนี้ครับมันก็ต้องดูจังว่าจากคนไม่ใช่ว่าไปเอารสชาติที่ให้ไปย่างเดียวเสร็จแล้วมาให้รางวัลแล้วก็ให้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นด้วยครับเมื่อเราเจอแล้วว่ามันเป็นรสชาติที่ดีเป็นเมนูที่ดีเนี่ยประกวดแล้วได้รางวัลแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเอามาต่อยอดกันนั่นแหละเอามาปรับเอามาปรุงเอามาทำให้มันข้าวก็อยู่สมัยขณะที่รสชาติเป็นอย่างเหมือนเดิมแต่อาจจะเติมแต่งสีสันรายละเอียดต่างๆหรือไม่ก็เผยแผ่สูตรกันออกไปนะก็จะทำให้รสชาติเนี่ยหรือว่าไออาหารตัวเนี้ยมันยังจะได้อยู่กับจังหวัดชุมพรของเรากันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้คิดลักษณะบันทึกเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักไม่นะครับท่านผู้ฟังมันจะมีจุดเด่นของมันในแต่ละเมนูแล้วก็ทำให้คนในโลกใบนี้อยากจะมีโอกาสชิมแล้วก็ชื่นชมเมื่อบางทีนะครับเอาอย่างผัดไทยเนี่ยตอนนี้นะไปทั่วโลกเลยนะพูดถึงแล้วนะก็วันก่อนก็ไปเจอพี่แมมนะอดีตที่เป็นพิธีกรชื่อดังนะครับแกก็ไปคิดสูตรทำเป็นแบบไส้ซองเลยครับปรุงสำเร็จเรียบร้อยไปถึงก็เทลงกระถาหรือมาใส่ไมโครเวฟนะแล้วก็ร้อนถึงกินได้เลยได้รสชาติที่ดีเหมือนกันอันนั้นก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าอาหารไทยลึกปัจจุบันเนี่ยอย่างแกงส้มบ้านเราเนี่ยครับก็มีการปรุงเป็นน้ำสำเร็จเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่ซองแพ็กกิ้งอย่างดีส่งไปค่ายทั่วโลกนะไปถึงก็เทแล้วก็เอาพักเอาเนื้อซัดใส่ลงไปเนี่ยนะนะแล้วก็ชิมถ้าคาดนั่นก็เติมได้บ้างเล็กหน่อยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็มีคนที่เขาคิดกันได้มากมายนะครับท่านผู้ฟังเอ้านี่ก็เราคงจะต้องช่วยกันต่อยอดเพราะเป็นทางนึงเนี่ยที่จะทำให้เกิดรายได้กับคนไทยของเรานะครับเอาท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ
1: โรงกลองของคนตายคือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกลองผลไม้กลองพัสดุกลองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกลอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฝูกเลือกโรงกลองไทยซากคนโรงกลองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกลองไทยซากคนรับทำกลองทุเรียนกลองผลไม้กลองลูกฝูกกลองกระดาษครับ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูการคุมเข้มของตำรวจกันบ้างในช่วงของการประชุมธนาคารโลก IMF ที่ประเทศไทยของเรานี่นะ4ตุลาคม2569ครับเวลา10นาฬิกาพลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บัญชาการตำรวจภาค8พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจิตเกษมสนค่ำผู้บังคับการตำรวจชุมพรแล้วก็พันตำรวจเอกวิทวีภริตานนท์รองผู้บังคับการตำรวจชุมพรก็เดินทางมาเยี่ยมจุดตรวจปฐมพรครับมีพันตำรวจโทชูศักดิ์พนัดนาชีรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจเมืองชุมพรให้การต้อนรับโดยพันตำรวจโทปิยพลชัดภูมิสาบัดป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจเมืองชุมพรหัวหน้าจุดตรวจแล้วก็กำลังพลที่เกี่ยวข้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการบริหารเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมถึงได้กำชับแล้วก็สั่งการให้ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจนะโดยให้ตรวจความพร้อมกำลังพลอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะซึ่งก็ให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรชุมพรเนี่ยแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยควบคุมการปฏิบัติโดยความสำคัญด้านการข้าวการประสานข้อมูลนะครับหน่วยสืบสวนกองบังคับการสืบสวนนะครับของภูธรภาค8แล้วก็ภาค9ถ้ามีการพบข้อสงสัยเนี่ยก็ให้ดำเนินการเข้าตรวจแล้วก็เชิญคนลงมาดำเนินการตรวจสอบดูประวัติอาจจะคดีอาญาหมายจับหมายคน

ันทึกภาพใบหน้าบุคคลนั่นน่ะทำการให้ตามหลักยุทธวิธีการในการตั้งชุดตรวจด่านตรวจแล้วก็พลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บัญชาการตำรวจภูธรปากแปดมัดมาดเลยนี่นะครับเรียกว่ายังไม่หมดกลิ่นซี่ไม่เนี่ยท่านก็ได้สั่งหน่วยสั่งกัดในสั่งกัดเนี่ยเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หาข้าวเรียบร้อยนะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชุมพรก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจามแห้งตรวจแคมป์การเดินทางของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อาจจะเดินทางไปก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ป้องกันเน้นรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุมของ IMF ปี69นี่นะครับสำหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยผู้จัดการอุทธรภาค8กำหนดจุดตรวจนะ3จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจถุงสวรรค์ทีละแม่อันนี้ก็เป็นจุดเก่าอยู่แล้วนะที่เห็นอยู่ที่เราผ่านอยู่เป็นประจำจุดที่2ก็จุดตรวจสี่แยกปฐมพรนะจุดที่3ก็ด่านตรวจบ้านผลานะที่ปะทิวหน้าอันนี้ก็เป็นจุดดังเดิมนะครับแต่ก็อาจจะเพิ่มความเข้มโดยให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งก็มุ่งเน้นเรื่องราวต่างๆที่อาจจะก่อเหตุต่อความสงบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นทางนึงนะแต่ถ้าไอ้พวกโจรเนี่ยมันมาคอยจะมาทางปกตินี่มั้ยนะดูแล้วนะมันน่าจะไปทางอื่นแหละนะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันเราก็ตรวจเจอมาบ่อยบางทีมันก็คิดว่าตำรวจมันคงห้าไม่เจอคงตรวจไม่พบเลยประมาณนั้นก็ต้องเข้มงวดจริงๆผมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเราก็เคยผ่านมาแล้วสถานการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็คนอาวุธคนระเบิดไปเผื่อที่ไปก่อเหตุที่ชุมพรที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้พบได้เห็นกันมาบ้างอยู่แล้วนะครับก็ว่างไปย่างหญิงนะครับว่าเราจะสามารถดำเนินการประชุมได้เป็นอย่างตลอดปลอดภัยแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจครับท่านผู้บัญชาการวิมลนะครับท่านก็เป็นนายตำรวจที่บุ้มหลุดจักตั้งแต่รอยตำรวจตรีแต่อยู่ชุมพรยาวเลยนะจนเป็นผู้บังคับการแล้วก็ย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการภาค8แล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ย้ายมาเป็นผู้จัดการรู้ถอนภาค8ซึ่งท่านก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะแล้วก็เป็นนายตำรวจน้ำดีคนหนึ่งหลักพวกหลักพองนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีพวกพองหลายคนที่มีสีเทาๆบ้างสีดำๆบ้างนะของท่านนี่นะครับแต่ก็ท่านก็ไม่เคยทำให้มันผิดกฎหมายนี่นะท่านก็ไม่เคยไปทำให้ผัวที่อยู่ในสีเทาสีดำได้ชายความสนิทสนมกับท่านเนี่ยมาก่อเหตุหรือทำเรื่องที่ผิดกฎหมายนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนายตำรวจตัวย่างคนหนึ่งนะผมก็ไม่มั่นใจว่าอนาคตแกจะไปได้ถึงไหนเพราะอายุแกยังไม่มากนักนั่นแหละแล้วก็เพื่อนหลวมหลุนเขาก็ไปกันได้ไกลๆกันหลายคนทีเดียวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ว่างไปย่างยิงว่าตำรวจเร็วๆหลายคนที่ไม่ชอบท่านผู้บัญชาการวิมลพิทักษ์บุรพาก็คงจะหลอนๆเน่าๆนะทีหลังส่วนมีหลายคนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเจอครับผู้บัญชาการวิมลเนี่ยจะเอาลายชื่อใส่มือให้ดำเนินการจัดการโดยเฉพาะพวกที่ไปชอบไทยพวกขายยาเสพติดเนี่ยที่ไหนเนี่ยไปถามจ่าข้าวแลได้นะผมว่าจ่าข้าวนี่น่าจะรู้จักผู้การวิมลเป็นอย่างดีเพราะว่าสมัยที่จ่าข้าวยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในราชการเนี่ยก็เป็นยุคที่ผู้การวิมลแกก็กำลังขึ้นมาเป็นผู้บังคับการที่ชุมพรนี่ครับนะก็คงจะได้รู้จักกันป้องเอาฟ้าไปถึงพี่ข้าวด้วยครับส่งลายชื่อไปเลยพี่ข้าวเว้ยส่งไปให้ผู้จัดการวิมลนั่นแหละได้จัดการได้บ้างไอ้ผัวตำรวจที่ว่ามันชอบไปรีดไทยพวกทำผิดกฎหมายขายยาเสพติดบังแรงงานต่างดาวมั้งเนี่ยนะพวกนอมินีของคนจีนบ้างเนี่ยต้องดำเนินการนะครับนะเอานี้ก็คือฝากไว้สำหรับท่านวิมลพิทักษ์อุรภาเราก็คงจะไม่ได้ไปบกหวาเลยท่านนะแต่เป็นกำลังใจท่านได้ทำงานให้มันเต็มที่กันทีเดียวนะครับนะเอาทีนี้เราไปดูอีกสักเรื่องครับแต่เดี๋ยวใจเราพูดถึงเรื่องของรายการอาหารครับตอนนี้ไปดูที่กับว่าคนชุมพรคนไหนเนี่ยที่ได้รับโลเฉิดชูเกียรติวัฒนาคุณาธรนะประจำปี69ซึ่งก็เรื่องนี้นะครับนางสาวซาบิดาไทเซรัมตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นประธานในการมอบโลเฉิดชูเกียรติวัฒนาคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี69เป็นการยกย่องเฉิดชูเกียรตินะครับโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยผู้ที่ได้รับโลเฉิดชูเกียรติก็มีอยู่ซ่องรายคือนายสุนทรไพยาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางส้นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรประเภทบุคคล

แล้วก็ยังมีโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรประเพณีคือบุคคลหรือว่าคณะบุคคลครับโดยโอกาสนี้นายชนะกิจขดซีเนี่ยประธานจังหวัดชุมพรก็ได้รวมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลก็นับว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาค

0: และพิธีกรรมเกี่ยวกับการแข่งเรือของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ยังได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2568นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชุมพรในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะอันนี้ก็เป็นการแข่งเรือขึ้นโค่นชิงธงที่อำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับเสียดายนะครับที่ปีนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันจะถึงงานเลยแต่การพยายามพันเนี่ยต้องยอมรับว่าแย่มากครับนะไม่แถบจะไม่ได้ยินข้าวไม่ได้มีการออกสื่อได้ได้เลยไม่รู้หน่วยงานไหนเป็นคนรับผิดชอบผมก็ต้องว่าแบบนี้ครับพอถ้าเป็นสมัยดีผมลงไปลุยเองเนี่ยป่านนี้ทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ทางออฟไลน์เลยเต็มแล้วครับนะโดยเฉพาะปลายคำนนเนี่ยก็มีคนก็ท่าเหมือนหมากเราก็ไม่รู้จะบอกเพื่อเพราะว่าต้องก็ขอไปจริงๆคนหนึ่งจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะทำก็โทรมาปรึกษากันได้แต่ว่าป่านนี้น่าจะไม่ทันเลยแล้วครับเพราะเลื่อนไม่กี่วันแหละไปดูพยากรณ์อากาศกันบ้างครับท่านผู้ฟังภาคใต้ของเรานะครับวันที่4ตุลาจนถึงวันที่5ตุลาเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงนราธิวาสเลยนะครับจะมีฝนอยู่ประมาณ 40% นี่เหนือจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้อยู่ตอนเนี้ยทั้งภาคเลยทีเดียวคือหมายความว่าที่อื่นเนี่ยฝนก็เหลิมหลดเนาะแต่บ้านเราเนี่ยมันกำลังจะเพิ่งเหลิมในส่วนของฤดูมรสุมอย่างเต็มตัวฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในเลมคงไม่ต้องเตือนเลยนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วครับว่าเราจะมีเหลืองของมรสุมมากันในช่วงในบางก็ต้องระมัดระวังกันนะครับนะเอาอะไรครับท่านผู้ฟังก็ค่อยถูกฐานนี้รอดพ้นจากเหลืองของภัยธรรมชาติที่อาจจะทำอันตรายชีวิตพวกเราได้นะครับนะล่ายถีทีเดียววันก่อนเนี่ยตอนต้นเดือนนะท่านเหลือรัวโรงเรียนชุมพรบ้านโรกิจของท่านอาจารย์ประยุทธ์ไม่โผค้านะซึ่งตอนนี้แกกำลังท้องโหลกอยู่ก็ติดตามเลยนะรู้สึกจะอยู่แถวญี่ปุ่นแถวไทเปแถวนู้นนะรัวโรงเรียนแกก็พังเป็นแนวทางแทบทีเดียวพออยู่มันตั้งแต่ปี46อ่ะโอ้หลายปีแล้วนะเอาก็คิดว่าได้คงจะแก้ไขได้ทันแต่ว่าไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับใครนะครับมันก็พังตามสภาพฝนตกหนักรัวมันเก่านั่นนะเดี๋ยวแกก็มาจัดการแก้ไขแต่ก็ฝากคนอื่นหน่อยว่าต้องระวังเหมือนกันบางทีนะเอาเวลาหมดแล้วครับคุยเพิ่มมา0841880808นะครับต่อชาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่การติดตามมาฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เออทำไมช่วงนี้มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไล่ตาจังนั่งก้มหน้าทั้งวันแล้ว
5: ก็มัวแต่เล่นจอไม่ยอมลุกขึ้นไปได้เลยวางมือถือเลยออกไปขยับร่างกายดีวะ
4: ไปไหนล่าวะขี้ขานออกแต่เล่นจัง
5: ไปเล่นกีฬาเลยเตะบอลตีแบดหรือไปวิ่งร้อยๆรับลมในสวนกีฬาอะไรก็ได้ให้เลือดลุ่มเดินสะดวกสดชื่นแน่นอน
4: เออฟังเข้าตาไปลองสักทีวะ
5: นั่นแหละขยับวันอาทิตย์ชีวิตเปลี่ยนหมอกับร่างกายเปลี่ยนวันเปื่อยๆให้เป็นวันร้อยๆด้วยกันสุขภาพดีไม่มีคล้ายถ้าอยากได้ต้องลุกขึ้นมาเล่นกีฬากันนะครับ
6: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา MCOT Radio Network อส.มท.ชุมพร
1: MCOT Radio Network อส.มท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลายามเช้านะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอค่ะมีเรื่องราวนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขเช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาดีๆตรงนี้สวัสดีค่ะเช้าวันที่5ตุลาคม2569พร้อมเดินทางและแชร์เรื่องดีๆกันนะคะในช่วงของกนกพรอ่อนแอ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์บอกกับตัวเองว่าเราก็จะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตหรือการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นที่ดีเริ่มยังไงก็เริ่มด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะรอยยิ้มนะตื่นเช้ามาดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำแล้วนะคะเอาตัวเองไปได้รับวิตามินดีนะคะแดดอ่อนๆยามเช้า7โมงถึง8โมงเช้าออกกำลังกายเบาๆได้นะคะเดินเบาๆเวียงแขนอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราถนัดแล้วเราก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวมาทำงานนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและมีความสุขจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันไม่ต้องซับซ้อนมันไม่ต้องให้มันยุ่งยากวุ่นวายความสุขมีรอบด้านรอบข้างตัวเราเสมอใช่ไหมคะแต่บางครั้งชีวิตของคนเรามักจะใช้ความยากความเยอะนะคะมันก็เลยมีความสุขได้ยากมากขึ้นนะคะอะไรก็ได้ในชีวิตนะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่ทำให้เรารู้สึกดีนะคะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 นะคะเดี๋ยวมาบอกข่าวเล่าเรื่องและเรื่องราวดีๆในช่วงรายการค่ะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขยามเช้ากัน

าดีๆนะคะยามเช้าที่ส่งต่อเป็นพลังและกำลังใจนะคะในช่วงเวลาของการเริ่มต้นด้วยค่ะนะออนแอร์กันตรงนี้แชร์ความสุขอะไรที่เป็นความสุขของเราก็ควรที่จะแบ่งปันให้กันเสมอนะคะในทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งการทำงานก็ส่งใจนะคะช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยก็ต้องติดตามกันแบบใกล้ชิดนะคะและที่สำคัญก็คือยังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่เรียกได้ว่าโอ้โหนะได้รับผลกระทบน้ำยังไม่ลดบ้างน้ำเน่าบ้างนะคะพอท่วมหลายๆวันเนี่ยมันก็ส่งผลนะคะให้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหนะคะเขาเรียกว่าขยะแล้วก็น้ำมันนิ่งใช่ไหมน้ำมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเน่านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าฝ่ายที่ช่วยก็ช่วยไปนะคะฝ่ายที่โอ้ได้รับผลกระทบชาวบ้านนะคะก็มีอะไรที่บางทีมันก็แอบท้อนะคะแอบท้อเห็นบ้านเราจมน้ำทรัพย์สินที่สร้างมานะทุกอย่างละค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่บางคนอะหมดเลยนะบางคนล้มเลยนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเหมือนอย่างที่สวนสยามค่ะคุณผู้ฟังที่เขาประกาศขายใช่ไหมเพราะมูลค่าของความเสียหายเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะถูกไหมเครื่องเล่นนะคะทุกคนแล้วน้ำสูงนะที่สำคัญก็คือทุกอย่างเลยค่ะ

0: ี่คือหนึ่งเรื่องราวนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็ต้องบอกว่านะคะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บหนักนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะคะแล้วก็ทำให้สวนสยามในทะเลกรุงเทพนู่นไปบ่อยมากเมื่อก่อนนี้คือแบบทะเลกรุงเทพอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็จะแบบไปนะคะและที่สำคัญนะคะในช่วงที่นะผู้บริหารเล่าคืนวันน้ำทะลักสวนสยามนะคะคือลุยถอดมอเตอร์นะมอเตอร์หนีกลางดึกเลยทีเดียวค่ะนะคะอะไหล่ทุกอย่างมันจมหมดอ่ะเพราะเครื่องล่วงเครื่องเล่นอะไรต่างๆค่ะคุณฟังมูลค่าเสียหายก็บอกว่า350กว่าล้านขึ้นไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ณวัยนี้เขาบอกว่าถ้าประกาศขายคือประกาศขาย 10,000 ล้านนะคะถ้าใครใจดีมีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วซื้อเนี่ยเขาก็อยากจะให้เอาไปชดเชยให้พนักงานน่ะคนละ 7-8 เดือนอะไรประมาณนี้แต่ถ้ายังขายไม่ได้ก็ให้พนักงานนะคะก็ยังเขาเรียกสู้กันต่ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเสียหายยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ค่ะคุณฟังเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นการถูกน้ำท่วมนะคะทุกอย่างเลยทางสวนสนุกเองนะคะทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถสูบออกจากพื้นที่ได้ทันทีหลังจากที่เกิดน้ำท่วมนั่นเองความเสียหายก็เลยเยอะมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชีวิตที่ได้รับผลกระทบในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อสักครู่ป้าแดงโทรมาบอกว่าป้าไก่ฝากประชาสัมพันธ์ป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยนะคะบอกว่ามีลูกค้าไปทานข้าวต้มกุ้ยนะคะเมื่อประมาณสัก2วันแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายสีแดงเอาไว้นะคะไว้ที่ร้านข้าวต้มแถวๆข้างเทศบาลหลังสวนเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าเอ๊ะไปทานข้าวต้มกุ้ยแล้วลืมกระเป๋าสะพายของตัวเองไว้แล้วหาไม่เจอไม่รู้ไปลืมไว้ตรงไหนนะแวะไปที่ร้านป้าไก่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครไปเอาก็เลยฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะอ่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4นะคะและก็ชิงโล่พร้อมรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ13ตุลาคมนี้ 9:30 น.ตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยนายกโต้งนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสารงานต่อกองงานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละนะคะลิตรละบาทค่ะที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรนะคะรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรค่ะร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรพะโต๊ะนะคะธนเลิศอะไหล่ยนต์ค่ะอำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทม.จำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างโทรสอบถามได้0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนนะสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์นะคะนี่คือผู้สนับสนุนนะคะในช่วงของการเป็นหานักพากเรือรุ่นใหม่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆของสถานีด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้พร้อมเดินทางมีงานเพลงนะคะที่หนุ่มโมเจ็ดหาดยายบอกว่าขอเพลงรักสาวเสื้อลายนะคะมอบพี่อีทพนารายมอบสาวสวยหมู่ห้านาพยาแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะนะงานเพลงดีๆตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้แล้วก็

เดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากฟังข่าวชั่วโมงกลับมาเหมือนเดิมนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ก็เป็นเพลงดีๆมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะที่ให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางช่วงรายการนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เติมเต็มช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเพลงนี้เป็นของสันติดวงสว่างนะคะก็ขอมาจัดไปตามคำขอเลยละค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เว

19:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภชัยแจ้งเปลี่ยนแหล่งงบไทย PBS ไม่ใช่อำนาจสั่งข่าวชี้ตรวจสอบเงินสาธารณะกับแทรกแซงสื่อคนละเรื่องนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อกังวลกรณีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS ซึ่งเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ 9-18 ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 น.ของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออามทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องด้วยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเช่นซานโลเรนโซลัมบาเร่ลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรันพายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 ซมใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

0: ส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
10: ์เอิ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
11: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
12: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
11: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน

0: หรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
1: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
0: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
1: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เริ่มต้นด้วยการแบ่งพลันเพลงเพราะๆไผ่พงศธรนะคะโยนใจถามทางนะคะถามไปรู้นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้ชีวิตก็ต้องมีความจริงในใจความจริงจากใจเพราะว่าเราอยู่ด้วยความจริงใจแล้วสังคมจะน่าอยู่มากๆเลยนะคะช่วงเวลาของกระพรออนแอร์ค่ะเบรก2คุณผู้ฟังเดินทางกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาแชร์ความสุขดีๆช่วงนี้ฟ้าฝนบ้างตกลงมาเขาก็มีแบบประกาศเตือนนะคะแล้วก็ต้องระวังฟ้าด้วยค่ะเพราะว่าแหมเมื่อวานก็โครมครามทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะเรื่องฟ้าผ่าบ้างละหรือว่าฝนนะคะตกน่ากลัวตกเยอะตกปริมาณเยอะมากๆนะคะเพราะนั้นเราถึงปีนี้ตั้งแต่ปลายปีนะคะหรือว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือน้ำเยอะมากนะคะน้ำท่วมหลายๆที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปความร้อนหรือว่าภัยธรรมชาติที่มันดูจะหนักหน่วงเพิ่มขึ้นทุกทีนะคะช่วงเวลาดีๆแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณฟังเดี๋ยวนำเรื่องราวอัปเดตสุขภาพชวนรู้มาฝากกันนะคะแล้วก็งานเพลงดีๆป้าแดงหน้าอำเภอขอเพลงเล่าสู่หลานฟังมานะคะบอกว่ามอบนะคะป้าเล็กผัดไทยไก่ก็ต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งแล้วก็นะทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มหมู2นะคะก็มอบเป็นนะช่วงเวลาดีๆของการขอเพลงให้ฟังกันแล้วนะคะก็มอบกำลังใจกับการเริ่มต้น1วันทำงานวันจันทร์แบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแปะๆวันที่5นะคะสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มเทศกาลถือศีลกินผักนะคะคุณผู้ฟัง1ปีมีครั้งใครที่สามารถที่จะลดเนื้อสัตว์นะคะปีละครั้งได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ตั้งอกตั้งใจนะคะเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองกินไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ว่าเวลาเราทำได้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าได้ทำให้ร่างกายมันโล่งเหมือนกันนะคะปีละครั้งใครที่ทำได้ก็กินเจกันนะคะก็นำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้กับพรออนแอร์ค่ะ

0: กับงานเพลงดีๆนะคะที่ป้าแดงขอมาเพลงนี้ก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะคะเราทำไมเรานึกถึงในหลวงจังเลยเพราะว่าเรารู้ว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะเจออุทกภัยหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทรงงานแม้กระทั่งวันที่พระองค์ท่านประชวรพระองค์ท่านก็จะนะหยิบแผนที่มากางมาดูว่าตรงนั้นจะเจอกับอุทกภัยพายุอันนี้จะเข้าเมื่อไหร่ฝนมันจะมายังไงตรงไหนจะมีผลกระทบบ้างทุกอย่างจริงๆค่ะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชตอนที่พระองค์ท่านประชวรอยู่พระองค์ท่านก็นะคะใช้ห้องทำงานห้องที่พักเนี่ยนะคะพักฟื้นเนี่ยเป็นห้องทรงงานคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานึกถึงพระองค์ท่านทีไรเราแค่เดินตามค่ะเราแค่ฟังคำสอนแล้วใช้ชีวิตและเดินตามพระองค์ท่านแค่นั้นเลยชีวิตจะมีความสุขมากๆค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับช่วงสุขภาพเชิญรู้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะใกล้เทศกาลถือศีลกินเจแล้วใครกินเจบ้างยกมือหน่อย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพเชิญรู้
0: ก็จะบอกว่านี่ก็ทานเจได้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ก็เหมือนทุกคนละค่ะก็จะบอกเลยว่ากินไม่ได้ทำไม่ได้โอ๊ยไม่ได้มันจะมีสารพัดข้อเลยที่บอกตัวเองว่ากินไม่ได้แต่พอเรากินได้มันเหมือนกับการได้เหมือนเราพาตัวเองออกไปออกกำลังกายแหละมันจะคล้ายๆความรู้สึกแบบนั้นนะคะการกินเจมันก็ดีอย่างตรงที่เราได้ละงดเว้นส

นะคะ1ได้ทำบุญด้วย2ก็คือเหมือนได้ชำระร่างกายให้มันเคลียร์ให้มันคลีนปีนี้นะคะมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์โรงเจลิฟ6ตัวนะคะก็จะมีกำหนดการถือศีลกินเจเนี่ยนะคะ 9-18 ตุลาคมก็คือ

0: ารนะคะไม่ต้องอกโอ้กินมื้อหนักกินมื้อย่อยๆบ้างก็ได้แล้วเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงระวังแป้งแปรรูปหลีกเลี่ยงพวกอาหารจำพวกทอดนะคะคือกินได้นะแต่ไม่ใช่โอ้โหทุกมื้อเลยรับรองว่ากินเจนี่อ้วนขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉลาดเลือกใช่ไหมอ่ะสี่ก็คือนะคุมเรื่องโซเดียมแล้วก็เค็มจัดแน่นอนค่ะพออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะมีโซเดียมที่ค่อนข้างเยอะก็ต้องดูเรื่องโซเดียมดูเรื่องของเค็มจัดสักหน่อยนึงนะคะรู้จักเลี่ยงผักฉุนฉุน5ชนิดตามหลักของเจค่ะนะเขาก็ไม่ใช้ผักฉุนนะพวกหัวหอมพวกอะไรที่มันเป็นกระเทียมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทานแล้วนะคะก็ทานให้ดีแล้วก็เคล็ดลับก็มีเน้นโปรตีนพืชเสริมสารอาหารให้ตรงจุดเลี่ยงผักฉุน5ชนิดใครที่มีโรคประจำตัวเช็คข้อควรระวังนะคะอาหารที่ต้องระวังด้วยฝากเอาไว้ในช่วงของสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้ Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: @wiratsin นะคะสำหรับ Prince วิรัติสินนะคะเคียงข้างแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าโปรดีๆนอนสบายแบบไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายขยายเวลาเป็นจนถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับส่วนลดนะคะส่วนเกินค่าห้องนะคะลูกค้าประกันนะคะส่วนลดส่วนเกินค่าห้อง0บาทสำหรับห้องไทยสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ยังมีห้องอื่นๆนะคะมอบส่วนลดพิเศษห้องพักมาตรฐานสะอาดเรียบหรูบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนได้พักผ่อนบางทีเราไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการที่เราได้นอนพักอย่างเต็มที่มันก็ทำให้เราเนี่ยหายป่วยโดยเร็วนะคะเพราะฉะนั้นความสบายใจระหว่างการรักษาสำคัญไม่แพ้ผลการรักษาที่ดีเช่นกันค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่ปรินวิรัติสิน0775425555นะคะแล้วก็กด7ได้เลยค่ะคุณฟังขานะในช่วงเวลาตรงนี้ก็คือนะช่วงเวลาของการอยู่ดูแลกันค่ะผ่านทางกนกพรอ่อนแอแชร์ทุกเรื่องราวข่าวสารและความสุขที่ส่งมอบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะบ้านของเรามันดูมืดๆหมองๆมัวอากาศเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็กลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวนี้โจรขโมยต้องระวังนะคะบางจุดที่เราติดไฟเพิ่มดีไหมและติดแบบไม่ต้องเสียค่าช่องค่าช่างนะคะเราสามารถติดเองได้แถมค่าไฟนะคะก็จะไม่ขึ้นด้วยไม่ต้องไปจ้างช่างให้วุ่นวายนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเปิดและสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่จุ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้ซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แถมอีก1ตัวแล้วก็แถมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคลับแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการอยู่ดูแลพร้อมเติมเต็มความสุขให้กับคุณฟังทุกคนค่ะ
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: กับงานเพลงนี้ด้วยนะคะของพี่หนุ่มมือสองนะคะมอบพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายนะคะแล้วก็ป้าแหววแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะป้าแดงทุกๆคนเลยล่ะค่ะช่วงเวลาตรงนี้มาหน้าไมค์ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังค่ะ0776415672เสียง2สายมาคราบมาคราบ
1: ตรนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: 2เสียง2สายหน้าใหม่นะคะของเราอาศัยแรกติดแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนนท์
0: สวัสดีค่ะโอ้เสียงใสเลยนะคะเนี่ยฝนตกไหมคะพี่อิท
2: ไม่ตกค่ะแต่ใจเย็นๆไม่แน
0: ่เย็นๆไม่แน่เมื่อวานตกไหมคะ
2: เมื่อวานเมื่อวานมาแต่ฟ้าแต่อะไรไม่ตกค่ะ
0: ที่นี่ก็คูคูทั้งเย็นเลยครูมครามครูมน้องก็โอ้ยจะตกไม่ตกเนี่ยหนูกลัวฟ้าหนูกลัวฟ้าหนูสัญญากับเขาไว้เยอะด้วย
2: ล
0: ้อเล่นล้อเล่นนะไม่เคยสาบานกับใครนะคะ
2: ไม่เคยค่ะ
0: พี่ฟังเพลงอะไรคะ
2: ว
0: ัน
2: นี้ฟังเพลงคุณสตรีได้ไหมคะ
0: อะไรนะคะ
2: เพลงคุณสตรีของดาวใจอะค่ะ
0: คุณสตรีได้ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะมอบให้คุณหมอสนด้วยแล้วก็คุณหนุ่มแล้วก็คุณเขียวน้องแป้นน้องอีน้องน้องอีหายังคะ
0: ดีขึ้นแล้วค่ะ
2: ดีขึ้นแล้วนะคะ
0: ใช่ใ
2: ช่ดีกว่าค่ะคุณนุ่นคะ
0: ได้เลยได้เลยค่ะ
2: เสียงทุกสายพิเศษกับทุกเสียงทุกสา

0: แล้วก็ดีเจด้วย
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ได
1: ้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณพี่อีทหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะสายแรกค่ะพี่อีทพนารายนะคะสายต่อไปฟังเพลงกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนุ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: เอาวันนี้เอาเพลงรางวัลชีวิตค่ะ
1: รางวัลชีวิตนะนะคะพิเศษให้ใครจ๊ะ
2: นายตู่ก่อนที่ฟังรายการเลยพิเศษดีเจนุ่นเลยค่ะ
1: เอออินดี้ตอนนี้สัญญาณโอเคนะเมื่อกี้พลุบพลับพลุบ
2: บอกแล้วว่าสัญญาณตัวดับนี่กันเมื่อกี้ออกไปข้างนอกนะต่อจากได้คุยกับคุณนุ่นพอเข้ามาในบ้านเนี่ยวันนี้ตอนนี้ก็ยังคุยได
1: ้อ่านี่คือในบ้านใช่ไหมแต่บางช่วงก็คือมันไปกับฝนด้วยพี่สาวคู่แฝดอ๋อมันต้องหามันต้องส่องหาได้ให้ได้สัก2ขีดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเอ็นดูมากเลย
2: หาพี่หลวงในป่าแล้ว
1: โอเคได้เดี๋ยวน้องจัดให้นะคะรางวัลชีวิตขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวรอฟังสวัสดีค่ะพี่สาวคู่แฝดเมื่อกี้โทรมาสัญญาณไม่ค่อยชัดก็ฟังกันรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะเดาๆกันบ้างอ่ะโอเค2แสง2สายนะคะเพลงดีๆในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่อิทธิพนารายด้วยพี่สาวคู่แฝดด้วยนะคะแล้วก็แฟนรายการที่อาจจะโทรไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่ กดให้ติดนะคะอยากได้ยินเสียงทุกคนเลยละค่ะ
3: กระหนกพรออนแอร์ช่วง2 4

มีความเดี๋ยวนะขอหาไก่พนิพานิดพอรู้สึกว่าเพลงเมื่อสักครู่มันขึ้นว่าไก่พนิพานะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะรางวัลชีวิตเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นบ้ามากๆเลยนะคะแต่ว่าขอดูนิดนึงว่าอันนี้เดี๋ยวนะมันมีคนที่ cover นะคะขอสักครู่ว่าไก่เขาจะมีไหมในนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีขอเป็นนิตยาได้ไหมคะขอเป็นนิตยานะคะเนื่องจากว่าไก่พันนิพามันไม่ขึ้นมาอ่ะขอเป็นเวอร์ชันนิตยานะคะสำหรับของพี่สาวคู่แฝดนะคะก็เป็นเพลงรางวัลชีวิตหน้าใหม่ใสที่สองของเราค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเพลงเยอะนะคะส่งมอบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยขอบคุณทั้งสองเสียงสองสายเลยนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจในทุกๆการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ฝากถึงกิจกรรมดีๆด้วยอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วเยาวชนนะคะ8ถึง15ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชุมพรส่งคลิปภาคไม่เกิน1นาที

ใต้พวกกิจกรรมอสมทนะคะภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนสนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนิวัฒน์ปรินติ้งค่ะ5แยกทีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงเจ็ตสติ๊กเกอร์ทุกชนิดนะศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยโทรสอบถามได้077-581264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ค่ะนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการเสิร์ฟกาแฟกันด้วยนะคะกาแฟดีๆ Coffee Farm นะคะหอมสดชื่นเลยพอพูดถึงกลิ่นกาแฟก็มาเลยนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่อยากสุขภาพดีนะคะขาดกาแฟไม่ได้เลือกกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะก็อร่อยได้แบบฉบับที่เราต้องการค่ะกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำทั้งหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมช่วยดูแลสุขภาพด้วยครบจบในแก้วเดียวดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆในการทำงานของเราทุกวันค่ะด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปขนาด180กรัมสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุแบล็กผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216 0775363999ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะ TikTok Shop Shopee Lazada ก็จัดไปตามคำขอนั่นเองนะคะวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวนะทยอยจัดให้ค่ะคุณฟังคะก็ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางอสมทชุมพรด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของความสุขที่มอบให้นะคะพี่แป้นแหลมทรายขอเพลงขอใจฉันคืนนะคะขอใจฉันคืนของจินตรามอบทุกเสียงทุกสายนะคะแล้วก็มอบพี่หนุ่มพี่อิทธิ์พนารายณ์แฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะที่รับฟังกันอยู่ณขณะนี้เลยค่ะเป็นการเติมสิ่งดีๆนะคะที่เขาเรียกว่าความสุขแบ่งปันให้กันและกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อเนื่องด้วยงานเพลงจากพี่แดงอยู่ไกลวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะ

แบ่งๆช่วงเวลาของความสุขนะคะคุณผู้ฟังวันนี้5ตุลาคมนะคะก็ตรงกับวันครูโลกเป็นวันสำคัญก็คือวันครูโลกเนี่ยเป็นการเชิดชูความสำคัญของอาชีพครูทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นการยกย่องผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษานะคะเพราะนั้นคำสอนจากคุณครูเรื่องไหนที่เราจำได้ขึ้นใจเลยต่อให้มันผ่านมานานแค่ไหนเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำและบางครั้งนะวันที่เราอาจจะไม่ได้พร้อมฟังนะเวลาครูสอนแต่พอวันหนึ่งอ่ะเวลาเราเจอเหตุการณ์หรือสิ่งที่ครูพูดขึ้นมานะคะมันจะแล่นเข้ามาในหัวเราเลยทันทีนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากกันค่ะเพลงนี้จากพี่แดงนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงนี้รังสีไม่ดีตรงไหนมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองผู้ช่วยเขาและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยนะคะหลังจากงานเพลงนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ไม่

0: ต้องรอฟื้นฟูเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานการสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมเส้นทางยานพาหนะและแผนอพยพให้พร้อมดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้แห้งสนิทนอกจากนี้นายอนุทินได้ขอให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันได้ให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำมีสีขุ่นช่วงเวลา3นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำป่าไหลหลากสีแดงขุ่นทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่เวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีมีรายงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบทั้งดินสไลด์และกำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลตั้งศูนย์บริหารน้ำรับมือฝนระลอกใหม่กรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา6นาฬิกาวันนี้ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมง

0: โปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
8: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
7: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
9: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไปพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
12: ขึ้นขนชิงทองโอ้แม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับงานเพลงดีๆนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะแบ่งปันความสุขในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะพร้อมส่งเป็นพลังดีๆนะคะที่มอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นนะคะมันย่อมดีเสมอต่อให้เรื่องนั้นมันแย่ต่อให้เรื่องนั้นมันอาจจะสร้างความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัญหาความผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอหลังผ่านมันไปได้นะเราจะรู้สึกว่าโอ้ช่วงก่อนที่จะผ่านไปมันยากจังเลยแต่พอผ่านได้เฮ้ยเราก็เจ๋งคนนึงเหมือนกันนะถูกไหมคะวันนั้นทุกชีวิตก็ต้องเผชิญเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นธรรมดาปกติค่ะคุณฟังค่ะส่งต่อเป็นเรื่องราวตรงนี้ด้วยมีหนึ่งงานเพลงถ้าไม่เปิดเพลงนี้เดี๋ยวจะตกเทรนค่ะคุณฟังค่ะเพราะเป็นเพลงที่เขาแต่งให้กับน้องเน่ๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหกำลังโด่งดังมากนะคะในโลกออนไลน์มากๆนะคะกับงานเพลงนี้ด้วยค่ะ

เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะเพลงนี้เขาแต่งให้น้องเนเน่นะคะก็เรียกได้ว่านะเป็นการชื่นชมในความสามารถคนเรานะคะกว่าจะมาประสบความสำเร็จค่ะเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกวันนี้อาจจะสวยงามมีสิ่งต่างๆเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้น้องมีพรีเซนเตอร์เป็น10ตัวนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่น้องจะมาถึงวันนี้น้องต้องผ่านความพยายามความมุ่งมั่นการฝึกฝนทุกอย่างล่ะค่ะ

ต้องใช้ชั่วโมงในการเรียนรู้ในการลงมือทำแบบสม่ำเสมอนะคะเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะคุณฟังบางครั้งนะคะคนเรามีความฝันได้แล้วก็ต้องไปต่อด้วยฝันได้ก็ต้องฝึกฝนก็ต้องไปต่อก็ต้องแบบมุ่งมั่นพยายามนะคะไม่มีอะไรง่ายและก็ไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจของคนเรานะคะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเวลาตรงนี้นะคะฝากถึงช่วงเวลาดีๆของรายการค่ะก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่นะคะพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังค่ะโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนนะคะแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกค่ะซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยนะคะ0818955850ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะนักท่าเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆส่งต่อเป็น1เรื่องราวของความสุขกันตรงนี้มอบให้นะคะอะไรที่มอบให้เป็นกำลังใจนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่ามันก็ย่อมดีเสมอบางครั้งสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่ามีอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะคนดีเพื่อนที่ดีคนไม่ดีเพื่อนไม่ดีเรื่องไม่จริงใจเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตัวเราเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าการคบเพื่อนหรือทำในสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะเราไม่ต้องเน้นปริมาณว่าโอ้จะต้องมีเพื่อนเยอะเพื่อนฝูงมากมายนะคะเราเน้นว่าเพื่อนที่ดีเพื่อนที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะในชีวิตเราก็จงดูแลเขาให้ดีรักษาเขาเรียกว่ารักษาเพื่อนดีๆเอาไว้คนดีๆในชีวิตนะคะ

คุณช่วงเวลาดีๆนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันขอบคุณช่วงเวลาของความสุขนะคะที่แบ่งปันกันตลอด2ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ในช่วงเวลาข่าวสารดีๆนะคะ2ชั่วโมง ดูแลกันตรงนี้ด้วยขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับนะคะดีเจพี่โอนะคะเพลงรักจากเพศัตติดตามกันได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้เวลาดีๆแล้วก็ทุกช่วงเวลาของทางสถานีค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะที่ส่งพลังดีๆยามเช้าของเราเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตให้กันละกันอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศชื้นๆฝนตกบ้างแดดออกบ้างร้อนบ้างอย่าลืมนะคะให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: M-Cod Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจโอนฤมล
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะกลับมานะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการดีๆเพลงเพราะๆค่ะติดตามรับฟังกันได้ที่นี่นะคะเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะโอ้นรมนตันบินค่ะดำเนินรายการอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะสานต่อจากดีเจนุ่นค่ะมาทักทายกันวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นการทำงานในวันนี้นะคะหลายสถานที่โอ้คึกคักเพราะวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็ยังเป็นวันจันทร์ต้นเดือนด้วยคุณผู้ฟังให้กำลังใจนะคะสู้ๆกันค่ะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะที่ส่งเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเจ้าดอกจำปาค่ะเปิดรายการทักทายกันนะคะใครฟังอยู่ 90.75 หรือว่า 104.75 แวะมาทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะเรามีหลากหลายช่องทางค่ะที่คุณสามารถที่จะติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกันค่ะ077-641-567 นะคะ077-641-567ช่วงนี้เนี่ยมีเพลงที่ขอกันเข้ามาแล้ว2สายด้วยกันนะคะเดี๋ยวกลับมาบอกค่ะว่ามาจากไหนขอเพลงอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่เริ่มต้นนะคะในช่วงสายๆของวันนี้อย่าลืมค่ะมาปลูกพลังความมั่นใจนะคะเลิกซ่อนผิวหมองๆของคุณนะคะได้เวลาแปลงประกายกันแล้วล่ะค่ะกับสปอร์ตกับอันนี้เลยนะคะโลชั่นเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะนี่นะรับรองว่าผิวหมองๆของคุณที่ไม่สดใสแล้วคุณไม่มั่นใจเนี่ยนะคะไม่ต้องแต่งตัวแบบมิดชิดนะไม่ต้องซ่อนผิวให้อายใครสามารถอวดผิวกันได้เลยนะคุณผู้ฟังหยิบโลชั่นเพศัตว์มาใช้กันนะจ๊ะอ่ะฝากกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะแล้วก็สำหรับสายแรกทักทายมาจากนี่เลยพี่อีพันรายขอเพลงนี้คาถาขุนแผนนะคะแล้วก็มีสายจากน้องนัทนะคะขอเพลงเอาที่บายใจมาด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะจ๊ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์นะคะอย่าลืมมาโชว์มาอวดผิวค่ะเมื่อคุณนะใช้โลชั่นบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคุณผู้ฟังเรามีหลายสูตร

สูตรขายให้คุณได้เลือกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนค่ะสูตรอัลฟาอาบูตินอันนี้สีเขียวนะคะสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้านะคะแล้วก็มีสูตรปรับปรุงใหม่ด้วยค่ะนี่เป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple นะคะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ค่ะอยากให้คุณได้ไปลองนะคะชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษนี่ก็อย่าลืมนะคะหาซื้อมาติดบ้านกันไว้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะสารสกัดเนี่ยเขาใช้ตัวพรีเมียมแบบดีๆตัวเด็ดๆนำเข้านั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากญี่ปุ่นนะคะอัลฟาอาบูตินค่ะจากอเมริกาแล้วก็เรดลับแอปเปิลเนี่ยจากเกาหลีนะคะใช้แล้วรับรองค่ะว่าผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรอย่างแน่นอนนะไม่เชื่อต้องลองต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะจ๊ะรับรองค่ะว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันซึมผิวได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะคะเอาฟังเพลงกันต่อค่ะน้องนัทแนะนำมา

กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้น

0: แบบของคุณกัน
1: แม่ผู้ชม
0: เภสัชบอดี้ไวท์นิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: ผิวสวยต้องโชว์เลยค่ะคุณผู้ฟังนะอ่ะก็เราฝากสิ่งดีๆกันนะคะสำหรับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะโลชั่นทาผิวทาตัวนี่แหละคุณผู้ฟังนะแล้วก็โอ้โหวันนี้แฟนรายการของเราหนาแน่นมากๆเลยนะคะก็มีสายจากพี่แป้นมูซัมแหลมซายขอบคุณแฟนเพลงบอกว่าอยากฟังของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะผีเสื้อใจร้ายนี่นะอถ้าชนะแนะนำมาส่วนผู้สูงวัยเขาทะลุขอเพลงบุตรสบาค่ะโอ้โหดูเวลาแล้วจะทันไหมหนอน่าจะทันนะใช่ไหมคะน่าจะทันอีกสัก2เพลงเป็นอย่างน้อยคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ไปค่ะขอบคุณแฟนเพลงกันก่อนเลยละกันน้องต้นข้าวสุปริยานะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีความสามารถนะสำหรับน้องต้นข้าวสุปริ

เอาละค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะก็ขอบคุณแฟนเพลงนะคะขอบคุณแฟนรายการด้วยค่ะที่เหนียวแน่นติดตามกันมาโดยตลอดให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ5สายค่ะในช่วงนี้นะคะเพลงไหนไม่ทันเนี่ยอย่างงอนนะคะอย่าน้อยอกน้อยใจนะคุณผู้ฟังอยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงแหละนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันช่วงนี้นะช่วงบ่ายโอยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ด้วยนะคะเพลงรักจากเพศสัตว์เนี่ยเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วง10นาฬิกา35นาทีโดยประมาณเรื่อยไปจนกระทั่ง11นาฬิกานะคะในช่วงสายๆก่อนเที่ยงนะแล้วก็อย่าลืมค่ะมาดูแลผิวนะคะผิวของคุณเนี่ยให้สวยให้มีความมั่นใจนะคะกับเนื้อโลชั่นที่เข้มข้นค่ะซึมไวนะทาได้บ่อยตามที่ต้องการเลยค่ะเช้ากลางวันก่อนนอนนะคะเมื่อทาแล้วเนี่ยโอ้โหคุณลองสังเกตผิวของคุณดูแล้วกันนะคะจะดูดีขึ้นมีออร่าชุ่มชื้นขึ้นนะคะชวนพี่ชวนน้องชวนเพื่อนค่ะมาเลิกซ่อนผิวหมองๆนะคะวันนี้ค่ะด้วยนี่เลยนะโลชั่นเภสัชของเรานะคะคุณผู้ฟังอ่ะต้องบอกลากันไปแล้วล่ะคุณผู้ฟังเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะช่วงนี้ผีเสื้อใจร้ายนะออทัศนะแนะนำมาค่ะส่งท้ายกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินยันบริหารน้ำพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ในขณะนี้ว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประชุมทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ2ครั้งโดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนายกรัฐมนตรียิ้มแป้นแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวรองผู้

0: าวิษณุอัปเดตน้ำฝั่งตะวันออกลุย24ชั่วโมงเร่งกู้ถนนและหมู่บ้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าวันนี้จึงจะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายเพิ่มเติมขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ในบางพื้นที่เช่นคลองจันทน์เริ่มคลี่คลายกทม.ได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้มีการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565หลังพบจุดเสี่ยงจำนวนมากและได้ทยอยปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้อย่างไม่น่าห่วงนอกจากนี้เมื่อระบบระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นกทม.ได้ทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อช่วยรับและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคล่องตัวมากขึ้นกรมชลจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพิ่มระบายป่าสักรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 957.13 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 109.83% ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641

0: 520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
3: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณพัฒพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
0: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569พูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตินะคะเราเจอกันค่ะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรค่ะหรือจะมาติดตามรับชมกันได้นะคะติดตามรับชมกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะทั้งของสวทชุมพรและที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะติดต่อข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าขอเงินเพลงเพิ่มเติมกันได้ที่0775041101และ0775111453ค่ะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้เราไม่ได้มาอัปเดตหลายสัปดาห์แล้วเนาะเป็นเดือนเลยก็ว่าได้สำหรับราคาน้ำมันค่ะมันก็ขึ้นลงๆของมันเงียบๆนะแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าจะอยู่ในขาขึ้นนะคะมาติดตามราคาน้ำมันประจำวันนี้กันค่ะ5ตุลาคม2569ไปกันที่ปตท.ค่ะสำหรับที่ปตท.นะคะแก๊สโซฮอล์95ตอนนี้40.69 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะ35.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 31.63 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.32 บาทนะคะแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม47.79 บาทเบนซิน95 49.69 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์99พรีเมียม49.79 บาทดีเซลพรีเมียม50.05 บาทดีเซล B7 นะคะ42.19 บาทค่ะดีเซล B20 37.19 บาทแล้วก็แก๊ส NGV 20บาทนะคะนั่นคือที่ปตท.ค่ะต่อมาที่บางจากค่ะสำหรับที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95 40.69 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 35.69 บาทเช่นเดียวกันแก๊สโซฮอล์ E85 31.63 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.32 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม49.29 บาทค่ะดีเซลพรีเมียมค่ะ50.05 บาทดีเซล B7 นะคะ42.19 บาทค่ะแล้วก็ดีเซล B20 37.19 บาทที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล์95 41.19 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 35.89 บาทแก๊สโซฮอล์91นะคะ40.82

สตางค์แก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะคะ51บาท84สตางค์ดีเซลพรีเมียมนะคะ51บาท84สตางค์ดีเซลค่ะ42บาท19สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 37บาท19สตางค์ค่ะที่คราเทคค่ะแก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 35บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท32สตางค์นะคะเบนซิน95ค่ะ49บาท26สตางค์ดีเซลพรีเมียมค่ะ50บาท .05 สตางค์ดีเซล B7 42บาท17ขออภัยค่ะ42บาท19สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 37บาท19สตางค์ค่ะที่ IRPC นะคะแก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท32สตางค์ค่ะแล้วก็ดีเซล B7 42บาท19สตางค์และที่ PT นะคะสำหรับที่ PCที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 35บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91ค่ะ40บาท32สตางค์เบนซิน95 50บาท18สตางค์ดีเซล B7 42บาท19สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 37บาท19สตางค์เห็นไหมล่ะคะว่ามันขึ้นแบบเงียบๆเลยนะคะก็ดูกันให้ดีนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะค่อนข้างจะอยู่ขาขึ้นเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามนะคะข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

11:31 ค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนนะคะในวันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2569ค่ะอบจ.ชุมพรนะคะขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในภาพรวมประจำปีงบประมาณ2569นะคะเข้าไปตอบแบบสอบถามให้หน่อยนะคะในแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะปักหมุดไปให้แล้วนะคะส่วนใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติม

นะคะไปติดตามกันได้ค่ะทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook อบจ.ชุมพรนั่นเองวันนี้ค่ะเมื่อเช้าวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่8พ.ศ.2571ถึงพ.ศ.2575นะคะไปประชุมกันที่โรงแรมจงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านนายกก็เดินทางไปประชุมด้วยตนเองเลยนะคะอบจ.ชุมพรของเรานะคะขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลโดยนายธีรยุทธ์กิติณภวัตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสากลประชานุกูลเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากท่านซาบีนาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะยินดีด้วยเลยนะคะข่าวสารต่อมาค่ะเป็นเมื่อวันที่4ตุลาคมค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายนายสมชัยชูชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานกิจกรรมต้อนรับเจ้าหน้าที่ประจำรพสตท่าหินพร้อมด้วยนางดวงใจเสียงแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ันเพ็ญเนนวงค่ะผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 18:00 นที่สนามแก้มลิงภูมินทร์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นายอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสภายในจังหวัดชุมพรนะคะในการนี้เนี่ยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและก็มิตรภาพของกีฬานะคะโอกาสนี้ค่ะภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันนะคะได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมอบจ.ชุมพรพบกับทีมหงชุมพร FC นะคะนำโดยพลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและก็แฟนกีฬาที่มาร่วมชมการแข่งขันนะคะทั้งนี้เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในทุกระดับเพื่อพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตรวมไปถึงความเข้มแข็งของชุมชนนะคะเพื่อให้ประชาชนของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและก็มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งมิตรภาพและก็น้ำใจนักกีฬาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็เตะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะอบจ.ชุมพรเรามีรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านใหม่ด้วยนะคะท่านออกงานไปแล้วนะเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะคะท่านสมชัยชูชาติค่ะท่านรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคนที่2นะคะโดยท่านนพรอุสิทธิ์นายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ต้อนรับนะคะแล้วก็พูดคุยกันเจอกันนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มาเป็นเดิมทีเนี่ยท่านเป็นสาธารณสุขอำเภอประทิวค่ะท่านก็มารับตำแหน่งนะคะเป็นรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเข้ารับการตำแหน่งอย่างอบอุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในการต้อนรับครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงความยินดีแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อให้การดำเนินการด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้น

ที่จังหวัดชุมพรค่ะหลักๆนะคะท่านก็จะได้ดูแลในเรื่องของสาธารณสุขค่ะรพสต.ต่างๆตามแบบที่ท่านถนัดนะคะท่านมาจากสาธารณสุขนะคะแล้วก็โครงการอื่นๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะพักกันอีกครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหน้าค่ะเช้านี้เนี่ยแดดอาจจะเปรี้ยงปร้างนะแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยฝนจะตกตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยนะคะสำหรับในภาคใต้บ้านเรานะก็ไล่เรียงไปถึงนราธิวาสเลยช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะว่า5ถึง7และ8ตอนนี้นะคะภาคใต้บ้านเราฝนเป็นยังไงฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังกันในช่วงท้ายของรายการอบจ.พบประชาชนวันนี้กันค่ะ

มาค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะภาคใต้บ้านเราในช่วงนี้เนี่ย 60% ของพื้นที่นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะว่าไปตกหนักกันที่ไหนบ้างมาติดตามกันค่ะสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปค่ะประจำวันที่5ตุลาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งความควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็ง

แรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากประเทศจีนและก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกนึงจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ติดตามพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและก็จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและก็จังหวัดสุโขทัยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็จังหวัดสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองนะคะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วมาที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแต่มาระวังกันด้วยนะลมค่อนข้างกระโชกแรงพอสมควรนะคะก็อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยหลายโรงเรียนปิดเทอมแล้วค่ะบางโรงเรียนก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ของการสอบนั่นเองนะคะเด็กๆก็ระมัดระวังเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกันด้วยกันละกันนะคะเอาล่ะหมดเวลาของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569แล้วค่ะไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.chppao.go.th นะคะวันนี้ลาด้วยเพลงเพราะๆค่ะจะเจอกับปุ้ยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อควังเพลง
1: นายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: โอนเงินเยียวยาก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้หลังครม.เคาะ 4,700 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศแม่ริมเชียงใหม่ฝนถล่มน้ำป่าหลากดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นไฟดับทั้งพื้นที่คุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลายร้อยรับมือนักเรียนประท้วงเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกำชับทุกหน่วยระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ

0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพเท่าที่ทราบเกือบ 100% แล้วนะครับที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดแทนราชการที่มีอยู่ครับไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดไปแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดพร้อมดำเนินการก็ให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธกส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าและประปาพิจารณามาตรการลดหรือว่าผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันนะครับกำชับกระทรวงคมนาคมและก็ทออทเตรียมความพร้อมให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank โดยให้บริการจัดการผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกการเดินทางการขนส่งการรับสัมภาระอย่างเต็มประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าพยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมทบที่เจ้าพระยาครับซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับได้พอสมควรส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนที่ตกจะมารวมกันที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกหนักภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้จังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาค4ครับเตรียมการจัดการขณะที่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางก็ลดลงนะครับโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่นนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็ได้แก่อำเภอเมืองบางคนทีและก็อำภวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงไป1เมตรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราครับก็คือบางคล้าราชสารและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนหนักต่อเนื่องลักษณะน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
1: ด้านกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะคะโดยจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนป่าสักค่ะเพื่อรอรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าทางกรมชลบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อตอน9โมงเช้าวันนี้นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น 109.83% ของความจุ

0: ระดับเก็บกักปกติค่ะมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มการระบายน้ำจาก450เป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6อยุธยานะคะตอน 9:00 นมีน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักค่ะรวมถึงน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะกรมชลจะบริหารการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักควบคู่กันคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบระหว่างทางและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ปลายน้ำเพื่อจัดจังหวะไม่ให้น้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำไหลมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะการรับและระบายน้ำค่ะ
1: 12ตุลาคม8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังคงวิกฤตอยู่ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่เลยครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมีสีขุ่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงประกาศปิดน้ำตกทั้งสองแห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เวลาประมาณ6:30 นมีแรงงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพบทั้งดินสไลด์แล้วก็กำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขครับอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเมตรครึ่งบุ๋มดร.ปนัตตาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วิลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงหัวค่ำเลยครับทั้งแจกถุงยังชีพแจกอาหารให้ชาวบ้านรวมถึงช่วยอพยพคนแก่ผู้ป่วยและเด็กเล็กออกจากพื้นที่รวมถึงคุณยายวัย80ปีซึ่งติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรือไปส่งพักกับบ้านญาติอย่างปลอดภัยสำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากปลาจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเนื่องจากน้ำหลากค่อนข้างรุนแรงภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากมรสุมตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพรวดโดยเฉพาะใบกะเพราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูจานด่วนครับจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าขายในตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายของระยองพบว่าราคาส่งใบกะเพราจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาทตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150-190 บาทปรับขึ้นมา3เท่าตัวครับจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงหมูสดถึงกับเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้ใบกะเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกสาเหตุหลักมาจากสวนกะเพราของเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมขังตอนนี้เน่าตายเสียหายไปทั้งหมดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อมาจากพื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายอยู่หน้าร้านลดลงครับผักอื่นๆก็ปรับราคาตามไปด้วยนะครับเช่นผักชีถุง5กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500บาทต้นหอมกิโลกรัมละ

0: กว่า100บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆราคา 10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5บาทเท่านั้นครับ
1: ส่วนที่โคราชนะคะนักท่องเที่ยวนับพันค่ะพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัสลมเย็นชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆกำลังปิดภาคเรียนกันอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนจำนวนมากค่ะบริเวณนี้ช่วงหน้าแล้งนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และก็ที่ปากช่องนะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำตะคองนักท่องเที่ยวจึงพากันมาชมวิวสัมผัสอากาศเย็นค่ะแล้วก็ชมความงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6 และรางรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยระดับน้ำเก็บกักล่าสุดอยู่ที่234ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุนะคะมีน้ำใช้การได้อยู่212ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะมีความร้อนแล้วก็มีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วก็ยังมีเสียงน้ำเดือดอยู่ภายในด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรอยู่ภายในพื้นที่บ้านบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เพราะว่าร้อนนะคะแต่ว่าจากการสังเกตบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกลับไม่พบไอความร้อนออกมาค่ะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าจุดนี้เนี่ยปกติตนใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นรู้สึกอุ่นๆที่พื้นค่ะกระทั่งวันที่2รู้สึกร้อนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพอมาวันที่3วันที่4ก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มสูงช่วง2ทุ่มจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูก็เห็นไอร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดดังขึ้นจากท่อด้วยนะคะจุดนี้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นค่ะก็ไม่มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ
0: ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือหมู่บ้านในพื้นที่คุ้มเกล้าเขตมินบุรีขณะนี้น้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเป็นเวลานานเกือบ2สัปดาห์แล้วครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนคุ้มเกล้าพบว่ายังมีน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็บริเวณหมู่บ้านและทุ่งนาน้ำยังเต็มสองข้างทางอยู่เลยนะครับไปสำรวจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็พบกับประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนิติหมู่บ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้เอ่อเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยพื้นที่ด้านข้างหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเมื่อน้ำในทุ่งนาเพิ่มสูงขึ้นก็เอ่อเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่คลองที่อยู่ด้านข้างก็น้ำเต็มไปหมดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านสูงสุดประมาณ60เซนหรือว่าระดับหัวเข่าปัจจุบันครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ15เซนเนื่องจากทางหมู่บ้านที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งสูบน้ำออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาและยังคงเดินเครื่องสูบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลพื้นที่มากนักโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบแต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะในเขตมีนบุรีคุ้มเกล้าบ้างนะครับเพราะบริเวณโดยรอบยังมีหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของกทม.ครับ
1: ส่วนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนักเอาที่สมุทรสงครามนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีประมาณ90เครื่องค่ะอยู่ที่กรุงเทพ16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการ24เครื่องนะคะส่วนที่สมุทรสงครามที่ร้องขอนั้นตนก็ได้คุยกับจังหวัดนครนายกแล้วค่ะก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องในวันนี้ไปที่สมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลนะคะเมื่อถามว่าเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าตนสนับสนุนตามที่จังหวัดกรมชลสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลักดันน้ำร้องขอเพราะว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำค่ะเพียงแต่หน่วยงานมีความรู้อย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบ

0: บเขาร้องขอเครื่องมืออะไรก็แค่สนับสนุนเครื่องมือไปให้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนั้นพลโทอดุลบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยวันนี้จะลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรลวิลที่หนองจอกค่ะตามที่มีผู้ร้องขอมาแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงบิ๊กคลีนนิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะเมื่อถามว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดเลยหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลค่ะถ้ามีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาที่เรื่องของคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์หนึ่งควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ค่ะความผิดหลายข้อหาเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ในฐานะเจ้าของสำนวนคดีรับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่ง2ห้องไปฝากขังในข้อหาฉ้อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยระหว่างนำตัวขึ้นรถตำรวจนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวปี2567ถึง2568จำนวน191ล้านเจ้าตัวบอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนะคะนายอัจฉริยะก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ตนเองจะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งค่ะโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่ง2ห้องนะคะหมอทวัชชัยบอกว่าตนเองไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนักค่ะที่มาเยี่ยมก็เพราะว่ามาให้กำลังใจเข้าไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้ถามเรื่องคดีนะคะถามแต่เรื่องสุขภาพซึ่งนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์หมอทวัชชัยยังบอกนะคะว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายอัจฉริยะตนเองตีเก๊ค่ะเพราะที่รู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อและรูปตนเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับกทม.ไม่ทิ้งกันครับร่วมแรงฟื้นกรุงเทพหลังน้ำลดเขตสายไหมผนึกทุกภาคส่วนเร่งคืนพื้นที่สะอาดสู่ชุมชนครับ8ตุลาคมที่ผ่านมานายพรพรมวิกิเสพรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากข้างสำนักงานเขตสายไหมโดยมีนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกทม.นายสมชายเวสารัตน์ตระกูลสมาชิกสภากทม.เขตสายไหมพร้อมคณะผู้บริหารกทม.ร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักงานเขตสายไหมสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมุ่งเน้นการล้างทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่เศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลรวมถึงดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่ตามปกติโดยเร็วนายพรพรมบอกว่ากทม.ครับได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งกำจัดขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในพื้นที่เขตสายไหมที่ได้รับการสนับสนุน

0: กำลังจากหน่วยงานภาครัฐกองทัพกรมราชทัณฑ์ภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และก็ยานพาหนะเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนให้มากที่สุดครับโดยกำหนดให้ลานอเนกประสงค์หรือว่าลานกีฬาในหมู่บ้านเป็นจุดรวบรวมขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขนย้ายเพื่อเอาไปกำจัดต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีจุดรวบรวมจะพิจารณาจัดพื้นที่รองรับชั่วคราวขณะที่บริเวณริมถนนก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดต่อเนื่องภาพรวมกทม.มียอดขยะสะสมจากการถูกน้ำท่วมระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมรวม 1,468.27 ตันกทม.ยังคงระดมกำลังและทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งจัดเก็บขยะตกค้างและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่150นายคุมเข้มความปลอดภัยรับทหารสหรัฐ 5,000 นายนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายค่ะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงวันที่ 4-9 ตุลาคมนะคะพิธีปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยนะคะโดยกำหนดให้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนื่องจากนักเรียนประท้วงทั่วประเทศแล้วก็เตรียมก่อการประท้วงรุนแรงครับที่ทำให้โรงเรียนแล้วก็ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงแล้วก็ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณจัดการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและก็การที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน20แห่งถูกเผาและก็ทำลายบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและก็มีถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในโรงเรียน 400-500 แห่งเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกรณีนี้ครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักในขณะที่ทางการชื่อว่ามีผู้ปลุกปั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้าไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้มีโคโคโรนะคะรายงานมาจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องขั้นตอนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเราไปติดตามจากคุณกนิษฐา มาซูโอค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศเตือนภัยการสั่งอพยพเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงที่ดินคมนาคมและสาธารณูปโภคหน้าที่หลักๆได้แก่การเฝ้าดูและพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วการเฝ้าดูภัยพิบัติครอบคลุมจากไต้ฝุ่นพายุฝนแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดและอื่นๆและก็จะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและหน้าที่บำรุงรักษาเครือข่ายในการตรวจวัดเช่น

0: กรณ์ใดๆในการตรวจวัดต่างๆมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำฝนติดตั้งทั่วประเทศทุกๆ17กิโลเมตรค่ะรวมทั้งสิ้น 1,300 จุดในจำนวนดังกล่าว840จุดสามารถตรวจจับทิศทางและก็ความเร็วของลมอุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาจำนวน330แห่งก็สามารถวัดระดับการทับถมของหิมะได้ด้วยสำหรับจุดวัดแผ่นดินไหวมีทั้งสิ้น670จุดทั่วประเทศหากรวมจุดวัดของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติได้แล้วจะมีหน่วยวัดรวมทั้งสิ้น 4,368 จุดที่ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการประกาศและก็เตรียมพื้นที่อพยพนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน3รูปแบบด้วยกันสายตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปยังส่วนราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆจะโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท้องถิ่นนั้นๆกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะจัดส่งทีมงานสนับสนุนการเตรียมรับภัยพิบัติไปช่วยส่วนราชการท้องถิ่นในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ทีมงานจะเข้าไปประจำเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและคอยประกาศเตือนให้ทันเวลาเพื่อที่ส่วนราชการท้องถิ่นจะได้ประกาศอพยพได้ทันเวลาหรือว่าเริ่มฟื้นฟูความเสียหายได้จากเมื่อไหร่เป็นต้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนท่ามกลางสภาพร่อนแหลมอันตรายนะคะจะมีการร่วมกันทำประกาศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจะถูกแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเป็น5ระดับด้วยกันเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องระดับ5รีบหาที่ปลอดภัยโดยเร็วระดับ4อพยพทุกคนระดับ3อพยพผู้สูงอายุระดับ2ตรวจตราช่องทางอพยพแล้วก็ระดับ1เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามาตสุ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ก็วันนี้เป็นหน้าที่ของทางจังหวัดชุมพรนะครับได้เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดพร้อมทั้งพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้สวัสดีครับพี่โอครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้นะ
2: ครับ
3: ไม่รู้ว่ารับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยกันแล้วหรือยังแต่ว่าพี่โออิ่มแล้ว
2: อิ่มแล้ว
3: ก็เข้ามาจัดรายการ จะได้มีแรงไงคะจะได้มีแรงนะคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่5ตุลาคม2569เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมีกิจกรรมมีงานหลายๆงานที่น่าสนใจนะน้องโอ
2: ๋
3: ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลถือศีลกินเจถือศีลกินผักใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: อันนี้เนี่ยจัดทั่วทั้งประเทศเลยภาคใต้บ้านเราก็คึกคักเดี๋ยวพี่น้องดีเจสายใต้คงจะทยอยส่งข่าวมาให้ได้รับทราบเป็นอย่างแน่นอนนะคะ
2: แล้วก็เดือนนี้ก็มีวันหยุดหลายวันด้วยนะครับ
3: ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะของอสมทชุมพรของเราด้วยที่จัดเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงนะคะเดี๋ยวก็จะได้มีรายละเอียดมาพูดคุยกันแล้วก็งานยิ่งใหญ่นะคะกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนและของชาตินะคะก็เดี๋ยว16ตุลาคมนี้จะแถลงข่าวแล้วนะคะแล้วก็งานนี้ก็จะ

0: อยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: นะคะโอ้งานเยอะมากเลยค่ะอันนี้แค่น้ำจิ้มแค่เกริ่นให้รับทราบกันนะคะค่ะ
1: ก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะครับวันนี้มีข่าวจากทางจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของการแจ้งประกาศเตือนภัยของจังหวัดชุมพรนะครับก็บอกว่าในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้นะครับจังหวัดชุมพรก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงนะครับอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะโอ้เรียกได้ว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้นี่คือบางครั้งเนี่ยฝนตกบางครั้งเดี๋ยวแดดออก
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่ายังมีหลายๆจังหวัด ใช่ไหมคะที่น้ำยังท่วมขังโดยเฉพาะทางกรุงเทพ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางภาคตะวันออกโอ้น้องโอ้พี่โอเห็น รูปสวนทุเรียนที่จมอยู่ในน้ำแล้วพอน้ำแห้งแล้วคือยืนต้นตาย
1: นะครับอันนี้คือความเสียหายยิ่งใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะพอหันกลับมาดูชุมพรบ้านเราก็เป็นเมืองผลไม้นะคะแต่ถือว่ายังโชคดีนะรู้สึกภาพข่าวเนี้ยจะเป็นทางจันทบุรี
1: ครับ
0: นะคะยืนต้นตายหมดเลยแล้วเขาบอกว่าทุเรียน5ปีถึงจะได้ผลผลิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: น่าเห็นอกเห็นใจมากเลยคุณผู้ฟัง
1: กว่าจะปลูกได้5ปีที่ใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ทุนเยอะมากด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้โอ้พี่โอขับรถผ่านมาเนี่ยลองกองขายกิโลละ10บาทแล้วเนาะบางที่ยังขาย20บาทอยู
1: ่แ
0: ต่ว่าขับรถจากบ้านมาคือขาขึ้นกรุงเทพอะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยู่บนถนนเอเชีย41จะเห็นผลไม้ที่วางขายเนี่ยลองกอง10บาทชาวสวนขายเอง
1: น่าสงสารนะครับบางทีปีหนึ่งก็ได้ผลผลิตครั้งหนึ่งคาดว่าจะลืมตาอ้าปากได้บ้างก็มาเจอราคาที่ตกต่ำอีก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้มังคุดราคาเริ่มจะขยับขึ้นเนื่องจากว่าปลายฤดูแล้วนะคะเท่าที่ทราบนะคะก็ราคาก็อาจจะกระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยนะคะแฟนๆรายการเรายังไงแจ้งข่าวส่งข่าวด้วยแต่ว่าบางสวนเห็นว่าเก็บหมดแล้วแต่บางสวนแถวแหลมทรายหลังสวนยังมีอยู
1: ่
0: นะคะอ่ะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะเรื่องของราคาผลไม้ปีนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจเป็นไงล่ะข้าวของเห็นว่าพอน้ำท่วมอย่างเงี้ยผักแพง
1: ผักก็แพงที่สำคัญคือน้ำมันขึ้นเอ้าขึ้นเอานะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ขึ้นแบบจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ที่มีการรบกันที่ทางฝั่งนู้นเลยนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นและเราก็จะมีการพูดถึงน้ำมันกันอยู่บ่อยมากว่าขึ้นเอ้ยขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวเรื่องของการสู้รบมันเหมือนเบาบางไปนะครับแต่ว่าน้ำมันเนี่ยแอบขึ้นนะครับ
0: เขาไม่ได้แอบขึ้นเขาประกาศขึ้นแล้วน้องโ
1: อแต่ว่าขึ้นแบบที่ชาวบ้านไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็ขึ้นแบบ
0: พอไปเติม
1: ขึ้นอีกแล้ว
0: อาทิตย์นี้ราคานี้พอไปอีกอาทิตย์นึง
1: ขึ้นอีกแล้ว
0: ขึ้นอีกแล้ว
1: ใช่ครับแล้วขึ้นล่าสุดเนี่ยขึ้น75สตางค์ถือว่าเยอะมาก
0: ใช่ค่ะนะโอ้เรียกได้ว่าเห็นอกเห็นใจเลยค่ะนะคะคนใช้รถ
1: แต่บางคนเนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้าเขาเลยไม่เดือดร้อนเนี่ย
0: ใช่ค่ะพี่โอก็เลยนั่งเงียบๆอยู่นะคะไม่แต่ว่าคือนอกจากจะมีรถไฟฟ้าแล้วรถน้ำมันก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเหมือนน้ำท่วมแบบนี้โอ้โหคนใช้รถไฟฟ้านี่ต้องทำยังไงก็ได้ต้องรีบพารถไฟฟ้าออกไปก่อน
1: ครับเพราะว่าเวลามันจมเสียหายแล้วซ่อมยากกว่ารถเครื่องยนต์นะฮะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็ให้กำลังใจค่ะนะสำหรับคนใช้รถน้ำมันก็ดีอ่ะใช้รถไฟฟ้าก็ดีแล้วแต่แตกต่างกันไปเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเดือนนี้กันยายนนะคะราคาไฟฟ้ารู้สึกว่าจะมีการปรับนะคะ
1: ครับ
0: ปรับราคาลงน้องโอ
1: อ
0: ันนี้สำหรับ20ขออภัย2หน่วย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับครัวเรือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเดี๋ยวดูบินค่าไฟกับคุณผู้ฟังนะคะ200หน่วยแรกนะคะก็คือหน่วยละไม่เกิน3บาทเราลองคูณดูนะคะปกติเราอาจจะจ่ายค่าไฟแพงๆใช่ไหมคะแล้วก็เดือนนี้เห็นบอกว่าเริ่มแล้วเดือนตุลาคมนี
1: ้
0: นะคะลองดูแล้วกันคุณผู้ฟังคือบางครั้งบางคราเนี่ยเราก็จ่ายอย่างเดียวไม่ได้ดูบินค่าไฟ
1: ไม่ได้ดูว่ามันขึ้นขนาดไหนนะครับถึงเวลาก็จ่ายตามหน้าที่
0: ใช่ค่ะ นะแต่ว่าตอนนี้ลองไปตรวจสอบดูเพราะว่าทราบมาจากท่านผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาชุมพรแต่ว่าท่านย้ายไปกลับบ้านท
1: ่
0: านย้ายกลับบ้านนะคะไปอยู่ที่รู้สึกว่าจังหวัดราชบุรีแล้วท่านก็แจ้งในที่ประชุมนะคะก่อนที่ท่านจะย้ายแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟค่ะนะคะวันนี้ข่าวในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราก็มีหลายข่าวนะคะ

0: ยังมีข่าวจากพี่น้องที่เจสายใต้ด้วยก็อีกหลายข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวดูข่าวนี้กันก่อนนะคะอันนี้ก็ผู้สื่อข่าวในจังหวัดชุมพรค่ะได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการร้องเรียนรถบรรทุกดินที่ไม่คลุมผ้าใ
1: บ
0: นะคะวิ่งบายพาสชุมพรอุทุมพรเข้าชุมชนแล้วก็เสี่ยงดินหล่นใส่รถร่วมทางนะคะอันนี้ทราบข่าวว่าอยู่ในเขตสพเมืองชุมพร
1: เส้นข้างสำนักงานเรานี่แหละเส้นสายจอนี่แหละ
0: ใช่ไหมคะก็คือเส้นที่พอขับแล้วมันโยกโยก
1: ไม่โยกแล้วนะครับพี่โอตอนนี้ไม่โยกแล้วนะฮะ
0: รู้สึกเขาจะมีการปรับปรุง
1: ครับก็มีการกัดผิวถนนนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ก่อนหน้านี้ที่ใครขับรถผ่านเส้นนี้แล้วจะมีอาการไส้คลอนเขาบอกว่าไส้คลอนนะไม่ใช่สายจอนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงนะครับมีรถมากัดผิวถนนนะครับทำให้คลื่นต่างๆเนี่ยหายไปแต่ว่าบางคนก็มีติงมาว่ามันจะลื่นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มีติงมาเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะว่ากันไปแต่ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมีประชาชนร้องเรียนไปค่ะว่ารถบรรทุกดินนะคะคันหนึ่งวิ่งบนถนนเฉลิมพระเกียรติบายพาสก็คือสายจอที่หนูบอกบริเวณแยกวังเกลือก่อนเลี้ยวเข้าสู่ถนนอุทุมพรจังหวัดชุมพรนะคะตั้งข้อสังเกตว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยไม่มีการมีการบรรจุวัสดุนะคะโดยที่ไม่มีผ้าใบหรืออุปกรณ์ป้องกันอย่างเห็นได้ชัดก็เกรงว่าเศษดินหรือ เศษวัสดุที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยอาจจะตกหล่นหรือว่าปลิวหรือว่าฟุ้งกระจายบนพื้นผิวการจราจรได้แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เฉพาะแต่สายรองนะสายหลัก
1: เกือบทุกสายแหละนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกดินผมไม่เคยเห็นว่ารถบรรทุกดินกันไหนจะมีความรับผิดชอบด้วยการคลุมผ้าใบทุกครั้งที่บรรทุกดิน
0: น้อยมากนะโอ
1: เพราะว่าเขาต้องขับบรรทุกดินเสร็จแล้วก็วิ่งไปส่งแล้วก็กลับมาบรรทุกใหม่อะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่าเสียเวลา
0: ค่ะดังนั้นเขาจะไม่คลุมผ้าใบกันหรอก
1: ใช่
0: ไหมคะหรือว่าคลุมก็คลุมจะคลุมน
1: ้
0: อย
1: น้อยนะครับ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นห่วงก็คือรถที่บรรทุกไม้ยาง
1: ครับ
0: บางทีอาจจะมีการรัดให้ดีแต่มันก็เวลาขับรถไปอ่ะมันก็อาจจะเกิดการหลักหลวม
1: ผมนี่แหละนิ้วแตกมาแล้วเพราะไม้ยางพารานี่แหละนะครับไม้ยางพาราที่เขาบรรทุกเป็นเศษไม้ที่รถบรรทุกผ่านถนนนั่นแหละสายหลักนี่แหละนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วน้องคันหน้านะก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ไปเหยียบเอาปลายไม้พอเหยียบปลายไม้ก็ตั้งฉากขึ้นมาก
0: ระเด็น
1: ตั้งฉากขึ้นมาบนถนนแล้วผมก็วิ่งเข้าไปชนพอดีนะครับนิ้วแตกเลยฮะโดนนิ้วกำแฮนด์รถอยู่นะฮะนิ้วแตกและแตกไปเลยนะก็เนี่ยจำขึ้นใจเลย
0: อันตรายมากนะ
1: อันตรายมากเลยทีเดียวครับ
0: จริงๆเขามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะพรบการจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา20นะคะกำหนดให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกทุกคันจัดสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลหรือปลิวไปจากรถอาจก่อให้เกิดอันตรายความเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปื้อนฝ่าฝืนมีโทษจำคุกขออภัยไม่จำคุกนะมีโทษปรับไม่เกิน500บาท
1: โอ้ปรับเยอะเลย
0: ค่ะนะเอาเป็นว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนี่คือประเด็นข่าวในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราก่อนเนาะ
1: ใช่ครับส่วนประเด็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับมีพี่น้องดีเจสายใต้นะครับได้ส่งข่าวกันเข้ามาวันนี้หลายข่าวเลยนะครับพี่โอครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร

0: ักใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรานะครับเรามาดูข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ที่ส่งกันเข้ามาในช่วงนี้ด้วยครับพี่โอ๋ครับ
2: ค่ะนะคะก็มีข่าวจากพัทลุงใช่ไหมคะดีเจจ๋าจ๋าก็แจ้งข่าวเข้ามาว่ามอทักษิณผนึกพลังภาคีสงขลาพัทลุงเร่งอนุรักษ์โลมาอิระวดีเชื่อมวิถีชุมชนประมงสร้างอาชีพสร้างทางเลือกเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะ
1: ค
2: โลมาอยู่ได้ทะเลสาบอยู่รอดคนอยู่ดีไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดของเทศกาลนะคะแต่ว่าคือโจทย์ใหญ่ของการอนุรักษ์โลมาอิระวดีทะเลสาบสงขลานะคะมหาวิทยาลัยทักษิณก็ชวนชุมชนประมงรอบทะเลสาบค่ะมาร่วมกันออกแบบอาชีพ

0: างเลือกสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ลดแรงกดดันต่อทรัพยากรที่เป็นฐานชีวิตของชุมชนโดยมหาวิทยาลัยทักษิณก็ผนึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติธนาคารโลกกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคประชาสังคมภาคเอกชนชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาค่ะขับเคลื่อนการอนุรักษ์โลมาอิรวดีผ่านการสร้างอาชีพทางเลือกฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็การเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เยาวชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันนะคะกิจกรรมนี้เขาจัดไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ได้มาร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมช่วยกันนะคะเพราะว่าโครงการสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาตอนบนเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมทางเพศภาวะเพื่อเกื้อหนุนต่อการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนมีการครอบคลุมเครือข่ายชุมชนประมงถึง60ชุมชนนะคะก็มีจังหวัดสงขลาเนี่ย32ชุมชนพัทลุง28ชุมชนข้อมูลที่มีการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี2569นะเขาระบุจำแนกอัตลักษณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาได้ประมาณ10ตัวแล้วก็ประเมินว่าประชากรเนี่ยอาจจะเหลือราว10ถึง14ตัวท่ามกลางแรงกดดันจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศการสูญเสียแหล่งอาศัยเครื่องมือประมงแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์สถานการณ์ของโลมาจึงเป็นมากกว่าการลดลงของสัตว์ชนิดหนึ่งแต่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารรายได้แล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนรอบทะเลสาบด้วยนะคะ
1: มันเป็นวัฏจักรที่ต้องเกื้อหนุนกันหมดเลยนะครับ
0: ใช่
1: ถ้าไม่มีอาหารเนี่ยนะครับปลาก็อยู่ไม่ได้นะครับสัตว์น้ำหลายชนิดก็อยู่ไม่ได้ต่างๆนะครับพยายามอ่านภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ชื่อกิจกรรมเขานะครับเป็นการทับศัพท์พี่โอครับ
0: สงขา
1: อิรวดีดอลฟินแอนด์คอมมูนิตี้พยายามอ่านอิรวดีเนี่ยนะครับโอ้นะฮะ
0: ก็ต้องมีชื่อภาษาไทยแล้วมีชื่ออินเตอร์สักหน่อยนึงเนาะอืมค่ะแนวทางก็คือการเชื่อมคนโลมาทะเลสาบเข้าด้วยกันเป็นการอนุรักษ์นะคะไม่ใช่ภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะร่วมสร้างอนาคตร่วมกันนะคะโลมาอยู่ได้ทะเลสาบอยู่รอดคนอยู่ดีนั่นเองค่ะ
1: ครับมาดูข่าวของทางจังหวัดสงขลานะครับได้มีการแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32เพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดโรงทานอาหารเจตลอด10วัน10คืนนะครับมีการแจกข้าวสารด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามจากดีเจและแจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของงานแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดโรงทานอาหารเจตลอด10วัน10คืนพร้อมแจกข้าวสาร 2,000 ถุงเชื่อมโยงศรัทธาวัฒนธรรมและมิตรภาพไทยจีนที่มูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเกงหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงนายนิยมชูชื่นที่ปรึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางสาวนวพรชัวชมเกตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.พรสันสันติวรคุณนายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลานางสิริพัฒน์กรัญกิติกรประธานจัดงานและนายอเนกแซ่ตั้งประธานมูลนิธิอาจารย์เกียรติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเกงหัดใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสมาคมต่างๆและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าเทศกาลถือศีลกินเจนับเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนภาครัฐและศรัทธาสาธุชนในพื้นที่โดยในแต่ละปีจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียที่เดินทางเข้ามาสักการะสถานที่และร่วมงาน

0: เทศกาลถือศีลกินเจอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทศกาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาทั้งนี้เทศกาลถือศีลกินเจยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงมิติด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคเข้าด้วยกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณประธานจัดงานประธานมูลนิธิเจ้าสำนักคณะกรรมการรวมถึงเครือข่ายนักบุญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานประเพณีลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทั้งการสวดมนต์รักษาศีลการบำเพ็ญจิตตภาวนาและส่งต่อขนบธรรมเนียมประเพณีให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานและเรียนรู้สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569จัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยมีกิจกรรมโรงทานอาหารเจสำหรับประชาชนทั่วไปวันละ3มื้อตลอด10วัน10คืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายข้าวสารจำนวน 2,000 ถุงเพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชนในสังคมสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการแบ่งปันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนโดยงานแถลงข่าวครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญและงานกุศลตลอดจนช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์และวิถีชีวิตอันโดดเด่นของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อขยายการรับรู้ไปในวงกว้างและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนตลอดจนมิตรภาพที่งดงามของประชาชนทั้งสองประเทศลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจเจ็กลักษณัยเจริญชีพนะครับสำหรับงานถือศีลกินเจของจังหวัดสงขลานะครับ9ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
2: ค่ะก็อีกหลายๆที่นะเดี๋ยวค่อยๆทยอยรายงานให้ได้รับทราบกันค่ะยังมีข่าวจากที่ไหนอีกเพิ่มเติมในช่วงนี้คะน้องโอ๋
1: ครับมีข่าวจากทางจังหวัดตรังนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองนะครับโดยเมื่อเช้านี้นะครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมจากห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการภัยในภาพรวมของประเทศโดยที่ประชุมได้มีการรับฟังการรายงานข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานหลักได้แก่การประเมินสถานการณ์และสั่งการโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรายงานคาดหมายลักษณะอากาศโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยอธิบดีกรมชลประทานรวมถึงการพิจารณาปัญหาอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนพร้อมรับมอบข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะส่วนที่จังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะคะดีเจเจ้าป้าจากอสมทระนองก็ส่งข่าวนี้มาเช่นเดียวกันค่ะว่านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองด้วยนะคะการประชุมก็มีการพูดคุยกันนะคะหลากหลายเรื่องหลายๆประเด็นซึ่งในจังหวัดระนองเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะคะกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรด้านเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเผชิญเหตุนะคะรวมถึง ามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการวางแผนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีการเตรียมการกัน

0: ไว้ด้วยเพราะว่าภาคใต้บ้านเราช่วงปลายปีเป็นฤดูน้ำหลาก
1: ใช่
0: ไหมคะตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้นะเราต้องเฝ้าระวังกันแล้ว
1: ทางเหนือเขาหนาวกันเมื่อไหร่เนี่ยทางใต้มาทันทีเลยน้ำมาทันทีเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องระวังกันอ่ะยังมีข่าวต่อนะคะ
1: ครับมีข่าวจากทางจังหวัดภูเก็ตนะครับแหมตอนมาชลบุรีนี่คึกคักจังมาภูเก็ตทำไมเงียบๆไปนะ
0: ดูเงียบๆเงาๆใช่ไหมคะ
1: ก็ดีเจแจ้งนะครับได้รายงานกันเข้ามานะครับบอกว่าภูเก็ตเนี่ยคึกคักเพราะว่าทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งภูเก็ตพักผ่อนท่องเที่ยวทั่วเกาะนั่นเองนะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับ4ตุลาคม2569จังหวัดภูเก็ตได้มีการต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George W. Bush และUSS Delbert D. Black นะครับซึ่งก็ได้นำกำลังพลทหารเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตหลังกองเรือดังกล่าวได้ออกเดินทางจากเมืองนอร์ฟล็อกรัฐเวอร์จิเนียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นกองเรือสนับสนุนภารกิจบริเวณตะวันออกกลางเป็นระยะเวลา6เดือนก่อนเดินทางมาพักที่ภูเก็ตด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับโดยเฉพาะในทางทะเลที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยเรือเนี่ยได้ท่อสมอห่างจากท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลกำลังพลเดินทางด้วยเรือลำเลียง14ลำก่อนขึ้นรถบัสและรถตู้ไปยังโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวทั่วเกาะขณะที่ผู้ประกอบการรถรับจ้างและธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมารอต้อนรับอย่างคึกคักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณจุดขึ้นฝั่งโดยกำลังพลมีกำหนดพักผ่อนและเดินทางท่องเที่ยวในภูเก็ตระหว่างวันที่4-9ตุลาคมนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยกระจายรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่นับร้อยล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมก็เป็นประธานกล่าวเป็นประธานปล่อยแถวระดมกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองและท้องถิ่นกว่า150นายนะครับเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและการจราจรระหว่างวันที่4-9ตุลาคมนี้ด้วยเพื่อรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐราวๆ 5,000 นายนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยนะครับโดยจังหวัดเองเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมบูรณาการทุกหน่วยนะครับเน้น3ด้านก็ได้แก่สืบสวนหาข่าวป้องกันปราบปรามและการจราจรนะครับพร้อมมีการจัดสายตรวจตลอด24ชั่วโมงและมีการวางแผนรถรับส่งกำลังพลด้วยรถบัสและรถตู้เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอื่นด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าปกติภูเก็ตนี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะอยู่แล้ว
1: เยอะอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วมีทหารนะอีก 5,000 นายอย่างเงี้ยโอ้โหคงจะคึกคักมากกว่าเดิม
1: คือทหารเนี่ยเขาอยู่บนเรือมา6เดือนพี่โอครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเขาก็เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่มา6เดือนไม่อยู่แต่บนเรือในทะเลนะครับจู่ๆได้ขึ้นฝั่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็เที่ยวเขาก็ใช้ความสุขอย่างหาความสุขอย่างเต็มที่กันเลย
0: ค่ะกระชุ่มกระชวยกันทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็อ่ะข่าวจากดีเจสายใต้บ้านเราหมดแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวฝากข่าวอสมทชุมพรเราจัดกิจกรรมประกวดนักภาคเรืออันนี้เนี่ยนะคะก็มีบางโรงเรียนนะคะที่ส่งรายชื่อมาประกวดแล้วนะคะแต่นี้ก็แจ้งข่าวกันไปค่ะเผื่อว่าใครอาจจะลังเลกันอยู่นะคะน้องๆเด็กๆเยาวชนนะอายุเท่าไหร่คะน้องโออ
1: ายุ8-15 ปีนะครับเพศใดก็ได้นะครับขอเพียงมีความชอบมีความกล้าแสดงออกนะครับแต่ว่าต้องมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับน้องๆเนี่ยลองอัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือนะครับคลิปอื่นไม่ได้นะครับต้องอัดคลิปเกี่ยวกับการพากเรือนะครับได้เห็นลีลาฝีไม้ลายมือฝีปากในการพากเรือนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอะไรประมาณเนี้ย
0: นะฮะน้องโอได้อยู่นะได้อยู
1: ่แอบซุ่มซ้อมอยู่ครับแต่อายุไม่ถึง
0: อายุเกินแล้ว
1: ครับนะก็อัดคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์กิจกรรมของทางเพจBook อสมทชุมพรนี่แหละนะครับรีบส่งนะครับไปในวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วก็23ตุลาคมครับพี่โอเราเจอกันแน่นอนที่เวทีประกวดที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะ9โมงครึ่งเป็นต้นไปเจอกันเพราะว่าจะมีทีมวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กันก่อนในภาคเช้า
1: ใช่
0: นะคะส่วนภาคบ่ายเนี่ยเริ่มต้นทำการแข่งขันกันเลยนะคะปีที่แล้วบางคนอาจจะผิดหวังนะปีนี้มาแก้ตัวได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าเด็กๆปีที่แล้วคือเยอะนะตัวเล็กตัวน้อย
1: ใช่
0: นะคะแล้วบางคนยังไม่ได้ว่าจะอัดคลิปแบบไหนเรามีตัวอย่างนะคะใต้โพสต์กิจกรรมแล้วเข้าไปดูได้ก็เป็นน้องๆที่ชนะเลิศเวทีเรานี่แหละน้องเจมส์

0: เบอร์น้องเพชรไม่ใช่น้องเบิร์ดนะ น้องเบิร์ดนี่เขาเป็นนักพากย์ค่ะ
1: ค
0: นะก็ไปดูค่ะลีลากันได้นะคะแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องขอบคุณนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าไปเตรียมตัวกันให้พร้อมฝึกซ้อมกันให้ดีนะคะแล้วมาเวทีประกวดนักพากย์เรือ นะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเราจัดครั้งนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมเผื่อว่าบางคนบอกปีที่แล้วก็ซุ้มซุ้มซ้อมซ้อมอยู
1: ่
0: ปีนี้ลงแข่งข
1: ัน
0: นะก็มาแล้วก็เวลาหมดแล้ว
1: ครับ ติดตามกันใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณกับรายการปักใต้บ้านเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเป็นหน้าที่ของชุมพรกันต่อ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เจอกับเรา2คนเช่นเดิมนะคะ
1: ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปไม่ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
8: อร่อย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกฟผ.วางแผนทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วง7วันจากวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคม2569เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันแผนดังกล่าวกำหนดให้วันนี้ระบายน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่6ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรโดยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาลงสู่แม่น้ำควายใหญ่ก่อนเข้าสู่ระบบแม่น้ำแม่กลองสำหรับสถานการณ์ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่บริเวณสถานีวัดน้ำบ้านหนองบัวตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยกำหนดระดับเฝ้าระวังไว้ที่ 26.50 เมตรและควบคุมไม่ให้เกิน27เมตรทางนี้หากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์มากกว่าแผนที่กำหนดไว้กฟผ.จะหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อกำหนดอัตราการระบายที่เหมาะสมคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตซึ่งอาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและสนับสนุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำนักงานคปภ.จึงออกมาตรการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและมีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมโดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงทันนี้ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569ทางนี้สำนักงานคปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาไทยจากผลงานที่ทำได้ในเอเชียนเกม2026รวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้านบาทเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยได้จักรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองเซปักตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองและเทควันโดแบดมินตันมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดขี่ม้าอีสปอร์ตยูยิสูและ MMA ชนิดกีฬาละ1เหรียญทองจากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,600,000 บาทโดยแบ่งสัดส่วนการมอบรางวัลเป็นนักกีฬาได้เงินรางวัลรวม 165,500,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม 27,500,000 บาทสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม 44,500,000 บาท ทั้งนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมส์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุ

0: ใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
1: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
2: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcot Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนต์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะจะเจอกันต่ออีกหนึ่งช่วงนะคะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะติดตามกันได้เลยค่ะเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนก็จะมีโอนรุมนบ้างนะคะน้องโอนันทวัฒน์บ้างเนี่ยที่จะมาร่วมรายงานพูดคุยกันค่ะสำหรับประเด็นข่าวสารนะคะวันนี้5 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟัง13:15 นแล้วค่ะสำหรับใครที่เพิ่งอาจจะหมุนคลื่นมาฟัง 90.75 ก็ดี 104.75 ก็ดีนะคะหรือว่าจะฟังผ่านทาง Facebook Live ค่ะหรือว่าจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้คุณผู้ฟังช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะติดตามรับฟังค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ในช่วงแรกค่ะเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่จะต้องนำมารายงานกันค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นภาพรวมก่อนละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเหมือนกันแต่ฝนน้อยหน่อยนะคะ40%ของพื้นที่แต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะมีประกาศเตือนภัยฉบับที่14นะคะลงวันที่3 ตุลาคม 2569ค่ะประกาศเตือนแจ้งนะคะจังหวัดชุมพรในช่วงวันที่6 ถึง 8 ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง40%-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการจังหวัดนะคะลงนามประกาศแจ้งเตือนกันคุณผู้ฟังนะคะก็พรุ่งนี้เนาะ6ตุลาคมถึง8ตุลาคม3วันนะคะแต่ประกาศแจ้งเตือนกันให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงมาผ่อนคลายสบายใจให้คุณได้ฟังกันด้วยนอกจากจะฟังข่าวแล้วฟังเพลงผ่อนคลายกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายๆตรงนี้นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยแนะนำงานเพลงกันมาเลยค่ะ077-641-567 นะคะ077-641-567ค่ะ

0: วสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

จดหมายข้อพรกค่ะเพลงนี้นะลุงบุญช่วยแนะนำมาค่ะส่งมอบให้กับแฟนๆรายการทุกคนเลยนะคะแล้วก็มาในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวส่งมอบเรื่องราวดีๆให้คุณได้ฟังกันก่อนละกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเราค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะพี่น้องชาวสวนจะเป็นสวนผลไม้สวนผักนะคะหรือจะเป็นพืชสวนพืชไร่วันนี้ปุ๋ย Black Cat นะคะคุณลองเปิดใจใช้กันดูค่ะคุณผู้ฟังนะคะอย่างที่บอกไปว่าใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองเปิดใจวันนี้ลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะใช้แล้วค่ะใบยิ่งนะคะใช้นี่ใบจะยิ่งใหญ่เขียวเข้มมันวาวสมบูรณ์ทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกอย่างแน่นอนนะคะสนใจก็สอบถามไปเลยค่ะทั้งที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกียรติประธานพร0634596939นะคะ0634596939อยู่โซนไหนในชุมพรเนี่ยสอบถามมาที่อสมทชุมพรได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับพืชตัวไหนที่ชอบเป็นเชื้อรานะคะวันนี้ยับยั้งป้องกันเชื้อราทุกชนิดเลยนะคะในระบบรากลำต้นใบดอกก็ Black Cat 1ค่ะนะคะโดยบริษัทเกียรติประธานพรเช่นเดียวกันฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะดื่มกาแฟให้ถูกใจค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเรามีหลายๆสูตรที่คุณได้เลือกกันนะคะชอบเข้มนะคะชอบแบบปานกลางนะวันนี้กาแฟที่พร้อมเสิร์ฟทั้งเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นค่ะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุหาซื้อติดบ้านกันเอาไว้ได้เลยคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมก็0936763606นะคะ0936763606ค่ะเครือข่ายสากลทั่วประเทศมีจำหน่ายหรือร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยช่วงนี้ก็ฝากกันอีก1ช่วงนะคะสำหรับกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะใครเสียงดีโอกาสคุณมาถึงละน้องๆเด็กๆเยาวชนอายุ8ถึง15ปีช่วงนี้มั

ยมเนี่ยปิดเทอมแล้วเหลือแต่ประถมใช่ไหมคะดังนั้นก็ฝึกซ้อมกันค่ะแล้วก็มาแข่งขันกันนะคะวันที่23ตุลาคมนี้เนี่ยชิงชนะเลิศแต่ว่าช่วงนี้นะคะอัดคลิปวิดีโอส่งกันเข้ามาก่อนเลยก่อน

กิจกรรมในครั้งนี้นี่ก็สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดชุมพรโดยคุณแสงนภาหรีรัตนะค่ะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะและที่สำคัญมาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงค่ะนิวัตปรินติ้ง5แยกทิวราหลังสวนนะคะรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงเจ็ตสติ๊กเกอร์ทุกชนิดนะคะที่นี่เป็นศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยสอบถามได้เลยที่077-581-264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นะคะกับนิวัตปรินติ้งอำเภอหลังสวนนั่นเองค่ะเรื่องราวดีๆของเราคุณผู้ฟังในช่วงนี้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนกันนะคะฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงหนึ่งจบเพลงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ามีประเด็นข่าวที่จะมารายงานมาพูดคุยกันนะคะอสมทเพื่อชุมชนติดตามกันเลยค่ะ

0: ้ของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็น

0: หนึ่งงานเพลงเพราะกับคุณผู้ฟังเติมเต็มแล้วให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะโชคดีที่มีเธอสำหรับใครที่อาจจะเจอคนดีๆที่อยู่รอบตัวอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วนะคะเก็บรักษาให้ดีใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีที่มีเธอเนาะอ่ะเป็นเพลงของคุณการค่ะเพลงนี้จัดให้ฟังกันไปนะคะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เราจะมารายงานพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะกับประเด็นข่าว News and Talk ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: วันนี้ไม่ได้มีสัมภาษณ์นะคุณผู้ฟังแต่ว่ามีเรื่องราวของประเด็นข่าวค่ะที่จะมารายงานพูดคุยกันนะคะซึ่งในจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยก็มีการมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยนะคะเลือกใช้สินค้าคิวนะคะประจำปีงบประมาณ2569โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรนะคะมีโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหารเนี่ยได้ใช้วัตถุดิบจากสินค้าคิวก็คือมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัยเนี่ยเข้าสู่ร้านอาหารแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยได้มีการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อแล้วก็บริโภคสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารที่มีความปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขค่ะลักษณะนะคะโดยร้านอาหารที่ได้รับการรับรองจะต้องมีความสะอาดแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์สุขค่ะลักษณะเบื้องต้นที่ดีผ่านเกณฑ์นะคะผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์5หมวดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับวัตถุดิบที่เก็บวัตถุดิบบริเวณพื้นที่ประกอบอาหารบริเวณจุดจำหน่ายอาหารแล้วก็บุคลากรนะคะโดยแต่ละหมวดเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ60นะคะทั้งนี้ร้านที่ผ่านการรับรองเนี่ยมีการตรวจติดตามทุกปีนะคะเพื่อต่ออายุการรับรองทุกๆ3ปีนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเนี่ยโดยใช้กลไกคณะทำงานโครงการส่งเสริมการบริโภคการใช้วัตถุดิบสินค้าคิวนะคะแล้วก็คณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวระดับจังหวัดนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรเราเนี่ยมีร้านอาหารค่ะที่ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยถึง27ร้านนะคะแล้วก็ในปี2569ปีนี้เนี่ยก็มีการมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าเพิ่มอีกจำนวน2ร้านนะคะก็คือเชฟฝ้ายค่ะอยู่ที่ตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรนะคะแล้วก็ร้าน48เฮาค่ะอยู่ที่หมู่1ถนนปริมินมันคา34ตำบลบางหมากนะคะอ้าวอันนี้ก็เพิ่มเติมมาอีก2ร้านนะคะที่ได้รับเครื่องหมายเลือกใช้สินค้าคิวนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีรายชื่อร้านอาหารเพิ่มขึ้นใครที่ร้านอาหารไหนเนาะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะได้มั่นใจใช่ไหมคะว่าในการเลือกซื้ออาหารคือไปทานอาหารแล้วเนี่ยได้มั่นใจนะคะว่าอาหารปลอดภัยถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ได้รับรองนะคะ

ามเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆนะคะในพื้นที่ของชุมพรเราก็มีถึง27ร้านด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆก็ต้องนำมารายงานแจ้งเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานประเพณีนะคะที่สำคัญมากๆงานหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะคะกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงปีนี้ปีที่183แล้วค่ะชิงโล่และถ้วยพระราชทานนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติค่ะประจำปี2569ซึ่งปีนี้22-31ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังนะคะ22-31ตุลาคมเนี่ยก็จะมีมหกรรมสินค้าของดีเมืองชุมพรนะคะ25-30ตุลาคมเนี่ยจะมีลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวนนะคะ25ตุลาคมค่ะเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนนะคะอันนี้ก็คือเปิดเมืองกินฟรีค่ะ26ตุลาคมค่ะการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบกนะคะ27ตุลาคมค่ะทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าแล้วก็ขบวนแห่เรือพระบกเรือพระน้ำนะคะ27-31ตุลาคมค่ะการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะอันนี้สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันแข่งขันวันสุดท้ายเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดทางไทย PBS ด้วยในเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามชมกันได้ทางไทย PBS นะคะ31ตุลาคมอันนี้นะคะมีการถ่ายทอดสดให้คุณได้ติดตามชมกันด้วยบางคนบอกว่าไม่มีโอกาสได้มาใช่ไหมคะก็มีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันแล้วทั้งภาพและเสียงวันชิงชนะเลิศนะคะส่วนวันแข่งขันต่างๆก็ยังมีให้คุณได้ชมนะคะทั้งภาพและเสียงนะคะภาพนี่ก็จะมีทีมงานนะคะไลฟ์สดนะคะประจำทุกวัน5วันนะคะส่วนเสียงอสมทชุมพรเราก็ไปถ่ายทอดเสียงให้ได้ฟังกันเช่นเดิมนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็อยู่คู่นะคะกับงานประเพณีกันมาอย่างยาวนานนะคะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ความเคลื่อนไหวของงานต่างๆนะคะก็มีรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือช่วงเย็นนะคะ4โมงเย็นเนี่ยที่คุณก็ติดตามค่ายหรือว่าทีมเรือต่างๆนะคะที่มีการฝึกซ้อมกันแล้วก็ในส่วนของงานกิจกรรมด้านต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดรับสมัครนะคะทั้งการประกวดเรือพระบกประกวดกลองยาวใช่ไหมคะอันนี้โอ้มีรายละเอียดนะคะที่จะนำมารายงานแจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆตอนนี้เนี่ยขึ้นตามจุดนะคะขึ้นตามจุดบริเวณต่างๆกันไปค่อนข้างจะหลายจุดแล้วนะคะแล้วก็ซุ้มประตูงานเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ทางเข้าเมืองหลังสวนเลยนะคะแล้วก็ไปจนถึงสะพานลอดทางรถไฟนะคะเข้าไป 2-3 ครั้งแล้ววันนี้เพิ่งจะได้เก็บภาพแต่ว่ายังเก็บไม่สวยนะคะเนื่องจากว่าขับรถไปด้วยแล้วรีบถ่ายรูปนะคะก็จะได้เห็น2ซุ้มนะคะตอนนี้นี่ขึ้นไว้เรียบร้อยละสำหรับนะคะทีมสังกัดวัดต่างๆที่จะประกวดเรือพระบกนะคะตอนนี้เขาออกหลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่เรือพระบกนะคะในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีประเภทสวยงามประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประเภทวัสดุท้องถิ่นนะคะปีนี้จะมี3ประเภทด้วยกันนะคะก็จะเปิดรับสมัครไปจนถึง15ตุลาคมนี้นะคะท่านสามารถที่จะไปยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองหลังสวนชั้น3นะคะในวันเวลาราชการค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์077-541-893นะคะ077-541-893นะคะอันนี้นี่เปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่กันยาแล้วนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของการประกวดกลองยาวด้วยนะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะจะมีประเภท35คนนะคะจะมีนักแสดงแล้วก็นักดนตรีเนี่ยรวม35คนนะคะแล้วก็ยังมีประเภททีมอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะ45คนนะคะจะมีนักแสดงแล้วก็ดนตรีรวมทั้งหมด45คนนะคะนี่เป็นศิลปะพื้นถิ่นสืบสานประเพณีไทยนะคะก็เปิดรับสมัครจนถึง15ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะที่กองการศึกษาเทศ

0: ทศบาลเมืองหลังสวนนะคะชั้น3ค่ะก็สามารถที่จะไปติดต่อขอทราบรายละเอียดนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะเท่าที่ทราบข้อมูลอยู่นะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะส่วนเรือพระน้ำก็มีการเปิดรับสมัครแล้วแหละนะคะส่วนทีมเรือนะคะทีมเรือต่างๆก็น่าจะเปิดรับแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่างานเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานสำคัญก็คือลานวัฒนธรรมนะคะในปีนี้ก็ใช้นะคะในส่วนของคอนเซปต์งานเนี่ยนะคะลานวัฒนธรรมคือสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวนซึ่งจะมีกิจกรรมในลานวัฒนธรรมเนี่ยหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะประกวดวงดนตรีนะคะมีศิลปะการแสดงค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายมากมายนะคะโดยพิธีเปิดก็จะเริ่มในวันที่25ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟัง25ถึง30ตุลาคมค่ะกิจกรรมจะอัดแน่นนะคะตลอดทั้ง6วันเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่หลายๆภาคส่วนได้มาร่วมช่วยร่วมคิดร่วมทำกันแล้วก็เป็นลานวัฒนธรรมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นก็เชิญชวนค่ะได้มาเที่ยวงานกันนะคะเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของชุมพรค่ะเป็นต้นกำเนิดขึ้นโขนชิงธงนะคะได้รับธงอันซีนไทยแลนด์หนึ่งในสยามค่ะเรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะได้ชมแต่ภาพอาจจะได้ดูนะคะแต่ในคลิปวิดีโอถ้าเกิดว่าปีนี้นะคะพร้อมเตรียมตัวแล้วนะคะหาวันลางานได้แล้วนะคะก็เชิญชวนค่ะถ้าวันการแข่งขันเรือนะคะก็จะมีหลายๆคนที่สอบถามมาว่าแข่งขันเรือวันไหนนะคะการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนจิงทงเนี่ยคือ27ค่ะคุณผู้ฟัง27ตุลาคมจนถึง31ตุลาคมนะคะ5วันตามปกติค่ะนะดังนั้นก็เตรียมตัวมาเที่ยวหลังสวนกันนะคะเที่ยวหลังสวนแล้วก็ยังไปเที่ยวอำเภออื่นๆใกล้เคียงได้อีกนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานประเพณีที่สำคัญนะคะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อๆกันด้วยค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
3: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

โขนชิงธงค่ะเพลงนี้ของวงคารวะนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับฟังเลยค่ะเดี๋ยวส่วนเพลงของพี่เขียวในโสมเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอฟังช่วงหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวส่งท้ายกันต่อเลยค่ะด้วยเพลงนี้ชิงสามัคคีนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยคุณกฤษณะฉายากุลนะเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้กันดูคุณผู้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วเจอโอกันต่อที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำภาคกลางชูต้นแบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกขานรับข้อสั่งการนายกบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/2569นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางถือเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในแง่การวางแผนและการบูรณาการร่วมกันจากการลงพื้นที่จริงที่ผ่านมาปัญหาสำคัญคือการที่ต่างคนต่างทำแม้ทุกหน่วยงานจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เมื่อต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันกลับพบปัญหาอุปสรรคย้ำว่าได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากคณะกรรมการชุดใหญ่มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการการกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความถูกต้องแม่นยำและเป็นเอกภาพนอกจากนี้ในส่วนของแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk mapที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการยอมรับว่าอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลแม่นยำสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอนุทินรับหนังสือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเรียกร้องความสำคัญที่อยู่อาศัยดูแลสุขภาพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินออกมาบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลรับหนังสือข้อเรียกร้องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เนื่องในวันอยู่อาศัยโลกซึ่งกำหนดตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยนายจำนงหนูพันธ์แกนนำกลุ่ม PMOVE ระบุว่า UN พบวิกฤตผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทั่วโลกสูงถึง 2,800 ล้านคนทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน12องค์กรเพื่อยื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐบาล2ข้อได้แก่การบรรจุเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีส.ส.ร.มาจากประชาชนพร้อมเสนอการแบ่งที่ดินการท่าเรือพื้นที่การรถไฟแก้ไขปัญหาชุมชนคลองเตยอย่างยั่งยืนและการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่แก้ไขหรือยกเลิกนายกรัฐมนตรีร่วมปกธงข้อความสิทธิรักษาต้องยึดความจำเป็นของผู้ป่วยที่มวลชนยื่นให้พร้อมยืนยันกระแสความกังวลเรื่องการตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคว่าตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งประธานสปสช.ไม่เคยมีครั้งไหนที่ตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนขออย่าไปเชื่อข่าวลือ

0: าะสิทธิ์ด้านสุขภาพมีแต่จะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาดีขึ้นรวมถึงดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงย้ำชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณสุขภาพเป็นลำดับแรกเสมอชายบุกศาลากลางจังหวัดสงขลาถือมีดหิ้วแกลลอนน้ำมันจุดไฟแช็กขู่ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอก่อนรวบตัวพบปมไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดเหตุระทึกที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเมื่อชายวัย64ปีขับรถ3ล้อบุกเข้ามาภายในศาลากลางพร้อมมีดยาวและแกลลอนน้ำมันและพกไฟแช็กตะโกนเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและนักข่าวท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่ก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยพันตำรวจเอกกิรติตรีวัยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาส่งกำลังตำรวจเข้าระงับเหตุโดยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวจนสามารถควบคุมตัวได้ทราบชื่อคือนายนรากรชาวจังหวัดสงขลาจากการพูดคุยทราบว่านายนรากรเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2569โดยจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์2คันและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันขณะที่ปัจจุบันนายนรกรเป็นผู้พิการและได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ800บาทด้านนางสาวนพพรเกษรพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นสามารถควบคุมตัวนายนรกรสงบสติอารมณ์แล้วและปล่อยตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
9: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
10: เอาละครับตอนนี้ก็ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศ

0: มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
2: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วมาอีกค่ะมาทักทายกันต่อนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่3แล้วกันนะเพราะว่าตอนเที่ยงครึ่งเจอกันช่วงแรกช่วงที่2ก็บ่ายโมงเมื่อสักครู่มาช่วงนี้ช่วงที่3แล้วกันนะคะจะบอกเป็นชั่วโมงที่3ก็ได้อยู่แหละนะคะคุณผู้ฟังก็มาเปิดรายการทักทายให้ได้ฟังกันไปค่ะเพลงตามคำแนะนำนะคะลางสังหรณ์ค่ะจัดไปแล้วเพลงแรกเลยแล้วก็เป็นเพลงที่พี่เขียวแนะนำมานะคะแล้วก็สายที่2ค่ะพี่อีทพนรายขอเพลงอุบัติเหตุหัวใจของคุณมนแคนนะคะบอกว่าให้หมอสนด้วยหมอสนฟังอยู่ที่อนามัยในกริมนะคะแล้วก็พี่นัทค่ะพี่นัททุ่งตะโกขอเพลงสัญญาณหัวใจนะคะโอ้ก็มีเพลงชื่อเพลงเนี่ยที่เกี่ยวกับหัวใจทั้งนั้นเลยเนาะเยอะเนาะมาค่ะเดี๋ยวจัดให้ฟังกันไปก่อนตามลำดับนะคะสำหรับอุบัติเหตุหัวใจค่ะเพลงนี้ของคุณมนแคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพลงของพี่นัทนะบอกว่าเดี๋ยวถ้าพี่ทันหน้าไมค์เดี๋ยวพี่โทรมาใหม่นะคะแหมขอบคุณมากๆเลยอุบัติเหตุหัวใจของคุณมนแคนใช่เพลงนี้ไหมเนี่ยนะคะเพลงอุบัติเหตุหัวใจแต่ในนี้อ่ะลองฟังกันดูละกันคุณผู้ฟังวันนี้ดีเจก็งงกับชื่อเพลงแต่ว่ามันเขียนว่าคำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มสายอ่ะมันไม่ใช่อุบัติเหตุหัวใจอะค่ะเดี๋ยวนะปกติแล้วอุบัติเหตุหัวใจของคุณมนแคนมีไหมคะเพลงนี้เริ่มจะงงเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอพิมพ์ชื่อเพลงอุบัติเหตุหัวใจไปเนี่ยขึ้นหน้าบ่ออยากเจอหน้าคู่กรณีนะคะพี่อีทพนรายน่าจะฟังอยู่นะมันน่าจะเป็นเนื้อร้องในเพลงเนี้ยมากกว่าแม้คุณผู้ฟังใช่ไหมคะเนื้อร้องที่มีคำว่าอุบัติเหตุหัวใจต้องไปค้นอีกดังนั้นอ่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตที่จะต้องเปลี่ยนเพลงของพี่นัทขึ้นมาก่อนละกันนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะสัญญาณหัวใจนะคะของน้องแป้งสิริการค่ะเพลงนี้จะมีไหมสรุปว่ามีค่ะดังนั้นพี่นัทโชคดีที่จะได้ฟังสัญญาณหัวใจก่อนนะคะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังจบกันไปเรียบร้อยค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะสัญญาณหัวใจค่ะของน้องแป้งสิริการนะคะแล้วก็มาพร้อมกันแล้วนะในช่วงนี้เลยค่ะคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่
0: เอาละค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วไม่ต้องรอนานนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับโอครับ
0: เอาขอบคุณสวัสดีวางสายแล้วนะ
2: ถ้าว่าก็ไม่จบคุยกันครับ
0: เอาก็ขอบคุณครับแล้วอ่ะก็แสดงว่าจบแล้วสิ
2: ขอบเพลงครับ
0: เอาเพลงอะไรคะพี่แดง
2: ไม่ได้จะจะมีไม่มีแวววับแบบเอกของน้อยสุวีนาครับ
0: แวววับอะไรนะวันนี้อยู่ไหนคะทำไมสัญญาณเหมือนดำน้ำเลยอ่ะ
2: อยู่บนเขาใช่ไหมน้องโ
0: อ้อยู่บนเขาใช่ไหมแวววับกลับเองอ่าน้องนุ้ยสุวีนาเจอแล
2: ้
0: วโอเค
2: เดี๋ยวมีผู้ช่วยคนด้วย
0: ได้เลยค่ะ
2: คุณหมู่สองแล้วน้องนัดให้ดังเพลงและให้ดังตุ้มดังเพลง
0: จ้าวันนี้ดำน้ำมาบุยบุยบุยเลยนะคะน้ำยังไม่แห้งน้ำยังไม่ลดนะบางที่อ่ะอืม
2: ก็เคยขึ้นราคาครับ
0: เออเคยขึ้นราคาอีกโอ้ลำบากอีกเน
2: า
0: ะ
2: เคยขึ้นอีกครับ
0: จ้าสัญญาณไม่ค่อยดีวันนี้มาแบบดำน้ำบุยบุยบุยโอเคขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะอ่ะไปแล้วค่ะวันนี้สัญญาณพี่แดงคนใหม่ไม่ดีจริงๆนะคะถ้าคุณผู้ฟังอยู่นะก็น่าจะได้ยินเสียงเหมือนโอนะบางช่วงมันเหมือนติดดับๆอ่ะคุณผู้ฟังมาค่ะสายที่2สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นก
3: จ้าขอเพลงหน่อยจ้า
0: เอาเพลงอะไรจ้า
3: ไหนว่าจะคอย
0: ไหนว่าจะคอย
3: จ้า
0: คือตอนนี้เขาไม่คอยแล้วอ่ะเนาะ
3: ก็คอยดีเจอย
0: ู่
3: คอยแฟนเพลงท
0: ุ
3: กคนแหละ
0: โอเคได้ค่ะไหนว่าจะคอยของคุณไม้ไหมอ่ะ
3: ใช่จ้าแล้วก็เหมาะ
0: แต่ว่าเดี๋ยว
3: ให้พี่เกียวด้วยนะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงสงสัยต้องเปลี่ยนเพลงแล้วแหละของคุณไม้มีคนขอมาแล้วสัญญาคือยาพิษ
3: ก็วันนี้เอาไว้นั่นก็ได้ไอเอาของช่างทองร้องไห้ก็ได
0: ้ช่างทองร้องไห้เลยนะ
3: จ้านั่นก็ได้โอ้นะ

0: โอเคโอเคจ้ะ
1: อ
0: ้
1: าวหมอจ๋าสวัสดีจ้ากันนี่นะ
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วค่ะต่อมานะคะสายที่3วันนี้ขออนุญาตรับ3สายพอไหมอ่ะคุณผู้ฟังสายที่3มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ขอเพลงได้เพิ่มได้ไหม
0: เอาเพลงอะไรอะคะพี่เขียวว
2: ินาศกรรมหัวใจทีครับ
0: วินาศกรรมหัวใจนี่ไม่แบบจะเผื่อให้เพื่อนเลยเหรอ
2: ของอันดาครับ
0: วินาศกรรมหัวใจของคุณอันดานะคะ
2: ครับผมหมอจ๋าทุกคนเลยครับผม
0: จ้าจ้าดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ค่ะมาทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เลยค่ะพี่เขียวนะคะวันนี้ขออนุญาตรับ3สายได้ไหมสงสัยจะไม่ได้เพราะว่าสายยังเข้ามาต่อเลยนะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะแต่เดี๋ยวเพลงนั้นนะไม่อยากเจอหน้าคู่กรณี
0: ใช่บ่อยากเจอหน้าคู่กรณีไม่ใช่อุบัติเหตุหัวใจเนาะ
3: ไม่ใช่อุ๊บแต่นี
0: ่
3: เราใ
0: จ
3: เ
0: หลือน้องใช่ๆๆบ่อยากเจอหน้าคู่กรณี
3: ข้อให้เลยกันนะ
0: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
3: แล้วก็หมอไปคนข้อมาเยอะคันถูกแก้งถูกได้สวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะนี่แหละน่ารักแบบนี้ล่ะเอารางวัลไปเป็นเสียงปรบมือเขาบอกว่าเอาขอให้เลยนะคะปกติอุจะรับแค่3สายนะวันนี้มา4แล้วอ่ะ4แล้วสงสัยก็ต้องรับอีกให้ครบ5สายนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเนี่ยกะว่าจะไม่รับแล้วนะ
4: แม่กะว่าพลัดแน่เลยครับ
0: พลัดแน่เอ้ามาค่ะไหนๆก็มาแล้ว
4: ขอบป๊าปีต้องฮักให้สุดใจนะ
0: ต้องฮักให้สุดใจเลยนะ
4: ครับ
0: จ้ะโอเคมังคุดหมดยังคะ
4: หมดแล้ว
0: หมดแล้วราคาดีขึ้นมาเลย
4: คิดว่าแล้วตอนนี
0: ้ค่ะโอเคได้ค่ะ
4: ไอ้แหลมสายสังเพลแล้วก็ทุกแย่งทุกไส้แล้วเบาแดงได้หน้า
0: จ้ะ
4: ออกปลาบ้านนั้นไอ้ปลาได้แล้ว
0: ปลาไรยังมีตั้งหลายปลา
4: ถุงโก้ปลาน
0: ัดพี่นัดใช่ไหมเรียกป้าเดี๋ยวเขางอนนะ
4: นั่นแหละแล้วก็พิเศษก็ให้เบาตุ้มผู้ชนะและตุ๊กตาหลังรถก็นั่น
0: จ้าโอเคได้เลยขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะไปค่ะคุณผู้ฟังครบแล้วนะจ๊ะคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
5: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เราบุรีอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ผลติดตามมาไม่เล็กเลยถึงเวลาหยุดก่อนที่จะสายเกินไปลดลาวเลิกบุรีเริ่มได้ที่ตัวเราสุขภาพดีขึ้นประหยัดเงินมากขึ้นและมีเวลาให้คนที่เรารักมากขึ้นวันนี้อาจเป็นแค่วันแรกของการเปลี่ยนแปลงแต่ถูกก้าวคือการดูแลตัวเองเลิกลาวเลิกบุรีเลือกสุขภาพเลือกชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา Mcot Radio Network อส.มท.ชุมพร
0: Mcot Radio Network อส.มท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

าวลืมเปิดไมค์ค่ะคุณผู้ฟังอุตส่าห์พูดไปแล้วนะคะใครที่ติดตามอยู่ทางช่องตอเนี่ยอาจจะได้เห็นว่าดีเจพูดไปแล้วนะแต่ว่าลืมเปิดไมค์ค่ะอ่ะใครที่ฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุ 90.75 หรือว่า 104.75 นะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยค่ะแล้วก็ใครที่เพิ่งจะเข้ามาทางช่องตอนะคะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีค่ะเพลงนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุหัวใจอุบัติเหตุหัวใจแต่เป็นเนื้อร้องในเพลงนี้นะคะอ่ะก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าบางทีจำชื่อเพลงไม่ได้จำแต่เนื้อร้องได้ก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงนี่ช่างทองร้องไห้นะคะพี่นกบางผลาแนะนำมาก็ยังมีเพลงวินาศกรรมหัวใจค่ะพี่เขียวในโสมนะคะแล้วก็ต้องฮักให้สุดใจค่ะจากพี่หนุ่มหมูสองคันเงินบ้านเธอบ้านฉันนะคะน้องฝนบ้านควรค่ะนี่ขอมาทางต่อสัญญาคือยาพิษหมูอันนี้นะคะน่ากลัวนะเพลงนี้แล้วก็เพลงที่น้องนัดขอมาผู้ผิดหวังของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยให้พี่ชมพู่ท่าเซะพี่ชมพู่ท่าแซะมีท่าเซะด้วยเนี่ยนะคะพี่ชมพู่ท่าแซะแล้วก็พี่ฝนด้วยนะคะน้องนัดนี่ก็ฟังประจำเลยค่ะมาทุกช่วงมาให้กำลังใจกันทุกช่วงเหมือนกันนะคะอ่ะก็ขอบคุณมากมายเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ที่มาเน้นย้ำกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะเฟ้นหาเด็กๆเยาวชนค่ะอายุ 8-15 ปีนะคะไม่จำกัดเพศเลยค่ะมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะอัดคลิปวิดีโอการพากเรือไม่เกิน1นาทีนะคะแล้วก็มาโพสต์ใต้เพจกิจกรรมของอสมทชุมพรนะคะส่งภายใน20ตุลาคมนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะ30คนเท่านั้นค่ะครบแล้วปิดรับเลยนะคะดังนั้นก็รีบสมัครกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนมีโล่รางวัลแล้วก็เงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะมาพากให้สุดใจที่สุดพลังกันไปเลยค่ะใส่ให้เต็มที่นะปีนี้ใครจะคว้าแชมป์

นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากศาลจังหวัดหลังสวนค่ะพร้อมบริการประชาชนให้รับความเป็นธรรมยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางข้อกฎหมายสอบถามค่ะ077-541-068ธกส.สาขาหลังสวนค่ะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรสอบถามได้เลยค่ะธกส.สาขาหลังสวน077-541-371หรือที่ธกส.สาขาชุมพรนะคะ077-501-051ค่ะสหกรณ์การเกษตรหลังสวนนะคะจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคที่นี่เขาเปิดรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งนะคะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงค่ะสนใจสมัครสมาชิกรีบโทรได้เลย077-541-139นะคะร้านเจเอียดอยู่ตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนค่ะที่นี่จำหน่ายผลไม้แล้วก็รับซื้อหมากแห้งด้วยมีน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านนะโทรสั่งได้เลย064-929-4232ค่ะพลังรวมช่างหลังสวนนะคะเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจแล้วก็ขอบคุณไปถึงครัวคุณเอ๋ด้วยอยู่ปากตะโกโฮมสเตย์ค่ะมีที่พักนะคะแล้วก็บริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านเลยนะคะอร่อยริมคลองแบบธรรมชาติฮิวใจค่ะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจองโต๊ะเลยก็โทร090-970-3895นะคะลุงต้อจัดเต็มค่ะหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอมอำเภอหลังสวนนะคะหารถยนต์มือ2คุณภาพดีถามลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งได้เลย083-692-6540นะคะห้องอาหารคุณสาหร่ายค่ะจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่นะคะบริการจุดชาร์จรถ EV ด้วยร้านคุณสาหร่ายชุมพรเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณนะคะแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชค่ะอยู่ตำบลวังตะกอที่นี่รับซื้อทุเรียนนะคะให้ราคาดีเลยสอบถาม081-536-1153นะคะแล้วก็สำหรับใครค่ะที่อยากจะเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดี Freshy Tiba จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวโดยคุณรัฐพลทำพักดีนะคะสั่งซื้อออนไลน์ก็ www.tiba.com ค่ะหรือ ID Line 087-594-4194นะคะติดต่อกันไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันไว้เรียบร้อยนะคะผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงของเราคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ

ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังฟังกันแบบยาวๆกันไปเลยค่ะสำหรับเพลงสัญญาคือยาพิษนะคะอ่ะเพลงนี้จัดให้ฟังกันไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่างทองร้องไห้ใช่ไหมโอ้ยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ยังค้างๆกันอยู่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวส่งเพลงนะคะเป็นกำลังใจค่ะให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดทุกพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดโซนไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะนี่เพลงนี้ดีเจครูเพนแม่เพนค่ะส่งความห่วงใยนะคะขอเพลงกินข้าวหรือยังของคุณต่ายอรทัยค่ะบอกว่าให้ร้านขายผ้าพี่พาด้วยพี่พาอยู่ในตลาดหลังสวนนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ตลาดหลังสวนเขาก็จะเปิดบริการใหม่แล้วนะคะด้านล่างน่าจะเป็นขายของสดใช่ไหมคะด้านบนน่าจะเป็นของกินของใช้นะคะอาจจะมีอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามกันนะคะก็ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแหละคุณผู้ฟังนะคะจะขายของกินของใช้โดยเฉพาะเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีเรื่องราวของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะมากนะคะก็มันมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะก็ให้กำลังใจกันทุกๆสาขาอาชีพละค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ฝากกันเอาไว้สำหรับเครื่องฟอกอากาศด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราขอนำเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับค่ะจะเบากลางหรือว่าแรงได้หมดเลยตัวเครื่องก็มีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับทำงานเงียบนะคะไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะไส้กรองระบบเฮปาเนี่ยช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะตอนนี้ราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะโทรสั่งด่วนที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้ต้องฮักให้สุดใจเพลงนี้ตามคำขอตามคำแนะนำค่ะ

้องฮักให้สุดใจแจ้งแฟนๆรายการนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเปิดรับแค่3สายนะ5สายเนี่ยไม่ทันจริงๆกับเพลงที่ขอมาเพราะว่าหลังไมค์ก็ขอมาเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะบอกลากันไปก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.ที่ตลาดมรกตสแควร์ค่ะสนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนนะคะแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกนะคะซื้อขายทุเรียนเนี่ยสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยที่0818955850นะคะเวลาหมดแล้วพอดีเลยเตรียมเพลงนี้เอาไว้สำหรับเพลงไหนที่ไม่ทันเนี่ยอาจจะเข้ากับบรรยากาศเพลงนี้เลยนะคะผู้ผิดหวังคุณมนสิทธิ์คำสร้อยเดี๋ยววันนี้ส่งแรงใจเชียร์นะคะนักฟุตบอลไทยเราด้วยเขาจะเตะกับอินโดนีเซียตอน 2:00 น.นะคะ FIFA อาเซียนคัพ 2026 ค่ะเขามีถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะคะลองค้นหาดูแล้วกันคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วลากันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เพื่อนกันต่อนะคะกับ DJ โอนันท์ วัฒน์กำเนิดสำหรับโอนฤมลค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินบอกเบิร์ธเดย์เนวินไม่มีประเด็นอะไรคำพูดเปลือบเป็นนายกแค่พี่น้องหยอกกันนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งก็มีพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าพิธีปักำช้างตนเป็นพี่น้องกันไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยและนายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนายอนุทินยิ้มก่อนตอบว่าเป็นพี่น้องหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่ยิ้มแล้วหัวเราะในลำคอส่วนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นั้นคนว่างมากคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวส่วนกรณีนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2จังหวัดสงขลาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีระหว่างลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างนั้นนายอนุทินตอบกลับผู้สื่อข่าวว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเริ่มคลี่คลายน้ำลดถนนแห้งชาวบ้านเก็บกู้ความเสียหายขยะเกลื่อนต้องจัดการถนนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักหลายจุดน้ำเริ่มแห้งแล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์กลับมาสัญจรได้ขณะที่ตามซอยและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารแฟลตบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังตั้งแต่ระดับตาตุ่มถึงหน้าแข้งการระบายน้ำยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งลดระดับน้ำและเปิดทางให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนเมื่อระดับน้ำลดชาวบ้านเร่งทำพื้นที่ฟื้นฟูความสะอาดทั้งล้างทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่แต่สิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคือกองขยะจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณรอบแฟลตเกรียงไกรอาคาร1อาคาร2และอาคาร3พบขยะถูกทิ้งกองสะสมอยู่รอบอาคารขณะที่บางจุดน้ำขังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลพร้อมระบายน้ำที่ยังตกค้างตามซอยและรอบอาคารให้หมดโดยเร็วเพราะแม้น้ำจะลดลงแต่หลังน้ำท่วมคือการฟื้นฟูให้กลับมาสะอาดปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเร็วที่สุดพาณิชย์เร่งเติมผักเข้าตลาดรับน้ำท่วมและเทศกาลกินเจหลังราคาหลายรายการเริ่มลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบประกอบกับการขนส่งใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับสูงขึ้นโดยกรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิต

0: ข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองและเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบให้เพียงพอต่อความต้องการจากการติดตามราคาขายส่งในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่พบว่าหลายรายการเริ่มลดราคาลงอาทิกะหล่ำปลีเขียวจากกิโลกรัมละ12บาทเหลือ8บาทพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทพริกจินดาแดงจาก50บาทเหลือ40บาทผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ17บาทและโหระพาจาก170บาทเหลือ150บาทสะท้อนว่าปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายส่วนผักใบและลำต้นอ่อนบางรายการแม้ราคาเริ่มลดลงแต่อยู่ในระดับที่ต้องติดตามเนื่องจากฝนตกหนักกระทบต่อแหล่งผลิตหลักทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
9: ์เอิ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรักษาจะลงตัว
10: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
11: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
10: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาส

0: สมแก้วโทรศัพท์089-819-1045และ092-554-4753
1: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันเหมือนเดิมในช่วงบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆมาฝากกันกับบรรยากาศของวันทำงานวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับเข้าเดือนใหม่นะครับเดือนตุลาคมอีกแล้วนะครับก็ตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนนะฮะก็จะสิ้นปี2569อีกแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านกันต่อไปด้วยนะครับชิโกยามบายชั่วโมงนี้อยู่ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนางอเนกประสงค์ก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ผมหยิบเพลงเพราะๆนะครับเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ทำงานร่วมกับคุณแอดคาราบาวนะครับชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันแล้วก็ไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่ทำถึงเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี่คือนวติรพัฒน์คิดถึงคนประโนดครับ

ได้ดีกับทางนวลและอย่าลืมคนฝั่งนี้ด้วยก็แล้วกันในการนี้คือนวลจิรพัฒน์นะครับเพลงเพราะที่ถามถึงในช่วงของจิโกยามบ่ายในช่วงนี้ในแคปดูแลกันในบรรยากาศบายๆฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในช่วงของจิโกยามบ่ายก็มอบเพลงเป็นกำลังใจนะครับใครที่กำลังท้อแท้กำลังสิ้นหวังกำลังผิดหวังนะครับขอให้จงคิดว่าคนที่เขาลำบากกว่าเราเขาก็ยังอยู่ได้นะครับคนที่เขาไม่ครบกว่าเราเขายังอยู่ได้ทำไมเราถึงจะอยู่ไม่ได้นะครับคิดอย่างนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กันต่อไปด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับนี่คือจิโกยามบ่ายเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันขอบคุณโตโยต้าชุมพรที่สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: ใหม่ Hilux Revo D พร้อมให้คุณขับเคลื่อนชีวิตไปอีกขั้นโดดเด่นเหนือระดับกับดีไซน์ใหม่นุ่มสบายทุกการขับด้วยช่วงล่าง Super Flex Suspensionมั่นใจทุกเส้นทางด้วยระบบความปลอดภัยครบครันพร้อมเทคโนโลยี T-Connect เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตตอบครบทุกประสบการณ์ขับขี่ที่ดียิ่งกว่าใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขา Call Center 077-506-333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงเก่าๆของมาริโฮน่านะครับแต่ว่าร้องใหม่ในสไตล์ของน้องต้นข้าวสุปริยาและอาจารย์ไข่มาริโฮน่าทำงานคู่กันนะครับน่าฟังอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือเพลงเพราะที่ชื่อว่าแสงจันทร์นะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตตรงนี้อยู่ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดต้องการการดูแลการเอาใจใส่นะครับการเลือกปุ๋ยที่ดีก็จะได้ผลผลิตดีเช่นกันนะครับปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่สอสับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอสับไพศาลในซอยอสและที่ร้านขายปุ๋ยไกลบ้านกุ่นถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับไปต่อเนื่องกันดีกว่านะครับกับเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าขับรถเดินทางกันอยู่เปิดฟัง 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอฟังเพลงของหนูเล็กกากาเข้ามานะครับขอกำลังใจครับ

ไม่ได้การต้องการอะไรมากเลยขอเพียงแค่กำลังใจแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็สู้ต่อกันไหวแล้วนี่คือเงินเพลงของหนูและกากานะครับทำงานร่วมกับน้องวินวรพัฒน์นั่นเองนะครับช่วงเวลาท้ายชั่วโมงตรงนี้กับจิโก้ยามบ่ายขอบคุณฮอนด้าชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX Giono และอีกหลายๆรุ่นนะครับเอ่ยไม่หมดกันเลยทีเดียวเรามีให้คุณได้เป็นเจ้าของกันแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยผ่อนสบายหรือว่าดาว0บาทเราก็มีพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยม

ศูนย์อะไหล่ก็ได้มาตรฐานนะครับที่ฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับในชั่วโมงนี้กับที่โกยามบ่ายเวลาหมดเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยเพลงที่พี่มีบุญขอมาเมื่อสักครู่กับลิงธมูลนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับมีเรื่องเด็ดๆเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวมาให้คุณได้ติดตามรับฟังกันส่วนผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับก็พักกัน1ชั่วโมงสวัสดีครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75

0: สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-Court Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำปมฝ่ายค้านแฉสามีสสไอเดียเอี่ยวสแกมเมอร์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ตอบกระแสแผนคนในสกัดนั่งรัฐมนตรีในอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีในรังสิมันโรมสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาอ้างว่ามีข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหรือนางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามว่านางสาวสุชาดาเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ามีโอกาสจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะและไม่ตอบคำถามสุชาติขอยมองเป็นการเมืองหลังครม.และส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการร่วมงานวันเกิดในเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือเป็นเรื่องปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่ออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิแสดงมุทิตาจิตกับผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและเป็นบรรยากาศครอบครัวมิได้เป็นเรื่องการเมืองซึ่งนายเนวินได้ให้คำแนะนำว่าให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพร้อมพูดถึงนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเหมือนซูเปอร์แมนวันนี้หลังเสร็จจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเอาพลังจากไหนขณะตนอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังมึนหัวก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากนภินพรลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำ3จังหวัดเตรียมแผนรับหากปริมาณน้ำฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการลงพื้นที่ไปติดตามเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าเขื่อนแม่กลองถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่ลุ่มน้ำแม่กลองพาดผ่านทั้ง3จังหวัดเพื่อประเมินน้ำฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมปริมาณน้ำฝนมีเท่าไหร่ก็จะมีการระบายน้ำอย่างไรและเน้นย้ำให้มีการประเมินเผื่อไว้จากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะหากไม่ใช่ฝนผ่านแต่เป็นฝนตกแช่จะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและให้มีผลกระทบน้อยสุดจะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งจะมีการประชุมภายในวันนี้เมื่อถามว่าถือว่าพื้นที่แม่น้ำแม่กลองคลายกังวลได้แล้วหรือไม่นายนภินทร์กล่าวว่าอยู่ในช่วงที่ระมัดระวังทุกวันเพราะจากข้อมูลพบว่าฝนจะตกหนักจริงๆคือวันที่8ตุลาคมประมาณ111มิลลิเมตรทั้งตกในเขื่อนและนอกเขื่อนซึ่งจะทำอย่างไรถ้าฝนตกลงแล้วไม่กระทบต่อลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องปล่อยน้ำให้มากขึ้นและทำอย่างไรให้เขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่ปล่อยน้ำมากระทบประชาชนนี่คือเรื่องที่ต้องหารือกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: ทำเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
11: ์ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
12: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
13: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
14: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
15: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
14: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงไป4
16: ขึ้นโขนชิงธงโอ้แม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
17: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
15: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรรักเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่าง

0: มืออาชีพเสือการเกษตรสามแยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ธ.ก.ส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และธ.ก.ส.ชุมพรโทร077-501-051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ090-970-3895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินห่วงไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณภัทรพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และเปาวิวธนาเทพ
3: ถามแก่กันนั่นเลยใจให้บอกว่ามาเลยทุกวันนึงไม่เคยเห็นมันผีไข่วันนี
4: ้นั่น
3: เองพอเห็นกันทุกวันทุกวันนึงวันนึงวันใดไม่ได้เห็นนะใจให
4: ้ครับ
3: ใจให้แทนตาดำใหญ่เครียด
4: ใจให้เออ
3: ครับดีหลายคนเลยทันเทพฤกษาพี่มนแดงสี่ทำโน่จะทำมาเปล่าครอบใจเรื่องไรนี่คุยได้แบบคุณเบิร์ดเล่านี
4: ่ไม่รู้ครอบใจได้
3: อยู่อยู่การมันต้องครอบใจครับเลย
4: ครอบใจแล้ว
3: ทันเทพฤกษานะครับ
4: แกเป็นคนพนันและขี้ครอบใจ
3: ครับ
4: ขอบขอบใจ
3: อ๋ออยู่แข็งๆกันนี่นะ
4: นั่น
3: เองคุณเกษตรสุกันโทนี่ทุกวันนื้อพี่พงแหลมทรายฐานผู้ช่วยฝนนงนุชอนันตกุลนี่วันนี้ครอบครัวอนันตกุลนี่เท่นนายทายไข่หิ้วไม้พายเกรถเครื่องมาหัวท้าไม่รู้ปลาน้ำที่ขึ้นมาหรือพืชผันพืชส่งข้าวกันนะครับ
4: ไม่แน่นะ
3: และก็ท่านที่ฟังอยู่ที่กอเต้านี่แฟนรายการทุกวันคุณทวีศักดิ์ทิพย์มนตรี
4: ครับ
3: ทำความสวัสดีไปถึงคลายฮาร์ดยายได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ
4: ฟังแล้ว
3: ท่านประเสริฐช่วยละแม่นะรองประธานสภาเกษตรถึงมองเล็กไรแต่ครูนี้น่าจะมีท่านนายกอภิสิทธิ์แดงประดิษฐ์หรือท่านนายกก้อนมาเร็วเทียมแต่ครู
4: นี่พิเศษที่บอกที่บอกว่า
3: ครับ
4: พิเศษที่แกบอกว่าถ้าเคยฟังรายการนี้เนี่ยไม่ใครมังคุดเต็กแอ้แกที่ให้ราคาเผิ่มมือ
3: เผิ่มมือ
4: จริงบ่พี่เติ้ล
3: ให้โล2บาท
4: นั่นแหละให้เผิ่มมาโลอี2บาทเด้อ
3: ครับ
4: ถ้าบอกมาคว่างมาจ่ายรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือจริงบ่นี
3: ่นั่นแหละ
4: จริงอ่ะถามใช่นะ
3: กลุ่มไม่ปิติยายแล้วก็พี่เอคุณนฤปนัทนี่กรุงเทพฝนตกกันแดดออกกันจังวะหลังทวนก็ไม่ค่อยดีนักวันนี้พี่เอได้เดียวตั้งแต่อาจารย์ประชาจัดกับบ่วานพระพิรุณครับรามาซูนหลันแปดทิศเลยตกใจเสียงอาจารย์ประชาท่าน
4: เล่นคล้องเล่นคล้องครับ
3: พี่ทำร่งนี่ทองอีทนี่วันนี้ว่างพอดีจังวะกลับมายังไม่รู้แล้วก็เทฟังอยู่คุณเบิร์ดอยู่ชลบุรีอยู่หน้าอยู่เทขายเทชลบุรีไม่ได้ฟังสองวันนี่ฟังทุกวันเนี่ยคุณพีระนันเพชรสุวรรณเสียนิวกู๊ดดีไซน์นะครับนี่ฟังกันทุกคนทุกฐานอ๋อนี่พี่นาเดียบอกแล้วว่าไปชนไกลจังวะเจอกำนันแคล้งบ้างเปล่าว่าไปไกวนู่นแลทุ่นๆไปพร้อมๆกันฐานอาจารย์สุประวัติแล้วก็ฐานผู้ใหญ่มู่แหลมซ้ายนะครับมีผู้ใหญ่มู่ก็มาฟังทุกวันเนี่ยเสื้อหนังบัญชาแขเซ็ตแล้วจังวะ
4: ไอ้ยะ
3: หน้าวัดดีถึงทุกคนทุกฐานเลยครับ
4: วัดขี่พังแล้วจังวะ
3: วัดแล้วเ
4: ว้ยวัดแล้ว
3: บอกคุณกู้ได้แคบๆพี่นะ
4: ทำร้านนั่นเหรอ
3: ทำโน่ปลาชุมพอโน
4: ่ร้านนั่นชา
3: ร้าน
4: ชาร้านนั่นชา
3: ไม่ค่อยเท่าไรเหรอ
4: ไม่ค่อยเท่าไรเจ้าของร้านเหลือๆอยู
3: ่นี่วางนี่เอามัดเพ้
4: เจ้าของร้านวางนี่เทมาดอมอยู่ตามบัวถาบ้านด้านนู่น
3: ครับ
4: ใครจ้างเจอแต่ว่าก
3: ี่ขายกี่ขาย

0: หมด
1: เอาหมดเออ
0: ตั้งทำเรือมาเลยวะ
1: โอ้ยนาดงจ้านเลยกำอื้นหน้ามาแล้ว
0: นั่น
1: เ
0: อง
1: เดี๋ยวมาโดมอยู่ว่างนี้มาแล่จังวะมาแล่เสียนเรือกำลังส่วนว่าผันพื้มัง
0: ครับ
1: มาแล่ทุกอกทุกใจอยู่ได้ข้าวเอ้ยคุณกู้ดีใจแต่ว่าผ่อนหนังใส่เสื้อสวยสำเสื้อใส่ใหญ่หวานนี่จีอ่ะ
0: เพื่อ
1: เหลวใส่เจ้าของร้านเสื้อว่าใส่เสื้อเลยพุ่งหงอหน่วยหน่วยเดียวแม่เฮ้ยหนังถึงกับแคบคาง
0: นั่น
1: แคบคางกับเฉือนะผมพยายามสังเกตแล้วมันพยายามพยุงอย่างสุดตัวแล้วนะ
0: นี
1: ่รังตึงเพลง
0: เขาเราอย่างว่าสมส่วนนะถอดบนท้องท้ายนี่สมส่วนเท้ากันว่าวางจะเป็นเกลือคุณมาใครดีเพื่อ
1: พุ่งเท้า
0: เลยโลนิมิตโลเอติดนิมิตโลเอเซฟประสาทกล่าวโบชัดนะ
1: ฮะพี่น้องเอ้ยวันนี้อากาศเทหัวท้านี
0: ่ครับ
1: ค่อนข้างที่จะใบอ่ะพี่น้องนะคนผมว่าคงจะอย่าตกฝนเลยอย่าตกวันนี้อากาศทำยุบวันนี้นั่งแหล่เรือสาไม่ร้อน
0: นี่คุยกันได้เหรอ
1: คุยกันได้
0: คุยรู้เรื่อง
1: เดี๋ยวว่าหวานูล่ะตะแหล่ตกนักโตได้ก็อุ่มอุ่มได้ก็
0: พยาหัวแรง
1: อุ่มพยาหัวแรง
0: ฮะ
1: วังก้อนเทกัดสามขึ้นโอ้โกโก้น้อยแข่งเรือมรกต
0: ครับ
1: ฝนมามืดครึมขึ้นมาทางทิศบูรพาน
0: ั่นแน
1: ่คุณบ่วิวโอไปยื่นข้างหน้าปั๊บกำทรายขึ้นมากำนั่นทีแล้วก็หลายขาท่าตกไม่ยึดพี่น้องเอ้ย
0: นี่ผมมีคนยืนยันนะว่าขาท่านี้ใช้ได้อะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ถามสอทอบอมมู
1: สอทอบอมปานามอ่ะ
0: ปานามลังชั่วแน่
1: เพื่อ
0: แกเคยใช้หรือยังวะ
1: นี่ยัง
0: นั่นแหละวิ่งโลกุ้งโลปลาไปถังนู้ว่าควายข้างบนปลาสมุทรสาขอสมุทรปราการควายนู้ว่าใช้ได้ขาท่าหนองบ่วิวจังวะ
1: นี่ยัง
0: ตกไม่เลยเห็นทาง
1: ตกต้องจอดตกต้องจอดด้วย
0: ครับ
1: แม่ขาท่าสักซิดจริงแง่บ่วิวเนี้ยนะครับซึ่งเหมือนวันนี้หัวถาพี่น้องนะมีแม่ค้าแม่ค่ายมาค่ายขายยันเลยพูดง่าย
0: ๆเห็นพ่อค้าก็ยังเหรอ
1: พ่อค้าก็ยังมั่งนั่นแหละแต่น้อยอ่ะแม่ค้า
0: ครับ
1: มีโลจินทอดมั่งกับอะไรกับคนเรียผมเรียไม่โทษไอ้เทวัตเฟ้นฝ่ายทอดฉุบน้ำมันเหลืองเลื่องกันไม่รู้กันเลยนั่นแหละปัจจุบันก็มี
0: ครับ
1: ฉุบชีตเ
0: ออว่ามันทอดเออ
1: ไม่รู้ไว้แล้วก็ถั่วต้ม
0: ครับ
1: ถั่วต้มมีใช้ได้นะบ่เดียวหลุงนั่นบ่ผมแล้วลุงนั่นมารู้ขนาดลุงยังฟันสองเซถั่วต้มยังเขียวอ่อน
0: ไหนซะนั่น
1: ต้มเปื่อยอย่างดีเลย
0: ไหนซะนั่นไปซื้อถั่วต้มกับไก่กาชายกรออีสานนะทีล่างถ้าเห็นลุงนั่นคนที่ไปซื้อที่ว่าควันงออยู่เซเดียวนะครับ
1: กับ
0: พักกาดกับขิงดองไม่ต้องแทมนะตื่นเอาเป็นส่วนรถเลย
1: แม
0: ่กับพักกาดกับขิงดองนั่นแหละ
1: ผมประทับใจนะ
0: ครับ
1: แกเขียวไอ้กาดพักแต่ก็แทมมันก
0: ับ
1: ลำเปลี่ยนแกเขียวมันขีดตัวหลุดไปเลยเป็นรูปผมนึกว่าก็คิดตัวเอาแล้วๆหลุงนั่นเคี้ยวปัก
0: นั่น
1: เอ้ยควันไอ้นี่หมาต้านนี
0: ้นาคีคลาดคุณว่าพื้นนะ
1: เพื่อ
0: ภาพน้ําเวลาครบ
1: ภาพน้ําเวลาก็ควันมื้อจริงเลยแต่ครบเจ็บปัน
0: นั่นแหละ
1: นั่นแหละเลื่อยเสียเดียวหลุงนั้นนึงอีไม่กี่วันก็เป็นสนั่นภาพน้ําเหี้ยว่ามาถึงผมผู้วันนี้ไม่ใช่เพื่อน
0: ครับ
1: เพราะแกไม่โกรธก็เพราะมัน
0: ล้านนี
1: ่ล้านที่โกรธเออโกรธล้านมาดิสำปรือมาแล้ว
0: นั่นแหละ
1: เพราะว่าแกโลตาหน่วยนี่นั่นแหละ
0: พี่น้องกันเออก็
1: พี่น้องเลยยาผมน้องพ่อแก
0: โอ
1: ้แม่เอ้ย
0: นั่น
1: แหละอยู่นั่นที่โกรธผมมากโกรธไหม
0: แต่ขอเพลงแผลๆนะแต่เดี๋ยวว่า
1: ขอเพลง
0: ขอเพลงรายการเทรูรีเดือพระก็บอกว่าขอเพลงเลยนะ
1: ขอเพลงน้ำตาพั่วใช่ไหม
0: นั่งฟังไปร้องไปอะไรเนี่ย
1: ร้องตึงบ้ามเพื่อนลุงนั่นนู่นร้องไปปลาโนวะ
0: ไปร้านไหนอ่ะ
1: ฝ่ายที่ประจิ้มผมบอกวัดเก่าแง่น่ะน่าจำจำเสียงอือๆบอกว่าผมบอกไม่ต้องพูดผมเข้าใจเต้น
0: ไอ้ย
1: ามตาที่พลัดเต้น
0: ย
1: ามตาที่พลัดเต้นนั่นน่ะ
0: วันนั้นลุงกาล้านนี่ใช่ใครใ
1: ครใครใครเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่เอาพูดเรื่องเดียวว่ะ
0: อะไร
1: ยับไปเรื่องเดียวแหละการเรื่องยับไม่ค่อยยั่นนะมืดกว่ามืดฝนวันนี้ถ้าพุทธโทเปรียเดียวไม่จะไปโทหลวงบ้านนั้น
0: ครับ
1: พูดใครแดใครเหลือตัดสินเลย
0: นี่ไปใครเหลือตัดสินเลย
1: ใครเหลือตัดสินเลย
0: ครับ
1: สองวันสวัสดีที่ผ่านมาพี่น้องนะที่ยึดไปเนี้ยม
0: ี
1: ความคืบหน้าตอนนี้เหลือตัดสินผมก็มาได้ไปแล้วไหมเห็นจากคุณอิติกรสินทูเซนโน
0: ่แล้วก
1: ็หัวของปีมาเคยอยู
0: ่ท่านกำนันโซพลคำจิต
1: ครับ
0: ท่านเทพฤกษาชมรมกำนันเมืองบ้านส่งมาให้
1: ดำเนินการแล้วมัน
0: นั่นแน่ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่นี่นำเกาหลีเลยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปฉีดล้างหลังคาฉีดล้างตัวเรือแล้วก็เคลื่อนมาไว้ทางด้านหน้าแต่เอาหลงคลองยังไม่รู
1: ้ยัง
0: นะหน้าที่ยังนะนี่ภายใต้การดำเนินการของท่านกำนันโซพลคำจิตหรือกำนันเคร่งนะครับ
1: ได้ข้าวที่ถาสีไม่บ่าว
0: นั่นแน่รองศาสตราจารย์ดร.บุญยิน จินาจินเทคอยช่วยดูแลอยู่สำหรับเรือตัดสิ้น

0: จอดอยู่ท้าวัดแหลมซ้ายหน้า
1: พอพูดถึงดร.บุญยินนี่เรือตัดสินลำนี้นี่ท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเลือกครั้นนั้น
0: ครับ
1: นะครับเจ้ามาชายกันอยู่ในคณะนี้นะครับก็มาจากดร.บุญยินจีนาจินนี่แหละ
0: ครับผม
1: ที่รวมด้วยช่วยกันกันมาตลอดนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือตัดสินไม่ต้องหวังเวิร์ดรออย่างเดียวในคณะนี้ก็คือรอที่จะทาสีให้เสร็จเรียบร้อยนะครับรอทาสีไม
0: ่
1: ลั่งจะทาสีเสร็จผมเชื่อเหลือเกินว่าแมคโครแรงดันสูงจะพลักเรือตัดสินลงน้ำทันที
0: เฮีย
1: นานมัน
0: แมคโครแรงดัน
1: แต่ไม่รู้ว่าแมคโครเจ้าเดิมบ่นะ
0: มาไม่รู้บ่พื้
1: อ
0: ไว
1: ้แมคโครคุณสมคิดแล้วพื้
0: อ
1: ไม่รู
0: ้นั่นแหละ
1: ปอ
0: ไก่ควายนูเขาก็มี
1: กันนะ
0: เลือกกันนะ
1: มี
0: นี่ต้องขอบคุณแม่ผมพูดถึงแมคโคร
1: ขอบคุณใครแล้ว
0: ขอบคุณวันนั้นที่เรือเตาเข้าเซ
1: ่โอ้
0: เรือเตาเข้าเซ่นี่ฐานกำนันเจริญรอบบุญยมนะครับฝากขอบคุณไปถึงแมคโครขอโก้ถึงแหลมทราย
1: กับ
0: ขายซอดแสงสุวรรณเหรอ
1: ซอแสงสุวรรณ
0: นั่นแหละมาช่วยพลิกตัวเรือแล้วก็ดันตัวเรือเต้าลงคลองลังส่วน
1: ครับ
0: เป็นที่เรียบร้อย
1: นั่นมัน
0: นั่นเป็นนิมิตไม่ไม่ความว่าปีนี้ไม่ต้องเป็นห่วง
1: ไอ้ยา
0: ครับพี่น้องที่วังเวิร์ดรอแล้วว่าเรือเต้าพอพรื้อเร็วไปถึงได้เร็ว
1: ครับ
0: มันได้ตอนนี้ลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้อง
1: นั่นมัน
0: นะครับ
1: แต่ผมได้ยินมาจากท่านกำนันเจริญรบนะ
0: นี่ผมที่ตีรองเข้มก็นี
1: ่เพื่อ
0: กันถ้าเจอใช้กรอมาวางให้ข้างนางดึงกลับแล้ว
1: อย่าทำเงี้ยก็จะยู่ไม่จะ
0: ครับ
1: ไม่จะมีแก้าวเขเร็ว
0: อ๋อ
1: แต่กำนันเจริญรอบอผมพนีแล้ว
0: เพื่อ
1: เทสาเฮเทอกันเรือเต้าลงน้ำมัน
0: เพื่อนชาย
1: รำคาญคุณบาวิวใช่ไหม
0: เพื่อ
1: พุทธเพื่อเอาลงไม่เอาลงเหรอซึ่งกำนันวะแม่วะภายใต้การดูแลของทีมงานเขาเซ่ท่านกำนันเจริญรอบทีมงานของวังตะก้อรวมด้วยช่วยกันเรือเขาเซ่ที่ลงไม่ได้หรอ
0: นั่นเหรอ
1: ซึ่งเอาลงให้เฮ็ดเลยวะแม่ลงแน่นอน
0: นั่นแหละชายได้
1: ต้องให้ได้พันนี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: นี่
1: ท่าน
0: ถึงเวลาถึงท่านผู้ใหญ่มู่ไว
1: ้ครับ
0: ผู้ใหญ่มู่หนาข้าหรือผู้ใหญ่มู่หนายา
1: ผู้ใหญ
0: ่ตำบลไหนกันแน
1: ่ไม่รู้ตำบลไหน
0: แต่ถ้าหนาข้าผมไปกันนาผู้ใหญ่หน้า
1: แต่ถ้าหนายานกดไล่คนแร
0: ่ครับ
1: กดไล่คนแร่เลย
0: ผู้ใหญ่มู่ส่งข้อมูลมาว่าเรือตัดสินกำลังท่าซี่อยู่ในขณะนี้จังวะ
1: ครับ
0: นั่น
1: แต่ว่าผู้ใหญ่มู่หันมาบอกผมวันนั้นนะ
0: เพื่อ
1: ช่วงนี้ยิ้มว่านเลยวะจริงเหรอตอนนั้นนะผมก็ไม่เข้าใจผมนั่งนึกพักกันแต่เห็นแกว่ายิ้มว่านช่วงนี้ยิ้มว่านมา
0: อันนั้นเหรอ
1: เห็นแกว่านะไม่รู้เรื่องอะไรนะ
0: นั่นแหละ
1: ผมก็ไม่รู้กัน
0: เอาละยายครอกันนั่งเพไปเรื่องเรือนะ
1: เอามาต่อ
0: ครับ
1: เรือเต่าโคเซลงแน่นอน
0: ครับ
1: ไม่ต้องหวังเวิร์ดเรือตัดสินกำลังดำเนินการในขณะเดียวกันเรือปล่อยอีกไม่กี่วันก็คงจะดำเนินการอย่างแน่นอนเลยครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านกำนันโสพลคำจิตนี่พูดทับธรรมให้ผมไปคุยครับท่านโกน้อยเน
0: ี่
1: ยคุณโกเวทตันติประวันเจ้าของตลาดมรกตวะจะเอาเรือของแพตลาดมรกตเนี้ย
0: นั่นแหละ
1: มัดรวมกันเป็นเรือปล่อยทีนี้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ชายเรือได้ก็ทองแบน
0: ชายเรือทองแบนโตข้างหน้าไปให้ยืดยาวเขาไปอีก
1: ครับ
0: น่าจะได้ปล่อยเรือหายสาเหตุที่ว่าเหลือพื้นต้องไปเอาโกโก้น้อยเนื่องจากเห็นแล้วว่าสนามมรกตเทพานมานี่กรรมการลงไปยู่บาย
1: บาย
0: ห้องน้ำห้องถาเลยดูดี
1: มาท่านพี
0: ่มาท่านในโกน้อยจัดนายมีหลังคาสวยงามนะครับมีหลังคาช่วยงามฝ่ายใต้การหน่วยการก็คุณมาไข่ช่วยออแบบแล้วอ่ะไม่ใช่เหรอ
1: ท่านพี่มาไข่ออแบบจมนานแล้วมาได้ออมั้ย
0: ท่านในขวับมาไข่คุณออแบบผมไม่ใช่เชื่อ
1: วิศวกรลาดด้วย
0: วิศวกรลาด
1: มาจ่ายมั้ย
0: แสดงว่าที่ผมเที่ยงเท่าน่ะ
1: พี่มาไข่ออแบบจมแม่อ๋อวังก้อนไปออแบบก็ที่ตั้งเครื่องสูบน้ําโอ้หันลั่งให้เม็ดเลยซะลงไปสูบใต้ท้องเลย
0: ครับ
1: แม่ได้โวแล้วก็พี่ไก่นะครับพี่น้องครับซึ่งทีนี้บอกผู้ถึงลาดมรกตผมผู้ตะกี้แล้วนะ
0: เอาวะ
1: ผู้ถึงลาดมรกตต้องผู้ที่นึงแล้ววะวันที่13 14เนี่ยเทลาดมรกตมีการแข่งขันเรือ32ฝีพายพี่น้องเอ้ย
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนี้เรือที่มาทำการสมัครที่จะทำการแข่งขันเนี้ย
0: ม
1: ี16ลำแล้ว
0: ประกอบด้วย1
1: นั่นมันบอกเลย
0: เอาเลย
1: ไ
0: งได้รู้ก็ได้ตามไปแล้ว
1: ร้อยจริงไงคุณบอก
0: เ
1: นี่ย
0: คือเรือซีครินทิพ
1: ย์นั่น
0: สังกัดโรงเรียนเมืองลังส่วน
1: ไปไหน
0: น่ะ2เรือเพชรนาค่าสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาค่า3เรือแม่นางมัชชาสังกัดวัดแหลมทราย4เรือเพชรบุรพาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพยา5เรือพรพระวิษณุสังกัดวิทยาลัยกาชีพลังส่วนพกเรือชนละเทพสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำลังส้วน7เรือพระนเรศวรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดง8 เรือมัชชาหนูสังกัดองค์การ

0: ริหารส่วนตำบลบ้านควรเก้าเรือเทศซองสมุทรสังกัดเทศบาลเมืองลังส่วน
1: นั่นมัน
0: สิบเรือพรแม่ยาเนยสังกัดเทศบาลตำบลบางมากสิบเอ็ดเรือสิงซ้ำรานสังกัดตำบลฮาดใหญ่สิบสองเรือเจ้าแม่ใส่ทองสังกัดเทศบาลตำบลท่ามาพลาสิบสามเรือเทศชลยันบางพร้าวที่รักสังกัดบริษัทชลยันกรุ๊ปแพงทุเรียนเจ๊แดงเฮียไก่สิบสี่เรือเทพชลทีสังกัดไหนพี่เบิร์ด
1: บางน้ำจืด
0: อ๋อสิบห้าเรือเทพโพเรียงสังกัดเทศบาลตำบลภูมิเรียง
1: ครับ
0: แล้วก็สิบหกเรือประกายเพชรสังกัดตำบลบางมะพร้าวนะ
1: แล้วก็สิบเจ็ด
0: เอาเลย
1: บ่เลย
0: เทนไหนเหรอ
1: เรือสี่หนุมาน
0: สังกัด
1: ตำบลวังตะก
0: ้อ
1: แม่
0: พ่อท่านกำนันเดียว
1: พมโอกาสหัวประกันเลยมาแน่นอน
0: กำนันช่วยไม่ส่งเสือป่ะ
1: อย่าไม่ส่งกำนันหน้า
0: อุดเชื้อ
1: ท่านนายกอ้อยท่านกำนันเดียวต้องส่งเลย
0: ครับ
1: ไม่ส่งพมโทรตัดคอเลย
0: ครับ
1: พมโทรตัดคอแล้วพมมาตัดคนเดียวพมบ่าวพี่มาเคยประกัน
0: ครับ
1: ชาติไทยฮะโอ้ยเดี๋ยวมาพูดกันต่อว่า
0: แหละ
1: ฟังเพลงแล้วก่อน
0: นี่เพลงแล้วก็ข้อค้างมาตั้งเทียมวันศุก
1: ร์
0: ที่คุณสุรินทร์ทองน้อยข้อเพลงรักอันตรายมาท่านสอทอมี่เทศบาลก็เพลงมีเมียเด็กมา
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้เพลงเอาข้อจองไว้เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ก่อนนะ
1: ครับ
0: ข้อมาจากคุณสัจจนัท
1: ทวารา
0: ลุงโรน
1: นั่นแ
0: หละฟองซาโคกอยู่หวังก้อน
1: บอกก้อนเนี่ยชื่อจะรวย
0: ครับไม่รวยไง
1: ไม่รวยไงเปลี่ยนเจอแล้วกูรวยด้วย
0: นะ
1: ลุงโรนมาท่านเลยบ่เปลี่ยนเจอถึง
0: ใจถึง
1: วางนี้ติดยิ่งอยู
0: ่ครับ
1: ถึงยิ่งกันไม่ได้ชอบง่ายๆนะ
0: เพื่อ
1: ชอบเฉพาะแม่ค้าที่ขายน้ำเท่านั้นล
0: ุ
1: งโรนฟังเพลงห้องนอนคนจนแล้วมาพบช่วงต่อไปครับ
0: ครับ

อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุ

0: สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ครับ
1: เข้าสู่ช่วงที่สองแล้ว
2: แหมเฮ้ย
1: แคบจริงๆเวลานี่ไหมนี
2: ่ไปเพลยเลยนะ
1: นั่นแหละ
2: ไปเพลยเลย
1: เดินไม่ยึดพุท
2: ธแหมนี่ทำงานนะทำเหมือนเวลาวันนี้นะ
1: ครับ
2: ทำไม่มียึดหน่อยจะมัดท่าน
1: นั่นแหละ
2: ครับ
1: อาจารย์ประชาที่เอาไปแขวนคอเหรอ
2: นั่นแหละ
1: ป้ายเอาให้แล้วขอต้นนั่นต้องขอท่านดีแบบงูอย่าเอาเว้ยท่านที่ยังไม่ใช้ได้ก
2: ็ท่านได้เหรอ
1: ท่านเป็นกิ้วในซ้อมก
2: ็ส่วนกลางขนาดใหญ่
1: ให้เป็นหัวไม้เถอะ
2: เป็นหัวไม้
1: นะครับ
2: น้ำมัน2ลิตร
1: นั่นแหละ
2: แหมเอ้ย
1: นี่วัดดี
2: ครับ
1: ไปถึงทีมงานของนู่นชาลายันนะครับของนครศรีธรรมราชซึ่งว่าที่พาเรือมาซ้อมอยู่ต่อไม่กี่วันนี้ที่ลังส่วนนะต่อเช้าเวอร์ต่อเช้าที่มาชมเรือซ้อมกันที่พามากันนะมาเที่ยวทีมงานช้างมุนตีมิตรพระหรือว่าลุงฮีดนะคุณจำรัดทับแก้วนี่ฟังอยู่กันแล้วก็คุณนายจาละแมวผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งวิญญาณวัดป่าซา
2: สิทธิ์หนองพม
1: ครับสิทธิ์หนองเอาคุณเบิร์ดนะครับ
2: เขาทักมาว่าสวัสดีเจ้าพนักงานส่งวิญญาณระดับ9
1: อย่านี่10ปี
2: นี่เขาระดับ4แล้วตอนนี
1: ้ครับผม
2: ระดับ4แล้วเพิ่งบรรจุนี
1: ่คุณปีร่มเพชรเจริญนี่ฟังอยู่ทุกวันเหมือนกันแหละแต่คุณเพชรเจริญต้องถามพี่ก็อยู
2: ่
1: นะครับ
2: ประสานสอนตะโก้มาน
1: ี่แล้วก็
2: เป็นครูนะเป็นครู
1: พี่รงนะรงควันรับนี่เรียกว่าเทพโตคนตกอย่างนักเรือเอาไว้อันนี้ไม่ต้องจ้อง
2: กัน
1: นะ
2: ไม่เคยเชื่อได้พี่รง
1: ฮะ
2: ไม่เคยเชื่อได้
1: ไม่เคยเชื่อได้เออ
2: ไม่เคยเชื่อได้เอาแค่บ้าน6ชิ้นนั่น
1: ก็4มุ้นน่ะ
2: ฮกภรรยา
1: จ
2: นชิ้นเลย
1: นั่นแน
2: ่ทั้งเช้าถึงเอาจักรยานโอตี4ว่ายกขึ้นพัดพาพัดได้ถึงเอาจักรยานโอพอได้จักรยานโอเคปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดไปทันที
1: ครับ
2: ถึงมากับบ้านนึงโอกาสน้ำลุบๆอ่ะ
1: ไอ้ให้มีเงื่อ
2: ให้มีเงื่อ
1: พ่อก็รองเข็มเดี๋ยว
2: พ่อกัน
1: นี่รองเข็มโอ้จ้าบ้านนี่วางนี่ใส่รองเท้าผ้าใบใส่ถุงเท้าทุกวันเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นพอตามท้าที่กลับถึงเอาน้ำเที่ยวพรมๆท่านแต่แม่พี่เยี่ยมให้หนองอ้อยได้เห็นว่าเสื้อเปียกฮิตจัง
2: รองเข็มนี
1: ่นั่นแหละ

0: เอ้ยไปได้ไปได้ไหมดอกเอ้ยยั่วถา
1: อย่างหันทำแล้วนะ
0: ครับ
1: เรื่องทัดมาพี่น้องเอ้ย
0: เรื่องอะไรเหรอ
1: เรื่องกองเชีย
0: มดเลยนะเรื่องเพื่อนนะ
1: เรื่อง
0: ไปเรื่องเรือ
1: ที่เรื่องเพื่อนหมามดแม่แต่ต้องพยายามโจมาเอาเรื่องอื่นมา
0: แ
1: ท้ผู้เรื่องเพื่อนนักไม่ยั่นแน
0: ่ครับ
1: แต่เรื่องเพื่อนนะผู้ได้เพื่อให้ห้าชั่วโมงก็ผู้ได้เรื่องเพื่อนจบแต่โดยเฉพาะคุณบ่าววิวนะ
0: เอาวะ
1: ผมหมายเท่าไร
0: ไปเรื่องกองเชีย
1: ไปกองเชียก่อนเอากองเชียพี่น้องหน้ากองเชียในขณะนี้นะครับแต่หัวถาเนี่ยมีการมาทั้งหลายกองเชียร์แล้วแหละไม่ว่าจะทีมงานของตำบลบางพร้าว
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่ทั้งอย่างเดียวนะบางพร้าวอะ
0: บางพร้าวนี่มีเงินเลื้อ
1: นานมาก
0: ปีแล้วนะครับปีแล้วนี่มีเงินในการสนับสนุนเรือในการทำเรือยาวจำนวนเงิน 90,000 บาทนะ
1: โรดี้นะ
0: นั่นแหละโรดี้ท่านกำนันเจมลาขวัง
1: ไอ้ยะ
0: เรือ 90,000 ปีนี้ได้เทพื้นในโรงเรือเรียบร้อย
1: นั่น
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งเอามาทำอัฐจันทร์เล็กเทวทาน
1: ั่นมัน
0: ให้กองเชียร์ได้มายู่มานั่งแลมาชมกัน
1: ครับ
0: เทบริเวณกองเชียร์ของบางพร้าวนะ
1: ครับ
0: น่าไม่รู้อย่างเรื่องบางพร้าวผมที่โกยติ
1: ถึงพอทำเรียบร้อยทำมัดท่านกันหนู
0: ครับ
1: ทีมงานบางพร้าวตัดยาตัดได้ทำความสะอาดเรียบร้อยไม่แล้ว
0: นั่นแหละ
1: นะครับแล้วก็ทีมงานทัดมาคือทีมงานของป้านามลังส่วนนี่ก็ทำเตี้ยนแปลบเลย
0: นั่นแหละป้านามลังส่วนนี่เตี้ยนแปลบพุ่มโฉบไปเทมาเคียนกับซี่เคียนไล่ไว้ชาวปากน้ำตำบลปากน้ำลังส่วน
1: ครับ
0: ซี่นั่นทนยิ่งนะ
1: ทนติด
0: อยู่2ปีอะ2ปี3ปีนะ
1: ติดติ้งทนจริงยาวนานเลย
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือทีมงานของปากน้ำ
0: ครับ
1: ซึ่งซี่สาบข้าวมาแล้วว่าวันที่7ทีมงานของตำบลวังตะก้อจะมาทั้งแล้ววัน
0: นั่นแหละ
1: มาตกแต่งมาทำความสะอาดกองเชียร
0: ์ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งเพได้พูดมั้ยเนี่ยถูกกองเชียร์พ่มเชื้อเหลือเกินว่าถูกกองเชียร์ไม่มีกองเชียร์ในได้แม่มาดำเนินการแต่ว่านั้นนั่นมันยังเหลือเวลาอีหลายวันครับซึ่งอาจจะมาพร้อมทีเดียวในวันที่12เททางป่าอ้อก็ได้
0: ใช่
1: แต่ว่านั้นในทางวัดทางเพยาลืมหน้ากองเชียร์ในที่ต้องการสมัครกองเชียร์นะครับสมัครกองเชียร์เพื่อแข่งขันชิงถ้วยประธานเนี่ยไปสมัครได้ที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: ตั้งแต่วันนี
1: ้ไปสมัครได้ที่ผีเศร้าวัน
0: อ๋อ
1: ผีเศร้าหรือผีทวันรัตน์กาญจนสวัสดิ
0: ์เลขาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: นั่นแน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าหน้าเศร้านี่ตุ่นเรียนาไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเรียกผี
1: ต้องเรียกผี
0: ครับ
1: เพราะแกสั่งแล้วถ้าเรียนารับคำละยี่สิบบาท
0: ตีอะ
1: ซึ่งเพราะฉะนั้นต้องเรียกผีเศร้าไว้เพลและ
0: ครับ
1: นะครับแล้วซึ่งทัดมานะครับก็เป็นเรือพระนาม
0: ครับ
1: นะครับเรือพระนามนี่ปีนี้แลที่เงียบเง่าสักทีแม่พี่น้องชาวต้นคุณอย่ายอมมาพี่น้องชาวต้นคุณนะมาแล้วพาเรือพระนามต้นคุณมา
0: พี่น้อยกันนะพี่น้อยคนขับรถของวัดต้นคุณ
1: ครับ
0: นะครับพันปื้อมาร่วมด้วยช่วยกันอีกสักปีแล้วพี่น้องเอ
1: ้นู่
0: อที่ไหนอ่ะ
1: ทีมงานทำข้าวเกลียบปะน
0: ี่นั่นแหละทำข้าวเกลียบก็พอล่วงหน้า
1: ครับ
0: มาช่วยกันอีกสักปี
1: ม
0: าเป็นซีซั่นกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดนะกรณีว่าถ้าจำไม่ผิดนี่เรือพระนามที่ชิงถ้วยสมเด็จพระเถ
1: ร
0: ครับในปีที่ผ่านมานะ
1: ซึ่งก็นี่ทราบข่าวว่ามีน้องไม่เรือพระนามขายหนองไม่ก็คือทีมงานของอำเภอละแม่เลย
0: จ้าวัดป้าน้ำละแม่
1: วัดป้าน้ำละแม่
0: ของท่านอาจารย์กุ๊ก
1: แม่อาจารย์กุ๊กร่อยจริงนะ
0: ส่งเพ
1: โอ้เพจริง
0: พอเรือประบอกมาเซ่แล้ว
1: นั่นแหละ
0: เอาเรือพระนามแล้ว
1: นี่ตั้งแต่บ่าวันไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในวัดผมว่าวัดพัฒนาขึ้น
0: คิดโทแล้วผมไปสาบข้าวสาบคราวมาคิดโทแล้วที่อาจารย์กุ๊กส่งบ่าวันมาพักเรือปีนั้น
1: ครับ
0: สาเหตุจะได้มาพักเรือคุณรูปแล้วอ๋อ
1: ผันพื้
0: นตีไปซ้อมเรืออ
1: ๋อ
0: ตีไปซ้อมเรือแกหัวท่าล้มท่าเดียวรู้แล้วก็ตั้งกิโลเลยต้องมาพักเรือแล้วได้
1: อ๋อผลัดเรือ
0: นั่นแหละอาจารย์กุ๊กก็ต้องส่งมาพักเรือบนดอนว่าวะ
1: แหมเฮ้ยเดินดินล้ม
0: อะไร
1: ไม่รู้ใส่เสื้อกาว XL วันนั้นมีคนที่ให้เสื้อเลย
0: ครับ
1: ซึ่งก็ท่ามาน้องใส่ไซส์อะไรอ่ะกาว XL ครับเล่งล้ำเลยเรียกว่าน้อง3ตัวแล้วเสื้อผีวะไม่จําได้เว้ยแม่เอ้ยตัวแกมันใหญ่เกิดมา4โลได้ป่ะ4โล9แม่เอ้ยแกโกนเกิดได้พื้นกาวซ่านตุง5โล
0: คุณเรียกพื้นนะ
1: หัวโตทรมานแม่ฉายาก็คนแม่รู้จักเป
0: ๊ะ
1: นะครับนั่นก็ทีมงานเรือพระนามนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เรือตะลบครบคันก็คงจะมีเรือเต้าแน่นอนแล้ว1ลําอีกลํา
0: แล้วก็ฟ้าความคิดถึงไปถึงโจรสลัด
1: โจรสลัดหน้าม
0: าครับนะ
1: นี่ชาวบางพร้าวได้ยินเขาไหมโน
0: ้ยักษ์พ่อพื้อนี่ยักษ์
1: พ่อแดง
0: ครับ
1: ก็คิดถึงแล้วอ่ะ
0: นั่น
1: แ
0: ห
1: ละถ้ายักษ์ตัวแม่มาไม่รอดยักษ์โหลน่าจะมาย
0: ักษ์โ
1: หลยักษ์โหล
0: อยู่ข้างวัดเปล่า
1: อยู่แต่ว่านี่นะครับพามาแล้วยักษ์พ่อแดงแล้วก็โจรสลัดเรือสาวเสื้อ

0: ไ
1: รครับ
0: เรือได้อีอ่ะเรือปลาหมึกปลาน้ำ
1: นั่นแหละ
0: เดี๋ยวถึงยังมีเรือเชี่ยวกับพี่น้องชาวปลาน้ำอีล้ำเงิน
1: ครับ
0: เทเอากลองถมบ้าขึ้นมีชิงมีจาบคุณจำได้ป่าว
1: จำได้ผมจำได้ที่ฝ่ายปลาน้ำ
0: ลำนี้หมาท่านนี
1: ่ครับ
0: เรื่องนี้ให้คุณพูด
1: มาพูดไปเอาคุณเอา
0: เห็นเห็นชำนาญเกือบไปยู่กับพี่ตั๊กเมื่อก่อนนะพี่ปลาน้ำ
1: แข่งกันเลยพี่ตั๊กคือเดี๋ยวนั้นก็
0: เมื่อก่อนคุณบ่าวิวเมื่อ 2-3 ปีก่อนเลยครับมาบ้านผมนึงเอามือมาป้ายตาผมนะผมมาพูดแซ่บนี่อ่อนนึกได้ไปคราวทอดมันทําทอดมันอยู่ปากกลางคืนนั้นทําทอดมันด้วยนะ
1: โอ้ไปถึงเรื่องนู้นแล้ว
0: เอาแล้ว
1: เอา
0: เร
1: ื่องได้เรือตะลบกบขั้นยัง
0: เนาะตะลบกบขั้นนั่นแหละ
1: แล้วนะ
0: ถึงก่อนด้วยนะครับอย่าลืมนะเรือโจรสลัดได้มากันให้ขับขังเหมือนเดิม
1: เอ้าขึ้นคุ้มนะท่านน่ะ
0: นะครับถัดมานี่ทีมงานฮาดใหญ่แ
1: ครับ
0: นี่สาบข้าวมาว่าทีมงานฮาดใหญ่มาถึงแล้ว
1: ผมได้รับทราบจากท่านสมพรสีทอง
0: ครับ
1: นะตั้งแต่วันเช้าตั้งแต่วันเช้าตั้งแต่หัวรุ่งตีห้าว่าเลยท่านสมพรท่านผู้ช่วยพรโทรมาบอกว่าวันนี้น้องเอ้ยวันเช้าอะนี่ตีเจ็ดนัดกันในผ่านหัวเขียนนะนะกินกาแฟกินน้ำร้อนไอ้ก่อนตีเก้าจะเคลื่อนกำลังพลมาหัวท้าแล้ว
0: นั่นแน
1: ่น่าตีมาถึงราวประมาณตีสิบเอ็ดแล้วฮะผมมาครั้งเย็นโอ้นู่พี่น้องชาวตำบลฮาดใหญ่ลุงร่งมายื่นก่อนเพื่อนเอ็น
0: เคยก
1: ็ลุงร่งจันทรี
0: มาแล้วกันหนึ่ง
1: ครับซึ่งเดียวที่ปล่อยครับครับคุณประเสริฐช่วยละแม่เลยมาพากลับกันนะ
0: ลุงร่งนี่กิดซึ่ง
1: นะ
0: ครับถึงแม้ว่าท่านจะหลวงรับไปแล้วนะแต่ก็เป็นคนที่น่ารักแหละ
1: ครับ
0: ด้วยจะแล้วจะเก๋นะครับผมก็กิดซึ่งแล้วแล้วบอกพูดซึ่งกันหนึกซึ่งนะครับ
1: นี่ถ้าลุงร่งยังอยู่ได้กินไก่ทอดทุกปี
0: กินไก่ทอดแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งแกทอดสูตรนี่ไม่รู้นะนี่บอกพูดไม่ใช่ว่าไม่พูดถึงหลวงหลวงกิดตึ้งกัน
1: เพื่อ
0: ตึ้งหนึกได้ความทรงจำแล้ว
1: ครับ
0: เกถอสูตรในกรอบหนอ
1: ข้างในแดง
0: เลือดในก็เป็นจุดจริงไง
1: ข้างหนอกรอบ
0: แ
1: ต่ข้างในแดงนะ
0: ข้างในอย่างแดงผมมองแหมนี่ต้นถอดปลื้อนี่ถอดให้ข้างหนอกรอบได้ป
1: าน
0: ี
1: ้แน่แน่หมาต้านนี่วันนี้ไม่รู้ทำไรเลี้ยงกันหน้าท่านนายกท่านได้ยู่เทขายนู่นแล้วท่านไปแลกเลยเลย
0: ตึ้งคุณบวิวคิดว่าคุณสมพรสีทองนั้น
1: เพื่อ
0: โทรมาบอกเตรียมตีห้าอย่างเดียว
1: เพื่อ
0: ยกขึ้นตีสี่ว่าจะขับรถรอบอวยชัยซ้ำเที่ยวบอกก็ถั่วมัด
1: วาดใหญ่มา
0: ท่านใหญ่วันนี้แม่เอ้ยทำเต้นว่าเลยอย่าเที่ยวขับรถบอเอ้ยทีมงานท่านใหญ่มาลีแล้วเลยพี่น้องนะวันนี้เห็นท่านนายกอภิสิทธิ์แดงประดิษฐ์มายื่นอยู่กัน
1: ท่านในพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารหลายคนหลายฐานผมตาไม่ค่อยดีเลย
0: ตาไม่ค่อยยัน
1: เลยเทปมองเห็นนี่ท่านนายกใส่เสื้อลายไง
0: นายก
1: ใส่เสื้อดำลายข้าวนะ
0: แม่ถึงหุ้นแหล่เห็นแตกไรกัน
1: แหล่เห็นแตกไรครับ
0: นั่นแหละโลติดประจิ้มไหม
1: นั่นแหละ
0: ตันนายกอะนะครับ
1: โลติดประจิ้ม
0: โลติดประจิ้มถึงก็แต่ว่าท่านกำนันเนอะ
1: ครับ
0: ท่านกำนันโก้ลงนังหัวเรือโก้จริงไง
1: นั่นแหละ
0: โก้สมเฉือเลยพี่น้องเอ้ย
1: นาสงสาร
0: แม่เฮ้ยหนังพ่อมเสี้ยวพอดีเสี้ยวแกที่โยเอวเคล็ดซะก่อนไม่ฝ่ายท่านนะถึงหนังโยอย่างเดียวไอ้ท่านกำนันโก้พ่อม
1: ว่าแต่ว่ากำนันนวลไม่หยุดต่อเทสโทเดสเลยว่าปะ
0: น่าสงสารนะ
1: ครับ
0: ว่าพูดถึงทีมงานฮาดใหญ่นะ
1: เพื่อ
0: มีเรือสวยงามกันแล้วทีมงานฮาดใหญ่ปีนี้ทีมงานของโรงเรียนชุมชนวัดฮาดสำราญนะครับหรือว่าฮาดใหญ่ท่านผู้อำนวยการรจนากลิ่นหอมไหม
1: นั่นแหละ
0: นะครับทำเรือสวยงามท่านรองอ้อยแล้วก็ทีมคณะของ
1: คณะสภาวัฒนธรรมตำบลฮาดใหญ่ก็ลุงเม้งอ่ะ
0: ลุงเม้งไง
1: นั่นแหละ
0: ให้ลุงเม้งหนังมากันเอาลุงเม้งหนังมากันดี
1: ทำทาย
0: เอาหนังกลางเลย
1: เอาพนันเลย
0: เป็นเทพี่เลยแม่เอ้ยลุงเม้งเอาหนังทักรอบ
1: ครับ
0: นั่นแหละซึ่งทีมงานของฮาดใหญ่ปีนี้เรือสวยงามก็เอาวะเรือยาวก็เอาเรือพระบกก็เอาทางเพ
1: นั่นแหละ
0: ที่ว่าพูดถึงเรือสวยงามมีอีลำเล้า
1: ก็ใครหรอ
0: ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแหละ
1: ครูกลั่งเล้า
0: ไม่รู้ใครแหละ
1: บอกครูกลั่งปีใกล้ผองคนช่วม
0: ปีนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาเล้า
1: ครับ
0: แม่โซจริงแต่สาบข้าวว่านั่นแหละตอนนี้กับท่านผู้ใหญ่ยิ่งทางเพนะทางถูกตำบลแล้วยืมซองแล้ว
1: ประมูล
0: ประมูลที่เป็นเทพีแม่เอ้ยที่เป็นเทพีกำนันแจมยืมสานักนักกีตา
1: ครับ
0: จะได้หนังเป็นเทพี
1: ครับผม
0: เป็นเทพีที่แม่เอ้ยแต่นั่นแหละเรือสุดเรือสันที่ตรงนี้แต่กำนันแจมก็ไปหนังแต่ว่างนี้ก็พร้อมนะ
1: พร้อม
0: หุ้นดีหุ้นดีเดี๋ยวมาพูดกันต่อพี่ตั๊กทำมือแล้วพี่ตั๊กทำมือวะให้ฟังเพลงตักเพลงแล้ว
1: นี่เพลงเรียนส่งเข้ามาจากเจ้าเจ๊ก
0: ครับ
1: เจ้าเจ๊กอดีตจริงสักทิศวัดเข้าเงินก็มาหลายวันแล้วผมไม่ได้เปิดไทยนะ
0: ขอเพลงได้ยัง
1: เพลงมอเตอร์ไซค์ห่าง
0: ไม่ยะมอเตอร์ไซค์ห่างเหรอใช่ไหมแหม
1: ฟังเพลงนี้ถึงก็ลุงรินมาพอดีให้ลุงรินฟังกันกล่าวแควไม่หมดทีนะครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณี

0: แข่งเรือขึ้นขวนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหนองสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหนองสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหนองสวนอำเภอหนองสวนจังหวัดชุมพร
1: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
2: ครับเราสู่ช่วงที่สามแล้วช่วงสุดท้ายเหลือเวลา5นาทีครับ
3: เวลาที่หมดแล้ว
2: คุณเบิร์ตที่รับเออหงวงตาเรื่อยๆไม่พูดได้หรอแล้ว
3: หงวงตาปลื้มๆมันนี่หงวงแรง
2: ครับ
3: เจ้าอากาศมันดี
2: เย็นนี่เทวทาไม่มีฝนนะ
3: ครับ
2: ใครที่ออกมาเลยเรือซ้อมช่วงเย็นๆนี้ต้องมาช่วงตีสี่ว่าตีห้าประมาณนั้น
3: นั่น
2: นะครับ
3: มาแล้วนะ
2: มาแล้วได้เทวทาหรือมีข้องไข้แล้วน่าหลายคุณหลายฐานนึงก็ถ้าซื้อกินกันเรียบร้อยแล้วนี่ทันรองเขียมสร้างไงเจ้าหน้าที่เอาถุงดำไปแขวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่เทริมรัวครอบอัธจันทร์นั่นแหละนะซะเยเป็นทีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขของเทศบาลก็จะได้จัดเก็บให้ได้เรียบร้อยนะคว้าถึงเรื่องของความสะอาดกันนะครับ
3: ครับถึงผมหั่นไปเห็นเทตายต้นตีนเป็ดใกล้ๆนู
2: ่นได้อย่าตีนเป็ด
3: นู่ลิบๆปู่
2: อยู่ปลาหนู
3: เออ
2: า
3: หลังบ้านท่านนายอำเภอ
2: หลังบ้านท่านนายอำเภอ
3: หั่นไปเห็นหน้าพี่ต้นเขานึกได้หรอผม
2: เพื่อ
3: พี่ต้นโทรมาผมเมื่อวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับ
2: วันอาทิตย
3: ์ไปเดควายเขาหมวงเว้ย
2: ถามผมมา
3: เจอมีดเลยวะมีดนอนอยู่ปล่อยถึงแกก็แล่ใกล้ๆคุ้มๆพวกข้าวไปเฮ้มีดหยกขึ้นที่ท็อปแกแม่เอ้ยมีตัวเติบวะแม่ถึงหน้าบ้านมีอันติดรูปพระรูปเยอะอยู่กันมีก็เป็นลมในได้ก้าวไปตอนนี้มีว่าวูดมัดวะแม่เฮ้ยนอนเพื่อให้เหมือนมีแบบนั้นนะคน
2: ผมเองแง่เอาว่ายอมรับ
3: โอ้แม่เ
2: กือบชอกเลยนะตอนน่ะพี่ต้นน่ะ
3: เกือบชอกเลย
2: นี่ขอบคุณแล้วที่พี่ต้นเอาการลงกล้องได้ขึ้นหลังบ้านอำเภอเทศลักตอนอำเภอไม่ยู่ไปให้นะ
3: เอาแล้ว
2: ลงกล้องตอนนั้นว่านพี่ต้นเลย
3: ไอ้ยะ
2: ครับเจ็ดท่านเอาไปแจ้ผมว่าไม่เอาต้นว่าเอาว่าลงกล้องบ้านอำเภอกันวะ
3: แม่เฮ้ย
2: ต้องเอาฮีทแล้ว
3: นี่หลังบ้านท่านอำเภอมาได้แล้ว
2: นี่ตึ้งไอ้ยู่ในรถรัวราวสามเก้าไปแน่วันนั้น
3: ไอ้ยะ
2: ไปถึงบ้านต้นบ่
3: ไม่ถึง
2: ไม่ถึง
3: ผมไม่เอาแม่เอ้ยหาเหลืองหาครอเออ
2: นี่เรื่องจริงกัน
3: เรื่องจริงเลย
2: ว่านตอนนั้นว่านพี่เพื่อเลย
3: ครับ
2: ก็นายอำเภอข้างล่างกันนะ
3: ว่านนะ
2: ครับ
3: แม่ไม่ต้องปฏิไม่ว่านเพื่อ
2: ท่
3: านนายอำเภอก็ผู้จ้าไปรอ
2: ครับ
3: ขอพิงดูแลอย่างดีเรื่องงานเรื่องแข้งคอยที่รายการนี้ทันฟังทุกวันนะ
2: นั่นแหละ
3: ทันคอยฟังทุกวันตรงไหนเดว่าทันอยากจะเสริมไรก็ทันจะโทรมา
2: ครับผม
3: นะครับทันจะคอยบอกว่าตรงนั้นประชาพันธ์เรื่องนี้สักน้อยทันคอยบอกตลอดนั่น
2: ใช่
3: ท่านนายอำเภอหลังส้วนนะครับต้องขอขอบคุณหน่อยเป็นอย่างสูงนะครับ
2: นายมานิตบริพันธ
3: ์ครับผม
2: ครับ
3: ถึงอวันนี้นี่สามข้าวว่าการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ก็มี
2: ครับ
3: ได้ข้าวว่าได้ TLB
2: TLB เรือยาวถ่ายทอดสด
3: มาทำการถ่ายทอด
2: มันเริ่มซึ่งนี้รับชมอยู่ถึงเอาผมฟ้า

0: กันนะฟาถึงที่เอลบีกันว่าปีนี้มาไทยนะครับไทยไล่สดแล้วข้อความกรุณาเอาลงใน YouTube ให้กัน
1: เพื่อ
0: เพราะว่าไทยอยู่ในไล่สด Facebook แล้วพอถึงเวลา30วันมันลบสักหมดไปใจดำสิ
1: ตีไว้แล้วย้อนล่าง
0: อะไรตีไว้แล้วย้อนล่าง
1: ว่าตัวเองผักเสี่ยงยีบเรา
0: เชื่อได้นะไอ้เจ้าของเฟซบุ๊กไอ้ไรสตีฟไอ้ไรนะ
1: ขอเยี่ยว
0: เจ้าของเฟซบุ๊กไอ้ชาร์จใจดำยิ่งไหมเลยหายเวลาตามทิพย์วันถ้าบันรื้อมาเกินความสามารถของทีเอลบีไหม
1: แหมไม่ต้อง
0: ลงไปอยู่ในกับยูทูบเดี๋ยวใหญ่หนึ่งพอได้แล้วปีหน้าปีตากันแล้วนะ
1: อย่าตกใจ
0: ครับ
1: บายบายอยู่แล้วท
0: ี
1: มงานนี่นะ
0: ครับ
1: นะครับทีเอลบีถ่ายทอดสดนะพี่น้องครับวันนี้นี่หัวฐานะเรือก็มาหลายลำแล้วนะครับ
0: แ
1: ล้วก็มาหลายลำแล้วอีกไม่กี่วันผมหลังตายายกลับ
0: ครับ
1: ผมขาดหวาเรือถูกขาย
0: จะมาอยู่นี่มด
1: มามด
0: นี่วันนี้มีอยู่ขายยังมีโอกาสได้คุยแ
1: กครับ
0: ไม่ค่อยได้พูดถึงขายเวลากาชีพผมตกใจมดนึกว่าจ้างโคตรมาแต่ไหน
1: ไนจีเรีย
0: นั่นแหละแล้วเมื่อกันผมถามว่ามาจากไหนอย่างนี้นึกว่าเป็นช้างรับเมาหรือเป็นเพื่อใส่เสื้อได้นะ
1: ใส่เสื้อปูน
0: เสื้อปูนกระเสื้อ
1: เด็กเล็บกาเสื
0: ้อหงได้เรียบร้อยมาแล้วเอาบททอดมัวครูเจม
1: หลายคนก็พูดหลายวันแล้วแหละ
0: เพื่อ
1: คนได้มาจากอื่นเนาะก็ไม่รู้จักท่านอาจารย์เหลืองซักกัน
0: นั่นแน่
1: เขามาเดินพูดถึงผมได้ยินพอดี
0: ว่า
1: เขาว่าลำนี้นี่ใช้โคตรไนจีเรียเลยนะว่าปีนี้ว่าถึงผมมาตั้มแล้วว่าลำในสักทีมาเห็นครูเจมวันนี้อ้อหนึกอ๋อแล้วโคตรไนจีเรียใครแม่เอ้ยแต่อยู่เหมือนจริงนะ
0: แต่ไม่เห็นกินมาทีปีนี
1: ้ไม่กินที
0: ไม่เห็นกินมาที
1: ไม่ห้านมึงเห็นเด็กใส่เสื้อขาว
0: ครับ
1: ไม่ก็อ่านกินกลัวผลตัวเด็กแต่มีอยู่คนฝีภายครูเจม
0: ใครอ่ะ
1: ผมนึกว่าโหลเบ้าอ่ะ
0: อยู่เหมือนเพลง
1: อยู่เหมือนใส่มัวใส่ได้อยู่เหมือนเลยเหมือนตรงไหนไม่หวาเหมือนซี่เหมือนเลยนี่ซี่เหมือนเลย
0: ซี่เดียวกัน
1: เหมือนมาปองเดียวกันเลยป่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นซี่ก็ถิวเอ
0: ๊ครูเจมนี่จะพอกับผู้ใหญ่เบี้ย
1: ครับ
0: ถ้าแค่บ้านเดียวว่าพี่เจมวันนี้ยุดชึงกัน
1: เหมือนกันเ
0: ลยไม่ห่านโซ่
1: โ
0: ครับแต่เวลาเนี้ยตัวเองเนี้ยเพราะนะน้องบูด
1: ไอ้เหี้ยเอ้อเดี๋ยวปั่นนั้นเลยครูเจมนี
0: ่น้องบูดวางจำม
1: ะคนกินมานี่พูดเพราะเพนะ
0: ครับ
1: ผมสังเกตคุณบ่าวว่านลุงลิ้นเนี่ยพูดเพราะเพ
0: นั่นแหละ
1: คนกินมาสงสัยปูนกัดปลานะ
0: จะพูดเพราะไม่ค่อยอ่านเตี้ยง
1: ไม่อ่านเตี้ยง
0: ครับ
1: พูดเพราะเพลุงลิ้นก็ได้ข้าวว่าพูดเพราะนักหน้า
0: ครับ
1: รับบ้านนึงทำแกงทำไรน่ารักแกลุงลิ้นนะลุงลิ้นก็ผมนี่มาหนังหัวร้ออย่างนี
0: ้นี่ห่อมกหนึ่งต่อเรื่องลุงลิ้น
1: ยังก่อนเดี๋ยว
0: ก่อนยังก่อนนะ
1: ยังก่อนปลาแค่ได้แล้วเนี่ยสื่อเบ็ดวันนี้สื่อเบ็ดแล้วสื่อเบ็ดแล้วแค่แล้วเดี๋ยวเสิร์ฟเบ็ดเซ็ตซึ่งก็กรุ๊ปเบ็ดเรียบร้อยแล้วก็พาไปทุ่งเลยวะ
0: นั่นแหละ
1: นั่นไงมีไม่กี่วันก็ได้กินเวลาที่มดอะไร
0: เวลาจำสามมด
1: นั่นไง
0: เพลงสุดท้ายก็มาจากท่านอาจารย์ซุปเปอร์วัต
1: อาจารย์ซุปเปอร์วัตสินธภานุ่น
0: ใช่แกที่แกก็มาหลายวันแล้ว
1: เจ้าของรายการลุงพักเมื่อ
0: ครับ
1: คนได้นั่งรถแล้วก็เอ็นเมื่อปีที่แล้ว
0: นั่นแหละ
1: แล้วที่
0: ไม่เอ็นแล้วนะ
1: ที่นี่ไม่เอ็นหุ่นบิ้ว
0: รถขับไม่ร้อนเลย
1: อ๋อแล้วก็ลุงลงทวิตเจสซี
0: ่แหลมซ้ายนู่น
1: ข้อมากัน
0: นี่นอนฟังทุกวันแหละแล้วก็ให้ไปถึงคุณยงยุทธอังกุรัตกัน
1: ครับลุงยุทธลุงยุทธลุงยุทธของผม
0: โคซะให้ขอพี่เบิร์ด
1: นะนู่ชิดผีพี่มาเคยอยู
0: ่นี่มาเลย
1: เสียงชอดไปลุงยุทธ
0: มาด้านโคซะให้ต้นครองครองมาเลยพี่เบิร์ด
1: นั่นแหละแล้วก็หมอไปถึงอาจารย์นารานนท์เพชรสุวรรณด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ฟังเพลงนี้แหละพบกันไม่ต่อเช้า
0: สำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: วลา17นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆซึ่งเวทีที่สหประชาชาติก็สำคัญที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยเดินไปในทิศทางด้านใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้ไปบนเวทีสหประชาชาติขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลและมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดนายเสียศักดิ์เปิดเผยอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที FOF Global CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนที่จีเผยภาพรวมการบริการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างโดยเที่ยวบินทีจีขาเข้าขาออกทำการบินได้ตามแผน 100% ขาเข้า122เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินสถานะสัมภาระคงค้างขาออกต่อเครื่องสัมภาระคงค้างลดลงเหลือ150ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 7,175 ชิ้นขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องคงค้างเหลือ712ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 5,423 ชิ้นโดยมีผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นเหลือที่ต้องจัดการอีก412ใบส่วนการบริหารจัดการกำลังพลพนักงานเข้าปฏิบัติงานจริง 105.48% 1,348 คนจากแผน 1,278 คนคลังสินค้าไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วเชียงรายพบแล้วหนุ่มวัย39ปีหลงป่าดอยจ้องถ้ำหลวงหลังระดมค้นหา3วันอิดโรยขาดอาหารเมื่อเวลา 13:07 น. ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแจ้งความคืบหน้าการค้นหานายทนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพลัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวนายทนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาหลังพบตัวเจ้าหน้าที่พบว่านายทนงมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารจึงได้นำน้ำดื่มและอาหารเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเหลือก่อนประสานศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพาลงจากภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันและต้องใช้ความระมัดระวังเจ้าหน้าที่เตรียมนำนายทนงออกจากพื้นที่และส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบริเวณดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยุติภารกิจค้นหาหลังสามารถพบตัวผู้พลัดหลงครบทั้ง3รายแล้วสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีพร้อมด้วยลูกเลี้ยง2คนคือนายทนงบุญยอดอายุ39ปีและนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีเดินทางเข้าไปหาของป่าโดยเฉพาะนอนรถต่วนบริเวณดอยจ้องก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได
0: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟ

0: ขายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
3: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
7: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับนะหลังจากในช่วงบ่าย 3:00 นเราเจอกันไปรอบนึงแล้วนะครับในช่วง 5:00 นเรากลับมากับเพลงไทยลูกทุ่งตรงนี้ดูแลกันนะครับนำเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำไปถึงน้องๆนะครับที่มีอายุตั้งแต่8ถึง15ปีนะครับไม่จำกัดเพศและขอเป็นคนอยู่จังหวัดชุมพรหรือว่ามาศึกษาที่ชุมพรนะครับอัดคลิปการพากเรือสั้นๆความยาวไม่เกิน1นาทีส่งคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนะครับเพื่อชิงรางวัลกว่า 20,000 บาทในวันที่23ตุลาคมนี้นะครับแต่ต้องรีบส่งภายในวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการกันด้วยนะครับขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะครับขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงค์เจ็ตสติ๊กเกอร์ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยโทรศัพท์สอบถามได้ที่0775812 64ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นั่นเองนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการสนับสนุนสำหรับการแข่งขันภาคเรือในครั้งนี้ด้วยครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้ามาช่วงนี้ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับก็จะมีภัยที่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เป็นข่าวแจ้งประกาศเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรนะครับก็บอกว่าวันที่6-8ตุลาคม2569จังหวัดชุมพรจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือข่าวที่แจ้งกันเข้ามาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับก็ฝนตกหนักนะครับวันที่6-8ตุลาคมนี้นะครับยังไงก็เตรียมรับมือกับสภาวะฝนและน้ำที่อาจจะท่วมขังได้มาด้วยนะครับยังไงก็ฝากเตือนแจ้งข่าวกันในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้ครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์

0: M-COT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
2: เออทำไมช่วงนี้มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไล่ตาจังนั่งก้มหน้าทั้งวันแล้ว
3: ก็มัวแต่เล่นจอไม่ยอมลุกขึ้นไปได้เลยวางมือถือเลยออกไปขยับร่างกายดีวะ
2: ไปไหนล่ะวะขี้ขานออกแต่เล่นจัง
3: ไปเล่นกีฬาเลยเตะบอลตีแบดหรือไปวิ่งร้อยๆรับลมในสวนกีฬาอะไรก็ได้ให้เลือดลุ่มเดินสะดวกสดชื่นแน่นอน
2: เออฟังข่าวตาไปลองสักทีวะ
3: นั่นแหละขยับวันอาทิตย์ชีวิตเปลี่ยนหมอกับร่างกายเปลี่ยนวันเปื่อยๆให้เป็นวันร้อยๆด้วยกันสุขภาพดีไม่มีคล้ายถ้าอยากได้ต้องลุกขึ้นมาเล่นกีฬากันนะครับ
4: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร
5: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบ HEPA

ะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

กลับเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับก็ได้ฟังเพลงเพราะๆกันไปหลายต่อหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับก็มอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับน้องๆและเยาวชนที่มีอายุ 8-15 ปีนะครับใครที่มีความสามารถหรือว่ามีความสนใจในเรื่องราวของการพากเรือนะครับวันนี้เพียงน้องๆอัดคลิปการพากเรือความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ส่งคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับวันที่23ตุลาคมนี้เราไปเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์เพื่อชิงชนะเลิศนะครับชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทด้วยกันนะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางกฎหมายโทร0775410068ขอบคุณทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรโทร0775410371และสำนักงานทกส.จังหวัดชุมพร0775010051นะครับขอบคุณสากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจสมัครสมาชิกโทร0775411139นะครับขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสูตรสำเร็จนะครับรสเด็ดจัดจ้านสั่งซื้อโทรเลยที่0649294232ขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจนะครับขอบคุณครัวคุณเอปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติหิวใจเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจองโต๊ะที่09007ก็ขออภัยนะครับ0909703895ขอบคุณลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือ2คุณภาพดีโทรเลยที่0836926540นะครับขอบคุณห้องอาหารคุณสาลายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่นอกจากนั้นเรายังเปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่คุณสาหร่ายนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงเลยทีเดียวขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีนะครับ0815361153และขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลธรรมภักดีสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่ www.tbar.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนจริงปี4ของทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตร

0: และอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็ยังไม่เจอฝนนะครับแต่ว่ามีเสียงร้องฮึ่มฮึ่มฮัมฮัมรอบทิศทาง
7: พี่ไพศาลอยู่แถวไหนครับวันนี้
6: คงจะไม่พ้นคืนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะฮะน่าจะมาแล้วฮะเห็นแววแล้วเห็นแววแล้ว
7: ตอนบ่ายโมงเนี่ย
6: น่าจะตกในอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับ
7: ตอนบ่ายโมงแถวนวมินเนี่ยตกหนักชนิดที่ว่าบินท่วมเลยค่ะตรงหน้าเลิศล่ามาเนี่ยครึ่งเลนก็ไปแล้วค่ะ
6: ก็ตรงวัชรพลเนี่ยถนนเทพรัตน์นะฮะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ตกประมาณสักแค่15 นาทีฮะท่วมมาถึงขอบไอ้นั่นเลยขอบผมดูภาพข่าวที่รถเขาถ่ายจากกล้องหน้ารถอ่ะโอ้โหท่วมยาวไปเลยถนนเทพรัตน์ผมก็ใช้อยู่บ่อยนะเวลาจะลัดออกผมออกจากด้านหลังเนี่ยแล้วก็มันไปถึงวิภาวดีรังสิตได้อย่างรวดเร็วไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเขียวไฟแดงเลยไปได้ตลอดเลย
7: เรียนเข้าใจ
6: ท่วม
7: เรียนเข้าใจเลย
6: ท่วมครับ
7: ที่ทางพวกทำหมู่บ้านจัดสรรนายกสมาคมอสังหาบอกว่าจะต้องเอกชนต้องปรับแผนเองเพราะท่วมครั้งเนี้ยเขารู้เลยว่าหมู่บ้านจัดสรรเขาอยู่แถวไหนแล้วเขาจะไปยังไงต่อค่ะอย่างเทพรัตน์เนี่ยเป็นถนนใหม่ถูกไหมคะ
6: ครับ
7: มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเจอเข้าไปแบบเนี้ยจะขายยังไงฮะที่ดินบางจุดเนี่ยราคาตกบางหมู่บ้านเนี่ยน่าจะดีขึ้น
6: ครับ
7: ถึงจะเป็นหมู่บ้านเก่าแต่เราไม่จมน้ำค่ะ
6: ไม่ว่า
7: ก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเอกชนถอดบทเรียนแล้วก็ต้องอยู่รอดด้วยตัวเองอะค่ะไปรอฝัดเวรอนู่นรอนี่ไม่มีทาง
6: รอการลงทุนวางแผนจากรัฐที่เอาไม่อยู่นะตายกันไปก่อน
7: ไม่น่าจะรอดนะคะพี่ไพศาลคะอย่างกทมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาผังเมืองของกทมอะค่ะคนที่พูดคือคุณอาสาทองธรรมชาตินะคะคุณอาสาทองธรรมชาติเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการวางผังและพัฒนาเมืองกทมบอกว่ากทมวางผังเมืองปรับปรุงครั้งที่4อยู่นะคะตอนนี้เรากำลังเถียงกันว่าจะมีฝัดเวรหรือไม่อะไรเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนประกาศ90วันให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียไปยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิกข้อกำหนด

0: แล้วก็ผังเมืองตอนนี้มันจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าคือปี2570ค่ะพวกอส
1: ค
0: ั
1: ร
0: ง
1: ับ
0: หาคงดูอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงอะนะคะก็มีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น7ผังค่ะหนึ่งในนั้นก็คือผังแสดงผังน้ำซึ่งสะท้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมกำหนดแนวทางทั้งการปรับปรุงการขยายขุดคลองระบายน้ำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรวมถึงการสงวนรักษาพื้นที่น้ำท่วมหลากที่เราเรียกกันว่าฟัดเวแล้วก็แก้มลิงนะคะหรือว่า retention pond pond ที่เป็นวสานี่ค่ะเพื่อรองรับและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะที่ไพศาล
1: ครับ
0: การปรับผังเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าผังเมืองใหม่ครั้งนี้ปรับพื้นที่สีเขียวลายซึ่งเดิมมีประมาณ 90,000 ไร่เหลือ 30,000 ไร่ค่ะ
1: ลดลง
0: พื้นที่ใช่ค่ะมันลดลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะมีบางกะปิรามคำแหงสายไหมกรุงเทพตะวันออกนะคะรองลงมาก็เป็นลาดพร้าวบึงทองหลางมินบุรีเคหะร่มเกล้าและขณะที่พื้นที่อย่างย่านเกษตรและประชานิเวศเนี่ยมีคลองบางเขนคลองประชากรแม้จะมีน้ำท่วมขังแต่มันก็ระบายน้ำได้เร็วแต่พื้นที่ที่น้ำท่วมอมตะนิรันดร์กาลที่ในสารไทยสิคะว่าที่ไหนจากปากของผอ.สำนักระบายน้ำ
1: ลาดกระบัง
0: ไม่ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยค่ะ
1: ของเพชรบุรีเนี่ยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมแบบอมตะนิรันดร์กาล
1: อันนี้ก็ติดกับคลองแสนแสบ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ริมคลองแสนแสบเปิดโอ้สมัยก่อนเป็นคลองมันเป็นซอยรถเลี้ยวเลยนะ
0: ค่ะ
1: ยึกยักเข้าไปผมมีเพื่อนมีอะไรก็อยู่ซอยสูงวิจัยเนี่ยแต่ก่อนยังไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีอะไรเข้าไปก็เป็นตัดกันไปตามที่อยู่ทำเลที่ตั้งไม่ได้เป็นการวางแบบผังเมืองซอยสูงวิจัยครับ
0: ค่ะเขายืนยันนะคะว่าของเขาเนี่ยระบบป้องกันจากเดิมมีโครงการแก้มลิงเพียง20แห่งเขาจะเป็น126แห่งค่ะเขาใช้แก้มลิง126แห่งขุดคลองระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม7แห่งอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม7แห่งแต่ดิฉันว่าประชาชนก็ขี้เกียจฟังอะนะคะว่าแบบว่า
1: คือไอ้แผนที่ออกมายังต้องไปทำ public hearing ต้องไปดูประมาณไปด้วย
0: จะจาก 90,000 เหลือ 30,000 แต่ว่าต้องการให้ 30,000 เนี่ยเป็นบ้านเล็กลงเพื่อจะกระจายให้คนที่ไม่ได้ว่าร่ำรวยมากเนี่ยสามารถไปอยู่ได้เป้าหมายก็คือให้สร้างบ้านบนที่ดินเล็กลงประมาณเหลือ50ตารางวาพอไม่ต้อง100ตารางวาเพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่ราคาถูกนี่สนใจหรอคะเขาสนใจแค่ว่าสุดท้ายน้ำท่วมเหมือนเดิมหรือเปล่ายิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าถูกไปให้ในศาลเราดูผลลัพธ์มันอะไอ้ที่คุณคิดว่าไม่ต้อง 90,000 เราเหลือ 30,000 ก็พอแก้มลิง20ไม่พอเอาไปเลย120 90,000 เหลือ 30,000 20เอาไป120ไม่มีใครจำ
1: ใคร
0: รู้ดีเท่าคุณเราไม่ได้จบจากไหนมาล่ะเรารู้แต่ว่าถึงเวลาที่พวกคุณทำแล้วน้ำท่วมค่ะ
1: ก็ปี54มันก็เป็นบทเรียนทดสอบน้ำหลากลงมาตามพื้นที่ที่ราบลุ่มเจ้าพระยานะแต่ปีนี้มันก็ทดสอบการที่ฝนตกแช่ตกหนักแล้วก็ตกมาในซีกตะวันออกของกรุงเทพซึ่งมันก็มีทางน้ำที่ผ่านเข้ามาในกรุงเทพได้เหมือนกันผ่านเข้ามาทางปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกก่อนจะไหลไปบางประกงมันก็แบ่งกระจายผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนั่นกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งมันคงจะมีอีกหลายโมเดลเกิดขึ้นในอนาคตนะจะมีโมเดลรูปแบบว่าอะไรที่มันทำให้น้ำท่วมกรุงเทพได้อีกบ้างเพิ่มเติมไปแต่ละเหตุปัจจัยก็ไม่มีซ้ำของเดิมเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบนี
0: ้
1: นะครับมีเรื่องนี้น่าสนใจมันน่าตื่นตระหนกตกใจแค่ไหนครับเนี่ยคุณอันไวรัสหลุดจากแล็บในไซบีเรียที่เห็นข่าวแต่เช้าแล้วนะฮะ

0: นักวิจัยตายไปคนหนึ่ง
1: นักเจ้าหน้าที่แลบรัสเซียดับหนึ่งมีการอ้างว่าทำหลอดทดลองแตกแต่ว่ารัสเซียก็พยายามที่จะปิดข่าวนี้ตอนนี้ก็สั่งกักกันคนที่สัมผัสเกือบ200คนคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบไม่ได้บอกว่าเป็นไวรัสชนิดไหนยังไงที่อยู่ในที่ใช้ทดลองในห้องแลบที่ไซบีเรียของรัสเซีย
0: ข่าวนี้รายงานจากสำนักข่าวทาสของรัสเซียนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณสถาบันวิจัยแอนทายพักอยู่ที่เซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุตนะฮะแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการด้านโรคติดต่อเนี่ยหน่วยงานของรัสเซียที่รับผิดชอบด้านโรคติดต่อเผยว่ายังไม่แน่ใจชัดว่าเชื้อเนี่ยหลุดออกมาแต่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลังจากได้รับวิจัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามหน่วยงานนี้บอกว่าสถานการณ์ด้านสุขอนามัยระบาดวิทยาในภูมิภาคอีคุตรวมถึงเมืองอีคุตและเมืองเซเลคอฟอยู่ในภาวะทรงตัวและทางการดำเนินมาตรการพิเศษเนื่องจากพนักงานรายหนึ่งก็เสียชีวิตจากปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะก่อนหน้านี้อเล็กซิสซินเนดอฟผู้นำสาธารณรัฐยูเรเทียซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เมืองเกิดเหตุบอกว่าพนักงานที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ28ปีค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเกิดกาลาโรคแต่ทีนี้กาลาโรคเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันระบาดมานานแล้วนะคะพี่เวนสารจากหนูใช่ไหมคะกาลาโรค
1: ครับ
0: ก็มีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่2ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเขาก็มีการคอปเชฟโพสต์ในเทเลแกรมคอปเชฟเนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐอีคุตบอกว่าเขาเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องประชาชนอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็แจ้งว่ามีการประชุมวาระพิเศษของกรรมธิการป้องกันโรคระบาดร่วมกับแพทย์ของรัฐบาลรัสเซียแล้วก็ประชุมกันเพราะว่ามีข้อสงสัยว่าการติดเชื้อเป็นอันตรายยิ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้อาศัยในภูมิภาคแล้วก็มีโรงงานแถวนั้นที่เริ่มให้คนใส่หน้ากากค่ะ
1: ครับ
0: โหพี่ไพศาลขออย่าได้มีเชื้อโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยเรียนเรียนตามตรงนะว่าเรียนไม่มั่นใจว่าภาครัฐของเราจะเข้มแข็งพอที่จะรับมือได
1: ้อืม
0: เพราะว่าอย่างตอนโควิดนั่นรัฐบาลเอาอยู่จริงนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรียนว่าแค่น้ำยังเอาไม่อยู่เลยค่ะถ้าโรคระบาดแบบนี้เอาไม่อยู่แน่แล้วก็เงินก็ไม่มีด้วยคือจะเอาอยู่ยังมันต้องมีเงินด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็
0: เงินไม่มีฝีมือไม่ถึงนี่ตายกันหมดแน่เลย
1: ผมดูเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซีเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์ฟันแทะเช่นหนูและแพร่สู่มนุษย์ผ่านการกัดของหมัดหนูในประวัติศาสตร์กาลาโรคเคยระบาดใหญ่จนถูกเรียกว่ามัจจุราชดำหรือว่าแบล็กเดธเพราะทำให้ผู้ป่วยมีผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนปลายเน่าส่วนปลายเนี่ยเน่าตายจนเป็นสีดำนะก็เคยระบาดใหญ่ในยุโรปจากหนูที่ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากจีนตามประวัติเขาว่านั้นแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ยุโรปได้ก็แพร่ระบาดในยุโรปทำเอาคนยุโรปเสียชีวิตจากกาลาโรคกันครั้งใหญ่อันนี้ถ้าเป็นเชื้อกาลาโรคจากห้องแลบนี่ก็มันหายไปนานแล้วนี่ไม่เคยได้ยินมีการแพร่ระบาดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

0: อัพฟอร์แคชพร้อมใช้โทร027407400
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
6: ค่ะเจริญค่ะ
5: วันนี้มีงานของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะ9สู่ปีที่30เขาก็จัดงานเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษหลายคนในหัวข้อเลี้ยวหลังแลหน้าถามหาประเทศไทย
6: คนที่ไม่เจอมานานใช่ไหมฮะ
5: ก็คืออาจารย์ธีรยุทธ์นะศาสตราจารย์ธีรยุทธ์บุญมีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยดร.อาทิตย์นะฮะมหาวิทยาลัยรังสิตก็อาจารย์ธีรยุทธ์ใส่สูทนะไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กนะฮะอาจารย์ธีรยุทธ์อ้าวหายไปสิเดี๋ยวขอโทษกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายไปอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยก็ย้อนอดีตให้ฟังนะครับ
6: จ้า
5: ว่าประเทศไทยเนี่ยผ่านเศรษฐกิจการเมืองกันมาอย่างไรแต่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าผ่านมายังไงเนี่ยผมว่าเราก็คงจะรับรู้รับทราบก็แล้วแต่ใครจะหยิบจับให้มันดูกระชับน่าติดตามนะพูดถึงการเมืองปัจจุบันเข้าสู่ช่วงการเมืองปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าการเลือกตั้งล่าสุดมองว่าพลังการเมืองบ้านใหญ่แบบเก่าไปรวมตัวกันในนามพรรคภูมิใจไทยหันมาใช้นโยบายประชานิยมและอิงกับฝ่ายอนุรักษ์ทำให้มีพลังมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลนะโดยสรุปภาพการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเมืองยุคที่พลังมีพลังสำคัญประกอบด้วย3ส่วนจาก3ที่มาส่วนแรกคือคนรุ่นใหม่มีฐานเสียงประมาณ1ใน3ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจริงจังส่วนที่2คือคนจนในเมืองและชนบทซึ่งเผชิญปัญหาความไม่ยุติธรรมในการกระจายรายได้มองว่าคนกลุ่มนี้จะยังเลือกการเมืองเก่าบ้านใหญ่และนโยบายประชานิยมของพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยต่อไปไม่บอกว่ากลุ่มนี้ใหญ่ขนาดไหนนะแต่เข้าใจว่า1ใน3
6: ค่ะ
5: ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์ซึ่งศาสตราจารย์ธีรยุทธ์เรียกว่า low vote but high profile ก็คือแม้จะมีคะแนนเสียงไม่มากแต่สามารถมีบทบาทต่อจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองได้ตลอดนี่การเมืองนะแบ่งเป็น3ส่วนนะคนรุ่นใหม่คนจนในเมืองและชนบทแต่ก็ยังเลือกการเมืองแบบเก่าเลือกบ้านใหญ่แล้วก็เลือกพรรคที่ชูนโยบายประชานิยมนะแล้วก็ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์นะส่วนเศรษฐกิจนะอาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เต็มใจติดกับดักขอรวยง่ายจะตายก็ตายด้วยกันนะโดยระบุว่าประเทศไทยไม่เคยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองอย่างจริงจังแม้ไทยจะเริ่มปฏิรูปประเทศในช่วงใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเลือกปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี

2415ก่อนเดินหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งเหล็กกล้าและการต่อเรือจนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกขณะที่ไทยมุ่งปฏิรูปด้านการปกครองและการศึกษาก็มุ่งสร้างข้าราชการตั้งแต่ยุคเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจังสมัยจอมพลสฤษดิ์จนถึงยุคการค้าและการลงทุนรุ่งเรืองสมัยพลเอกเปรมและพลเอกชาติชายชุนวันไทยยังเน้นการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีและไม่ได้บังคับให้หุ้นส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ไทยทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานและได้ประโยชน์จากท่าแรงเป็นหลักหลังวิกฤตเศรษฐกิจ2540แม้อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวจนเกิดแนวคิด Detroit of Asia มีโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์อย่างญี่ปุ่นจำนวนมากแต่ไทยไม่ได้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีมากนักขณะเดียวกันเกิดการกระจุกตัวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มุ่งสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงใหม่ทำให้ไทยลดโอกาสของตัวเองในการเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดิจิตอลชิปและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก็ยังติดกับดักการผลิตแบบสะดวกใช้ในเทคโนโลยีเก่าแรงงานต่ำและเน้นการเติบโตภายในมากกว่าการส่งออกนอกจากนี้ไทยยังไม่เคยเน้นประสิทธิภาพในการผลิตและการปรับตัวอย่างเพียงพอแต่กลับเกิดวงจรอุบาทที่ทำลายประสิทธิภาพเศรษฐกิจโดยมีรัฐไทยทั้งนักการเมืองและข้าราชการเป็นเจ้ามือใหญ่ผ่านนโยบายและโครงการก่อสร้างตั้งแต่ถนนทางด่วนรถไฟฟ้าท่าเรืออาคารราชการอุโมงค์ไปจนถึงโครงสร้างระดับท้องถิ่นโครงการเหล่านี้เอื้อต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ก่อนเชื่อมไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและธุรกิจบริการแล้วจึงย้อนกลับมาสู่นโยบายของนักการเมืองและข้าราชการที่ผูกพันกับธุรกิจต่างๆเป็นวงจรโดยระบุว่าตัวเลขของ OECD ชี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานไทยรวมเนี่ยอยู่ที่ 0% ศาสตราจารย์ยุทธยังเตือนถึงช่องว่างหลายด้านทั้งช่องว่างระหว่างการลงทุนโครงการขนาดใหญ่กับจำนวนผู้ใช้บริการช่องว่างทางเทคโนโลยีช่องว่างรายได้ปัญหาสังคมสูงวัยและช่องว่างด้านการบริโภคจากภาวะหนี้ครัวเรือนโดยยกตัวอย่างโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงทางด่วนทางยกระดับและอุโมงค์ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายล้านบาทแต่อาจเกิดช่องว่างกับจำนวนและรายได้ของผู้ใช้บริการจนกลายเป็นภาระหนี้สินเรื้อรังของประเทศขณะที่คอนโดมิเนียมและอาคารสูงบริเวณแนวรถไฟฟ้าและชานเมืองบางส่วนมีอัตราว่างถึง 40-50% ด้านช่องว่างเทคโนโลยีศาสตราจารย์เทียยุทธเปรียบเทียบไทยกับเกาหลีใต้โดยระบุว่าซัมซุงมีรายได้มากกว่า CP ประมาณ2เท่าและเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปอิเล็กทรอนิกส์อวกาศและอาวุธขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยมีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในธุรกิจอาหารอสังหาริมทรัพย์การสื่อสารและการค้าปลีกด้านความเหลื่อมล้ำศาสตราจารย์ธีรยุทธระบุว่าคนรวยเนี่ยคนรวยที่สุด 1% มีรายได้20เท่าของรายได้ทั้งหมดขณะที่คนรวย 10% มีรายได้รวมครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนประชากรระดับล่างมีสินทรัพย์รวมเพียง 3% ของประเทศขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาประชากรสูงวัยมาหลายปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ภาระด้านสวัสดิการสูงขึ้นขณะที่แรงงานและผู้ประกอบการลดลงส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยก็อยู่ในระดับสูงสุดของกลุ่มหนึ่งในเอเชียเมื่อหนี้สูงแต่รายได้ต่ำประชาชนจึงเหลือเงินสำหรับการบริโภคน้อยลงต้องลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคขณะที่ค่าอาหารและที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามการอยู่รอดของความเป็นชาติหรือ National Existential Threat โดยตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ไต้หวันและสิงคโปร์ล้วนมีแรงผลักดันที่จะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับภัยคุกคามที่กำหนดการอยู่รอดของตนขณะที่ไทยไม่เคยเผชิญภัยคุกคามต่อการอยู่รอดอย่างจริงจังยกเว้นช่วงสั้นๆในสมัยรัชกาลที่4ที่5แต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงและการใช้ภาษาแห่งความเกลียดชังทำให้เกิดความแตกแยกและประเทศไทยต้องจ่ายต้นทุนมหาศาลทั้งการสูญเสียการลงทุนความเชื่อมั่นและโอกาสก้าวไปข้างหน้า

0: พร้อมกันนี้ประเทศยังสูญเสียทุนสำคัญหลายด้านทั้งทุนทางสังคมทุนมนุษย์ทุนด้านความยุติธรรมและการปกครองโดยกฎหมายทุนทางวัฒนธรรมและทุนด้านความเชื่อใจหรือ trust โดยเพราะความเชื่อมั่นต่อบุคคลและสถาบันหลักของสังคมเช่นพระสงฆ์ตำรวจศาลข้าราชการนักการเมืองและกลุ่มวิชาชีพต่างๆซึ่งลดลงอย่างมากจากปัญหาคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะศาสตราจารย์ชิรยุทธสรุปภาพเศรษฐกิจไทยว่าติดกับดักทั้งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเก่าขาดนวัตกรรมประสิทธิภาพและพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค disruption และ AI ขณะเดียวกันคนจนทั้งในเมืองและชนบทกำลังถูกผลักให้มีหนี้สินเพิ่มรายได้สุทธิลดลงและลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคเราเป็นชาติที่ล้มเหลวแล้วแต่ไม่ถึงรัฐล้มเหลวหรือว่า fail stage ยังมีโอกาสลุกขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปัญหาคนจนจะเป็นชนวนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของการเมืองไทยตบท้ายว่าอย่างนั้นสำหรับมุมมองของศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีก็หลายอย่างก็คงจะได้ยินได้ฟังเป็นลำดับ
1: มันก็คงจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะคะพี่ไพศาลมันไม่อยู่ไปอย่างนี้ตลอดหรอกเอ๊ะก็คิดว่าอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อำนาจมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่เศรษฐกิจก็แย่และภัยคุกคามประเทศทั้งภัยธรรมชาติเรื่องกัมพูชาเรื่องรัสเซียเรื่องจีนเรื่องอะไรที่เข้ามาในประเทศเราก็ถือเป็นอิสราเอลด้วยถูกไหมคะอิสราเอลหนักสุดทั้งจีนและอิสราเอลก็เป็นถือเป็นภัยคุกคามการเข้ามาของคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านั้นสุดท้ายคนไทยทนไม่ได้หรอกค่ะที่จะอยู่กันแบบนี้มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมค่ะพี่ไพศาลแต่มันจะเป็นยังไงดิฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็เกิดอะไรที่เราดึกไปถึงมาเยอะนะคะค่ะ
0: ครับก็เหตุอย่างอุทกภัยที่ประสบเนี่ยอย่างผมคิดว่ามันน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรที่จะตามมานะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐจะมีการเยียวยาเนี่ยผมว่าคนได้รับผลกระทบมากนะค่าใช้จ่ายที่มีต้องแบกรับภาระกันหลังจากนี้ไปแล้วก็มันไม่ได้มีหลักประกันเลยนะนั่นว่าแล้วปีหน้าเนี่ยมันคือพูดง่ายๆมาเจอคราวนี้แล้วก็มีเวลาที่จะให้ฟื้นตัวให้ค่อยๆสะสมเงินทองทำงานชดใช้หนี้อะไรต่างๆให้มีเวลาหายใจหายคอได้มันอาจจะไม่เกิดอย่างนั้นมันอาจจะมากันแบบทุกปีหรือว่าทีทำไมทุกปีก็อาจจะถี่มากขึ้นดูจากสภาพความแปรปรวนของอากาศแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดความวิปริตระดับนั้น
1: คือถึงมันไม่แปรปรวนแบบที่ว่าตกกัน300มิลเนี่ยกรุงเทพก็จมน้ำลงไปเรื่อยๆอยู
0: ่ก็อย่างวันนี้ก็เห็นชัดเนี่ยถ้าน้ำปริ่มๆแล้วเจอแบบตกมานิดหน่อย30-40มิลเนี่ยยังแบบเอาคือน้ำรอระบายกันแบบ
1: กรุงเทพก็จมน้ำไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดที่คำว่ากรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยเราไม่ได้มีแผนการอะไรในการที่จะอยู่ในกรุงเทพจะขยับขยายเมืองหรือมีโครงการที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะอยู่รอดอ่ะพี่ไพศาลไม่มีแผนไม่ได้ทำอยู่หรือไม่ได้จะทำอะไรใดทั้งสิ้นที่คุณอนุทินจะปัดเรื่องเอาเรื่องของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยออกมาก็ไม่ได้เป็นแผนที่จะทำให้กรุงเทพไม่จมน้ำนะพี่ไพศาลกรุงเทพมันจมไปเรื่อยก็จมแต่เพียงแต่ไอ้ลายทางเนี่ยก็จะระบายน้ำออกไปเท่านั้นเอง
0: ก็ยังไม่ค่อยคนที่อยู่แนวหน้าก็ไม่ได้มาจมน้ำด้วยนะ
1: แต่ที่น่าคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำท่วมครั้งนี้คนรวยก็เสียหายเยอะเดียนเนี่ยหวังเสียงของคนรวยเสียมากกว่าคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศใช่ไหมคะยังขออนุญาตท่านนะ

0: ท่านอายุ90 กว่าแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือประชดที่บอก
1: กลุ่
0: ว
1: ม
0: ่า
1: ที่โดนหนัก
0: ก็คือสวนสยามเนี่ยที่บอกผมขาย10,000 ล้านที่ท่านนายกมาซื้อไป
1: ไม่เป็น
0: ลู
1: เพ
0: ก
1: ราะ
0: ช
1: ว่
0: า
1: าย นายกไปพูดบอกว่าโอ้มีปัญหาหรอกเขารวยที่ดินเขาต้องเยอะแยะ

0: โอ้ยส
1: ม
0: วนสยามเพื่อรวยไม่เป็นไรมันเป็นคำพูดติดปากหรือเปล่าคะแล้
1: เ
0: ว
1: อ
0: มัน
1: อ
0: แล้วข้อเท็จจริงมันใช่หรือเปล่าคะ
1: เออคือต้องการจะให้เห็นว่ามันไม่ได้เรื่องหนักหนาสาหัสมากกว่าอยากจะให้รู้ว่าเออมันไม่เรื่องหนักหนาสาหัสแล้วโอ้ยเขามีเงินมีทองเดี๋ยวเขากอบกู้สาขาอาจจะเออ
0: เนี่
1: ต้
0: ย
1: องโดนเองนะต้องโดนเอง
0: เรียนหนักใจกับเรียนคิดว่าคนรวยเนี่ยถ้าจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนั้นไม่น่าจะเป็นจากคนจนหรอกค่ะเพราะคนจนต้องทำหากินรายวันไม่มีแรงออกมาเปลี่ยนแปลงอะไรหรอก
1: อ้าวก็อาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าคนจนก็ยังเลือกบ้านใหญ่อยู่บอกโอเคไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่อะไรแต่ว่าก็โอเคถ้าจะให้เลือกตัวแทนก็เลือกบ้านใหญ่เลือกผู้คนที่ชูนโยบายประชานิยม
0: จะหนักขึ้นด้วยเพราะเห็นแจกเงินสดๆแล้วที่ฉันรู้เลยมันเค
1: เพ
0: ย
1: ราะ
0: มี
1: ว่
0: ใค
1: าร
0: บ้างที่ยืนแล้วก็บอกแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะ
1: ได้เห็นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้อง
0: จะ
1: ร
0: หน
1: อ
0: ักขึ้นด้วยจะหนักขึ้
1: ค
0: น
1: รับ
0: ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับก็เอ๊ะผมเห็นมีอีกรายงานชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะวันนี้คุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT ได้โพสต์ผ่าน Facebook ในหัวข้อ1 ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอย่างไรโดยระบุว่า1 ปีที่ผ่านมาเกิดคดีและเรื่องอื้อฉาวที่เชื่อมโยงคอร์รัปชันจำนวนมากแม้บางกรณีเป็นเรื่องเก่าค้างคาแต่ก็ถูกขุดมาทวงถามต่อเนื่องเพราะเชื่องช้าและค้านสายตาประชาชนเมื่อมองภาพรวมตลอด1 ปีของท่านนายกอนุทินจึงมีทั้งเรื่องที่น่ากังวลและการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเรื่องที่น่ากังวล1เรื่องอื้อฉาวและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลายกรณีมีชื่อบุคคลในพรรคร่วมรัฐบาลปรากฏอยู่ด้วย2นอมินีทุนเทาบัญชีม้ารุนแรงมากและมักเชื่อมโยงกับกลุ่มชนชั้นนำผู้มีอำนาจรวมถึงนักการเมือง
0: อันนี้คือหัวข้อที่อยู่ๆคุณมานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคือ1 ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอย่างไร
1: ประมวลภาพรวมดู
0: ครบ1 ปีแล้วเหรอตั้งมาเดือนเมษาน
1: ี่เขาบอก1 ปีคงจะนับผมว่าเขานับนู่นนะ
0: ตั้งแต่เป็นนายกสมัยแรก
1: นับนาวาระแรกผมเข้าใจแล้ว
0: ต่อจากคุณ
1: แรก
0: อุ้งอิงค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะนับตั้งแต่ตอนนั้นเอาว่าตัวนายกเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่33เท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบอ่ะนะครบ1 ปีในรอบคงจะช่วงเนี้ยนะอันนี้คือเรื่องน่ากังวล3ประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่องค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.และปปช.มีหลายเรื่องที่สังคมกังขาว่าผิดหลักนิติรัฐไม่เป็นธรรมและมีการครอบงำจากนักการเมืองใหญ่คำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน1ใครกล้าพูดเรื่องสินบนต้องพูดพร้อม

0: ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับท่านนายกกล่าวต่อสื่อมวลชนหลังภาคธุรกิจกกล.และเพื่อนไม่ทนเผยผลสำรวจการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐท่าทีนี้ทำให้คนไทยหวั่นเกรงเพราะไม่ต่างกับชี้นำและกระตุ้นให้ฟ้องปิดปากประชาชน
1: ซึ่งตอนนั้นหน่วยงานที่เดือดร้อนมากก็กระทรวงอะไรนะคะที่ออกมาแถลงใหญ่เลยค่ะ
0: กรมควบคุมมลพิษ
1: ใช
0: ่
1: ออกมาแถลงเดือดร้อนมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สองโกงสอบท้องถิ่นเกิดจากคน
1: คน
0: ไม่ใช่ระบบจึงไม่ต้องล้างบางหรือรื้อระบบกระทรวงมหาดไทยเป็นการปฏิเสธความจริงว่าการโกงซ้ำๆโกงมานานและโกงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศจำเป็นต้องปฏิรูประบบครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่จับคนโกงไม่กี่คนที่หลักฐานมัดชัดเจนแล้วเรื่องจบ 3. ปฏิเสธไม่เชื่อผลโพลเช่น CPI เพราะสำรวจจากความรู้สึกและทำให้ประเทศเสียหายทั้งที่การสำรวจนี้นานาชาติต่างยอมรับการปฏิเสธทำให้หน่วยงานของรัฐและสังคมไทยขาดตัวอ้างอิงร่วมกันขาดปัจจัยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ไขอันนี้ว่าด้วยเรื่อง
1: ปรากฏการณ
0: ์เรื่องน่ากังวล
1: ความคำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชันใครพูดเรื่องสินบนต้องพร้อมถูกฟ้องกลับนะที่เปิดตัวเลขมาว่ากระทรวงไหนรับมากสุดโกงสอบท่านติดเป็นเรื่องคนไม่ใช่ระบบอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่เชื่อผล CPI ซึ่งเป็นผลดัชนีคอร์รัปชันภาพรวมของโลกอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาก็คือ1คอร์รัปชันเหมือนไฟรุมเร้าอยู่ขณะนี้ทำให้ประชาชนภาคธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐตื่นตัวและเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาจริงจังเรื่องการต่อต้านก่อนสายเกินไปส่งผลให้เกิดพลังใหม่ของคนไทยที่ร่วมผลักดันประเทศให้เข้มแข็งขึ้นกรณีน่าสนใจก็คือกกร.และเพื่อนไม่ทนเครือข่ายภาคธุรกิจที่รณรงค์และร่วมกันลงมือต่อต้านไม่ยอมให้สินบนกลายเป็นต้นทุนของและภาระของคนไทย 1.2 ก็คือกรรมการสิทธิ์รณรงค์ให้เห็นความเลวร้ายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนที่เชื่อมโยงกับคอร์รัปชัน 3 ก็คือสภาองค์กรผู้บริโภคต่อสู้เพื่อประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบและก็ 4 สถาบันเพื่อการยุติธรรม TIJรณรงค์ให้กระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยยึดมั่นหลักนิติธรรมพร้อมเชื่อมโยงองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งให้เข้าใจและร่วมมือกับประเทศไทยค่ะทีนี้ถามว่าแล้วจะยังไงต่อคุณมานะนิมิตมงคลบอกไทยจำเป็นต้องเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก4องค์กรสากลคือ 1. OECD ถึงจะคืบหน้าไป 60% แล้วแต่ยังติดขัดปัญหาคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมระบบรัฐไม่ทันสมัยโดยทุกการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจาก OECD เป็นระยะว่าลงมือทำจริง 2. ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนยื่นสมัครแล้วแต่ไทยต้องแก้กฎหมายกลไกและกระบวนการตรวจสอบเอาผิดลงโทษเดี๋ยวคุณมานะเขาขอไปแก้เรื่องไทย PBS เรื่องสสสเรื่องกีฬาเรื่องคนแก่อะไรก่อนใจเย็น
0: ต้องคุณรู้สึกอายุ
1: เรื่องอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนเอาไว้ก่อนใจเย็นขอไปยึดเงินคืนจากพวกนั้นก่อนนะฮะภาคีเครือข่ายภาครัฐและระบบเปิด Open Government Partnership OGP ครับพี่นี่ตัวย่อใหม่นะกำหนดให้ไทยต้องยึดมาตรฐานสากลในการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะให้ครอบครองของในความครอบครองของรัฐเนี่ยอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าถึง 4. ก็คือการทำข้อตกลง FTA ไทยกับ EU เป้าหมายต้องเจรจาให้เสร็จภายในปีนี้คำนึงถึงผลประโยชน์และกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มจากอย่างรอบด้านแรงกดดันจากข้อหนึ่งจะช่วยส่งผลให้ภารกิจเหล่านี้มีหน่วยงานรัฐเอกชนมาร่วมเป็นแม่งานจำนวนมากโดยไม่ปรากฏสัญญาณต่อต้านหรือขัดแย้งด้วยเชื่อว่าบ้านเมืองถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรอบด้านเสียทีหลังพูดกันมาเป็นกว่า10 ปีค่ะเขาก็ตั้งความหวังกับคุณประกรณ์นิมประพันธ์นะฮะ
0: ครับ
1: ให้เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะได้รับความเชื่อใจและยอมรับจากเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
0: ดร.นิมิตบอกว่าบทสรุปหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เกิดจากคนโกงเพียงไม่กี่คนแต่เติบโตและฝังรากลึกในโครงสร้างอำนาจอย่างเข้มข้นทั้งระบบราชการและการเมืองยุคนี้ยังมีนายทุนบางกลุ่มบางคนที่ยิ่งใหญ่จนแทรกแซงรัฐได้แทบทุก

0: องคาพยพหากต้องการหยุดเราต้องเลิกเสียเวลาไปกับการไล่ตามปัญหาด้วยการแก้ไขกฎหมายแต่หันมายอมรับความจริงที่เกิดในระบบราชการหน่วยงานรัฐและการเมืองเพื่อมองให้เห็นรูรั่วที่เปิดอยู่พร้อมปล่อยวางความรู้สึกที่เห็นแก่ชื่อเสียงและผลประโยชน์ขององค์กรและพวกพ้องน้องพี่อย่ายอมให้คนโกงทำให้เราหวาดกลัวท้อและหมดหวังคนไทยต้องมั่นใจครับว่าโกงได้แก้ได้คือบางอย่างมันก็แนบเนียนนะแล้วมันก็การทุจริตที่บางทีมันไม่ใช่เป็นรูปแบบชักเปอร์เซ็นต์ด้วยตบได้ไหมขู่รีดนาทาเล่นขู่อะไรต่างๆมาโอ้โหนี่มันรูปแบบมันสลับซับซ้อนนะฮะไอ้ความผมว่าความยากของมันน่ะในการที่จะไปเอาผิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะนั่นคือความสลับซับซ้อนแล้วมันก็เป็นโครงสร้างเป็นระบบที่มันเอื้อกันไปเอื้อกันมาแบบคนตรวจสอบคนทำอะไรต่างๆนี่มันเป็นวงจรกันครับ
1: นี่ยังเห็นด้วยกับที่บิ๊กตู่เคยพูดสมัยนู้นนะคะแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าให้ยกเลิกหลักสูตรคอนเนคชั่นทั้งหมดค่ะ
0: ก็จริงก็ไม่สามารถจะอะไรได้ก็เป็นแนวคิด
1: มันมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะพี่ไพศาลมันมีแต่เพิ่มขึ้นมันเหมือนกับคนในระดับมีอำนาจของทั้งภาครัฐและประชาชนเนี่ยเข้ามาคบหาเอื้ออำนวยประโยชน์กันหมดบางทีเขาก็ไม่ได้อยากคบหรอกนะพี่ไพศาลเพื่อนที่จะทำธุรกิจเนี่ยเขาก็เหนื่อยต้องไปเข้าหลักสูตรรุ่นหลักสูตรนี่หลักสูตรนั้นแต่ถ้าเขาไม่เข้าเขาไม่ได้งานเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ก็จะไม่ได้อำนวยความสะดวก
1: ไม่ได้จริงๆไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อะเจ๊งอ่ะลูกน้องก็เป็นร้อยก็ต้องไปเพื่อไปพี่นอดพี่เทาไม่งั้นไม่ได้งานเลยค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้เข้าหลักสูตรก็ไม่มีวันได้คอนเนคชั่นล้นล้วนเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเขียน TOR เลยค่ะมันได้อยู่แล้วเขาเขียนกันเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณที่รายการของเราเผยแพร่ไปถึงทางวิทยุของอสมทในส่วนภูมิภาคด้วยนะฮะพร้อมๆกับทาง FM 100.5แล้วก็พักช่วงนี้ทางวิทยุอสมทในส่วนภูมิภาคก็จะได้ตัดเข้าสู่รายการปกติของแต่ละสถานีนะฮะขออนุญาตพักสักครู่ครับจะกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอานครับ
3: ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการเราฟังเราอ่านเรื่องที่อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีพูดว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดเป็นรัฐล้มเหลวหรอกแต่มันเป็นชาติล้มเหลวเป็นชาติที่ล้มเหลวซึ่งท่านเห็นด้วยนะคะแล้วก็มาจนถึงคุณมานะนิมิตมงคลพูดถึงอุปสรรคที่จะ
2: กระจัด
3: ที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
2: คอร์รัปชัน
3: ทุจริตคอร์รัปชันซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศเราอะนะคะพอฟังแล้วเนี่ย

0: รู้สึกว่าเวลาที่สวดมนต์ภาวนาจะภาวนาว่าขออย่าให้ได้เกิดเลยอีกหรือเปล่านะฮะบางคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อยู่หมดภพหมดชาติขออย่าเกิดอีกก็พอนะฮะพอเกิดมาก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ายังมีความหวังอะไรอยู่กับชาติที่ล้มเหลวนี้หรือเปล่าค่ะ
1: ครับฮะ
0: อือฮึ
1: มีวันนี้เห็นมีความเห็นจากสองผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระกันคุณธนาธรเนี่ยเขาไปขึ้นเวที30ปีไทยโพสต์เวทีเดียวกับทางอาจารย์ธีรยุทธแต่อาจารย์ธีรยุทธนี่เขาเป็นบรรยายพิเศษเดี่ยวเลยแล้วก็คุณธนาธรนี่เขาไปขึ้นพร้อมกับอีกสองท่านก็คือคุณสุริยะใสแล้วก็ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์สามคนก็พูดวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมนี่แหละนะฮะแต่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook นะโพสต์ใน Facebook ของตัวปิยบุตรแสงกนกกุลของเขาเนี่ยโดยมีหัวข้อว่า4สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดนะหมายถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนะ4สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดโดยบอกว่าพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้เป็นพรรคมวลชนพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมุ่งเน้นทั้งภารกิจทำงานทางความคิดนะหรือ war of position คู่ไปกับภารกิจการเข้าสู่อำนาจพรรคการเมืองในลักษณะนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทยมากนะหากกล่าวให้เคร่งครัดอาจมีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.ในอดีตที่พยายามไปให้ถึงพรรคในลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกวันที่ผมร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นคิดอ่านกับเพื่อนผู้ร่วมก่อการมีความหวังความฝันว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องมีพรรคแบบนี้โดยหวังว่าพรรคเราจะค่อยๆบ่มเพาะสร้างคนและพัฒนาไปเป็นพรรคในลักษณะนี้ให้ได้วันนี้จากพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลและผ่านมาเป็นพรรคประชาชนในปัจจุบันผมก็ยังหวังจะเห็นพรรคแบบนี้ให้ได้สักวันหนึ่งแต่ทว่าด้วยกระแสแบบปัจจุบันด้วยตลาดการเมืองและผู้บริโภคแบบทุกวันนี้อาจยั่วยวนหรือบีบบังคับให้พรรคต้องขยับออกจากแนวทางที่คิดฝันไว้มากขึ้นเพราะการสร้างพรรคให้เป็นพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคที่ทำงานทางความคิดนั้นอาจยากเห็นผลช้าไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นร้าวใจเป็นการทำงานเบื้องหลังซุ่มซ่อนยาวนานที่คนไม่เห็นตรงหน้าหรืออาจไม่ถูกใจคนในวงกว้างหรือสื่อในยุคนี้ที่ชอบอะไรเร็วๆด่วนๆเฉพาะหน้านักการเมืองที่ผสมผสานความเป็นนักการเมืองของพรรคที่ถนัดการใช้สื่อสมัยใหม่แบบตีหัวเข้าบ้านคลิกเบตเร้าใจจึงเด่นขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดเมื่อนักแสดงของพรรคได้คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนสูงเพื่อนๆคณะนำและพรรคก็ไม่อาจต้านทานหรือควบคุมทิศทางเพราะด้านหนึ่งก็ต้องใช้บริการคะแนนนิยมเหล่านี้ด้วยอีกด้านหนึ่งหากวิจารณ์กันเองก็อาจนำมาซึ่งทัวลงได้ แล้วก็โพสต์ว่าในกระแสกำลังพัดไปในทิศทางเช่นนั้นผมจำเป็นต้องใช้กระแสทวนผมเห็นว่า4ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำเป็น4สิ่งที่พรรคต้องหลีกเลี่ยง หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้มันอย่างเท่าทันรู้ทันไม่ให้มันกลืนกินก็คือ 1. การเมืองแบบบันเทิงทิพไตยหรือ entertainocracy มันหยาบศัพท์ใหม่นะ
0: น่าจะยกตัวอย่าง

0: นะคะว่าล่าสุดคือเคสอะไรทำตอนไหน
1: สองการเมืองแบบล้นเกินหรือไฮเปอร์โพลิติกส์ที่อะไร
0: ไม่
1: อะ
0: ว
1: ไ
0: ่
1: รา
0: พู
1: ก็
0: ด
1: เป
0: อ
1: ็
0: ะ
1: น
0: ไร
1: เรื่
0: ก
1: อ
0: ็
1: ง
0: เป็
1: ก
0: น
1: าร
0: การ
1: เม
0: เม
1: ื
0: ื
1: อง
0: อง
1: ตื่นรู้ทางการเมืองแต่ปราศจากผลลัพธ์ทางการเมืองหรือความเปลี่ยนแปลง
0: พูดทุกเรื่องแต่ไม่เกิดประโยชน์
1: เราก็บอกว่าความคิดนี้ผมรับมาจากแองตองเจอเกอร์สามการเมืองแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาว
0: เรื่อง
1: แ
0: ค
1: ล
0: ุ
1: ะ
0: ณสุ
1: ส
0: ช
1: ี
0: า
1: ่
0: ดาแทนทรัพย์เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่า
1: สี่พรรคดิจิตอลดิจิตอลปาร์ตี้และคณะนำแบบไฮเปอร์ลีดเดอร์ชิพในวงเล็บความคิดนี้ผมรับมาจากเปาโลกาบาอูโดลักษณะทั้งสี่นี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับการเมืองพรรคและกระบวนการทางสังคมในหลากหลายประเทศลักษณะทั้งสี่เป็นอย่างไรและส่งผลเสียอย่างไรผมจะอธิบายทีละประเด็นในตอนถัดๆไปครับนี่จั่วไว้ก่อน
0: ไม่ยกตัวอย่างเลยควรจะยกตัวอย่างบ้างเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวอย่างเงี้ยอย่างเรื่องคุณไอเดียสุชาดาเนี่ยให้ดิฉันคิดนะมันไม่ใช่บันเทิงไม่มีใครบันเทิงเรื่องนี้การเมืองล้นเกินไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เขาอะไรก็ต้องเป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมก็ยังก็ต้องเป็นการเมืองเรื่องอะไรก็เป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เรื่องแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันอันเนี้ยเรื่องคุณสุชาดาเนี่ยอยู่ในอันนี้หรือเปล่าเพราะที่ฉันดูแล้วมันยังไม่ได้มีข้อหาอะไรเลยค่ะพี่พิจารณ์นั่งดูมาทั้งเสาร์อาทิตย์สนุกมากเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะผิดตรงไหน
1: แต่ฟังดูภาพรวมๆนะผมดูก็ผมว่าบทบาทของไอ้รัชนกเรียนน่าจะอยู่ในโฟกัสของสิ่งที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเขาพยายามจะยกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่จะแสดงความคิดเห็นรอบนี
0: ้ค่ะ
1: ความโดดเด่นคะแนนนิยมอะไรต่างๆที่ไอ้รัชนกช่วงหลังนี้จะได้สูงกว่านัทพงศ์อีกนะฮะก็เอาก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ภายในพรรคแบบคนสไตล์แบบคนรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีการเปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ก็คงจะมีข้อถกเถียงวิวาทะอะไรเข้าไปกันครับ
0: ค่ะวันนี้วันที่5วันที่12เนี่ยพวกประชุมกรรมการ World Bank อ่ะค่ะก็จะมาแล้วนะคะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเทศพูดถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีบุคคลสำคัญทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีผู้นำเนี่ยเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกมาเข้าร่วมประชุมค่ะวันนี้ท่านรองนายกบอกว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยรวมทั้งเศรษฐกิจของไทยเพราะการประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะนักข่าวถามว่าแล้วมันจะการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่คุณเสียศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวที่ผ่านมามีการประชุมหลายเวทีที่เราไปร่วมเช่นเวทีที่สหประชาชาติก็มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของไทยว่าจะเดินไปทางใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยได้ไปเวทีสหประชาชาติซึ่งก็อันนั้นก็ถูกต้องกับท่านแต่ว่าครั้งนี้ผู้นำแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติทั่วโลกมาประเทศไทยอ่ะมันจะเด่นกว่าที่เราคนเดียวไปสหประชาชาติหรือไม่เขาถามแบบนั้นใช่ไหมฮะเหมือนท่านไม่ค่อยคาดหวังมากหรือไงก็ไม่รู้นะพี่สารว่าไหมเขาถามว่าเราจะขึ้นไปบนเวทีโลกได้เหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อ35ปีที่แล้วไหมก็มันที่มันเราไม่ได้ว่าไปเวทีโลกแค่การชุมครั้งที่ครั้งเดียวแล้วเราไปมาหลายเวทีแล้วสหประชาชาติเราก็ไปแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกแปลกๆอยู่เหมือนกันแล้วก็วันที่7เนี่ยคุณอนุทินก็จะไปสิงคโปร์เวที Forbes Global CEO ก็จะมี CEO จากทั่วโลก400คนคือเราให้ความสำคัญเวลาเราไปสหประชาติให้ความสำคัญเวลาไปสิงคโปร์แต่คนเข้ามาบ้านเราต้อง 15,000 คนตอนนี้ที่รีจิสเตอร์มาแล้วอะ

0: เรียกว่ามันเรื่องใหญ่นะแขกมา
1: อ
0: บ
1: ื
0: ้าน
1: ม
0: อ่ะโอ
1: ค
0: ้
1: รับ
0: แล้วนักข่าวก็ถามว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยการบริหารจัดการของสนามบินก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันจะส่งผลกระทบไหมคุณเสียสักบอกก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องแยกประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้นเองคืออาจจะถามผิดคนนะคะเพราะว่าคุณเสียสักไม่ใช่เจ้าภาพนะคะ
1: อื
0: กระทรวงการ
1: ม
0: ต่างประเทศไม่ใช่เจ้าภาพในครั้งนี้
1: ค
0: เ
1: ุ
0: จ
1: ณ
0: ้า
1: อย
0: ภ
1: ุ
0: าพ
1: ติ
0: ในครั้งนี้คือกระทรวงการคลังค่ะ
1: คุณ
0: เพ
1: อ
0: ร
1: ย
0: า
1: ุ
0: ะฉะนั้
1: ต
0: น
1: ิ
0: คุณเสียสัก
1: กับผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: ก็ย่อมจะพูดว่าโอ้ยเรื่องเวทีโลกอะเหรอผมไปสหประชาชาติมาแล้วนี่นายกก็ยังจะไปสิงคโปร์อีกนะ
1: เขาเอกชนนี่นะที่นายกจะไปเวทีของฟอส
0: บับเบิ้ลซีโอเข้าใจแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาที่ฉันทวงถามว่าไม่เห็นมันคึกคักอะไรเลยพอเริ่ม1 ตุลานะพี่ไพศาลได้ยินเพลงจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
1: มีเพ
0: เป
1: ล
0: ็น
1: ง
0: โอลิมปิกกันเง
1: เ
0: ิ
1: หร
0: น
1: อนะ
0: โอ้ย
1: ให้จ่ายไทยทศมิตรร้องหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจเลยก็ไม่เคยรู้จักใครแต่ก็ไม่กล้าวิจารณ์ถามว่าดีไหมก็ไม่รู้ว่าคนทั่วไปเขาฟังก็โอเคก็มีให้ฟังก็แล้วกันแล้วก็วันนี้ทางลงทางด่วนตรงพระราม 4ที่มี
1: มี
0: ป้
1: ป
0: าย
1: ้าย
0: โฆ
1: แล
0: ษ
1: ้ว
0: ณาเรียงกันที่ยังเคยนั่งนับเล่นๆอ่ะน่าจะประมาณ32 ป้ายที่ฝั่งตรงข้ามกับสวนอุทยานเบญจกิติอะค่ะตรงนั้นเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันหมดเลย30 ป้ายแล้วก็จะขึ้นเป็นสมมติโฆษณาแชมพูก็แชมพูหมด30 ป้ายวันนี้เห็นป้ายโฆษณานี่แหละขึ้นและประชุมผู้ว่าการธนาคารโลก
1: ครับ
0: แต่ความถี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอเดียนรถติดอยู่นั้นยังคิดดูว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอีกทีเห็นแชมพูมาแล้วนี่ยังไม่กลับมาเลยสงสัยจะซื้อน้อยอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้นายกย้ำทุกฝ่ายพร้อมเป็นเจ้าภาพรับประชุม World Bank และอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยสร้างชื่อเสียงนำนักลงทุนเข้าประเทศสั่งการให้ททและก็สายการบินพูดตรงๆกับการบินไทยนั่นแหละอย่าซ้ำรอยปัญหาสัมภาระตกค้างและก็ยกเลิกเที่ยวบินอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยแจ้งตัวเลขว่าเที่ยวบินต่างๆที่ยกเลิกกลับมาหมดแล้วแล้วกระเป๋าเข้าใจว่าตอนนี้เหลือตกค้างอยู่
0: หลักร้อยใบก็กระทรวงคม
1: ก็
0: นาคมแจ้งอย่างนี้นะคะสัมภาระตกค้างเนี่ยเหลือ150 ชิ้นจากที่เคยสูงสุด 7,175 ชิ้นส่วนขาเข้าอันนี้ส่วนขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องค้างอยู่712ชิ้นจากที่เคยค้างสูงสุด 5,700 ชิ้นค่ะ723ชิ้นได้ซ้ำไปแล้วก็กำลังพล manpower เข้ามาปฏิบัติงานมีอย่างนี้ด้วยมา 105.48% เลยค่ะเพราะว่าแผนเนี่ยจะมีอยู่1,278คนตอนนี้ปาไป1,348เรียนว่าถ้าบ้านอยู่แถวนั้นน้ำไม่น่าลงนะมากันได้ไงเนี่ย
1: เห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเพราะเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตแล้วก็มาทำเป็นไอ้เอาซอร์สให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ล่มเกล้าเคหะล่มเกล้าแต่มีรายงานล่าสุดว่าเห็นว่าเคหะล่มเกล้าน้ำก็ลงระดับที ่พอจะลุยออกมาได้พอจะลุยคือน้ำมันยังไม่สามารถที่จะแห้งสนิทแล้วขยงขยายเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าพอจะลุยกันออกมาทำงานทำการได้แล้วล่ะไม่เป็นอุปสรรคแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจะออกมาก็ต้องมาเตรียมเสื้อผ้ามาหาที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะอาจจะขุกขัก
0: คาร์โก้ก็ไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีความต้องการใช้เป็นที่คลังสินค้ารับรองชิปเปอร์ที่เข้ามารับสินค้าได้อยู่ค่ะแล้วใครคิดนะใครคิดว่าจะปิดคาร์โก้6 วัน 7 วัน
1: ก็เดิมทางฝ่ายของ CEO ก็รับปัญหาไม่ไหวเพราะมันมีไอ้ลูกค้าตกค้างเก่าสะสางไม่ออก
0: แล้วคุณที่ว่าลาพักร้อนไปกลับมาได้ยังคะ
1: ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยระบบเขายังไงไม่รู้ภายในเขา
0: ค่ะ
1: จะจัดการแค่ CEO คนเดียวแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติเลยยังไงก็ไม่ทราบได
0: ้พักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา 3 นาทีครับคุณต่อครับ
2: เรื่องขอลงรายละเอียดเรื่องงานใหญ่ของประเทศชาติ IMF World Bank 2026เนี่ยค่ะวันนี้โฆษกรัฐบาลเป็นคนแถลงนะฮะและการประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติในการเตรียมปรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ทับ2169ค่ะติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะเริ่ม1สัปดาห์ท่านนายกก็กำชับให้ทุกฝ่ายทำอย่างเต็มกำลังรอบคอบทุกรายละเอียดเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสาธารณพิธีการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะเพราะว่ามันจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกแล้วก็มันไม่ใช่เพียงการจัดการประชุมให้เรียบร้อยเท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนทั่วโลกเนี่ยที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจการบริการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แล้วก็ให้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญจะเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการตรวจลงตราวีซ่าให้ราบรื่นเรื่องขอแจ้งกำหนดการหน่อยนะคะพิธีเปิดเนี่ยThailand Pavilion จะเปิดวันที่12ตุลาคมค่ะเปิดให้รีจิสเตอร์ใช่ไหมคะ Thailand Pavilion ให้รีจิสเตอร์12ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจพอเขาเริ่มมาลงทะเบียนกันที่12แล้ววันที่14เนี่ยรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะ14ตุลาคมจะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลพี่ภาษาเขาวันนั้นจะมีฝนตกไหมคะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าพยากรณ์ว่าจะมีหนัก
2: อย่างนั้นก็ข้างในก็แล้วกันแล้วก็ให้เอาท่อซิ่งไปเสียบไปด้วยนะฮะ เผื่อระบายไม่ทันแล้วก็ถ้ามีไอตัวอะไรออกมา
1: เอาใช่เอาเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ไปคอยยืนรอบๆทำเนียบก่อนถ้าฝนตกแล้วมันเดินเล่นผ่านเอาไม่ซิ่งนะ
2: มันโอเคนะใครก็อยากเจอนะมาเมืองไทย
1: ใช่
2: เหมือนไปดู
1: ก็ไปดูกันที่สวนลุมอ่ะ
2: ใช่มันเหมือนกับไปดูไอ้ตัวมังกรโคมโดอะไรนั่นน่ะใช่ไหมคะมันต้องไปมาดากัสการ์ล่ะนี่มาเมืองไทยก็มาดูน้องมันใช่ไหมมีให้ดูทั่วไป3ก็คือการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมเนี่ยจะมีการแสดงที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจส่วนการประชุมเป็นคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีในวันที่16ค่ะพี่เอสาร16ตุลาคมนี่คือกำหนดการคร่าวๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงประชุมเนี่ยประเทศไทยเองก็เตรียมจัดกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ครอบคลุม4เสาหลัก

0: การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตทั่วถึงและยืดหยุ่นโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ดีหัวข้อนี้ควรที่จะใส่ใจมากๆเพราะว่าสภาพภูมิอากาศมันทำให้กรุงเทพจมน้ำก็มีนักวิชาการอะไรจากฮาร์วาร์ดนะพี่ไพศาลที่บอกว่าเราจะจมน้ำแบบสมบูรณ์แบบกรุงเทพเนี่ยภายใน20ปีและเขาก็เสนอแนวทางการก่อสร้างให้เป็นตึกสูงเป็นขอบรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำให้อยู่กับแนวสูงปักรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำค่ะแล้วก็ข้อที่4ก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะ
1: เอ๊ะผมเห็นเนเธอร์แลนด์ป่าวันสองวันเขาไม่สู้น้ำแล้วนะ
0: เขาอยู่กับน้ำ
1: เขายกเลิกไอ้การที่จะต้องพยายามทำยังไงที่จะกันแม่น้ำเข้าเมืองเขาเพราะว่าชื่อเมืองเขาในภาษายุโรปเนี่ยคือเมืองบาดาล นะถ้าแปลความมานะอะไรมันเปอาบัสเลยผมมันคือแปลว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอ่ะก็ผมแปลเมืองบาดาลในทองนั้นชื่อที่คนยุโรปเขาเรียนทั่วไปแต่มีรายงานล่าสุดประเทศเนเธอร์แลนด์เขาก็ชักไม่ว่ามันเอาชนะแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนก็อยู่ไปกับน้ำดีกว่าหาทางปรับวิถีชีวิตที่จะต้องทำยังไงอยู่ไปพร้อมๆกับน้ำที่มันจะต้องขึ้นลงๆน้ำทะเลนี่แหละก็เราก็แต่ว่านะเราออกแบบเมืองผังเมืองแล้วก็บ้านเรือนการใช้ชีวิตก็ไม่ให้พร้อมที่จะอยู่กับน้ำนะถ้าน้ำมันท่วมเข้ามาก็ตัดขาดทุกอย่างบ้านเรือนก็ไม่ได้สร้างเอาไว้ว่ายวดยานพาหนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีลงมีเรืออะไรกัน
0: ค่ะมาที่กำลังหาเรียนจำชื่อคนเขียนหนังสือเรื่องการจัดบ้านครั้งสุดท้ายจัดบ้านครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายดิบขายดีมากที่เขาสอนเรื่องการเก็บของเรื่องการจัดบ้านนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ที่สุดท้ายเขาประกาศเลิกจัดบ้านนะคะพอแล้วคนเหนื่อยเขาจะปล่อยก็จะปล่อยให้บ้านเขารกแล้วเขาเหน
1: ื่อ
0: ยก็เบ
1: ื่อ
0: แล้ว
1: เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนนโยบายจากพยายามกั้นน้ำและเอาชนะธรรมชาติมาเป็นการอยู่ร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้การสร้างคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแบบในอดีตเช่นอภิมหาโปรเจกต์เดลต้าเวิร์กส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ปลอดภัยอีกต่อไปในโลกปัจจุบันแนวคิดหลักในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ประกอบด้วยโครงการและกลยุทธ์สำคัญคือนโยบาย Room for the River ก็คือคืนพื้นที่ให้แม่น้ำแทนที่จะสร้างคันกั้นน้ำบีบทางเดินน้ำรัฐบาลดัชเลือกขยายตลิ่งหรือถอนคันกั้นน้ำเดิมขยับออกไปขุดทางระบายน้ำคู่ขนานและลดพื้นที่ลดระดับพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อปล่อยให้แม่น้ำสามารถเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อเขตชุมชนหลักคือการเอาเป็นคนให้คนยึดมาก็ปล่อยออกมาบ้างแล้วคนก็เหลือพื้นที่ที่จะอยู่แบบแห้งๆน้อยลงให้น้ำเขาพื้นที่ให้น้ำเขามากขึ้นเขาจะได้ไม่อาละวาดแล้วก็มีกลยุทธ์ที่เรียกว่า BB Wagon Accommodate เป็นการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปรับพื้นที่ให้ยืดหยุ่นบางพื้นที่การเกษตรที่เคยพยายามสร้างกำแพงล้อมเพื่อสูบน้ำออกอย่างสมบูรณ์แบบในอดีตจะถูกปล่อยให้น้ำท่วมตามธรรมชาติในอนาคตเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำและย้ายประชากรไปสู่พื้นที่เหนือน้ำที่ปลอดภัยกว่านอกจากนี้จะมีการผสานนวัตกรรมวิศวกรรมเข้ากับธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันเช่นประตูกั้นน้ำเคลื่อนที่ขนาดใหญ่จะถูกเปิดไว้ในกรณีในสถานการณ์ปกติเพื่อให้ระบบนิเวศดำเนินไปได้และจะปิดเฉพาะเมื่อเกิดพายุหรือน้ำทะเลหนุนวิกฤตเท่านั้นหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ที่เนเธอร์แลนด์

0: เขาพยายามจะเปลี่ยนแนวความคิดของเขาในเรื่องของการอยู่กับน้ำการในการสู้น้ำมาเป็นการอยู่กับน้ำครับ
1: นี่เจอละมาริเอะคอนโดที่เขียนเรื่องการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเธอก็ใส่ใจเรื่องการจัดบ้านทิ้งของจัดยังไงถุงเท้าที่เราเคยคิดว่าเอามาม้วนๆเป็นก้อนๆเก็บเนี่ยเธอบอกไม่ใช่วิธีเก็บที่ดีมันต้องเก็บอีกแบบหนึ่งเสื้อยืดเยอะแยะมากมายเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยเธอก็สอนพี่ภาษาเคยเห็นเคยรู้จักเธอไหมคะเป็นคนญี่ปุ่น
0: คงจะเคยผ่านหูผ่านตาอยู่
1: แล้วหนังสือเธอเนี่ยเป็นที่แบบนิยมมากเรียนให้คนเรียนมีแล้วให้ก็ให้คนไปอ่านเยอะเลยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะพบว่าเขาจะเก็บของทิ้งออกจากบ้านเขาได้เป็นสิบถุงเลยค่ะ
0: ครับ
1: เรียนเป็นคนเชื่อเรื่องเนี้ย
0: เขา
1: เ
0: จอในบ้านที่บ้านผมก็น่าจะต้องมีเช่น
1: ม
0: ี
1: หน
0: ัง
1: สือ
0: เช่นเดียวโคนันกับโตโตจังต้องมีอะไรทํานองนั้น
1: เออจะชอบทิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่เขาที่บ้านผมเขามีหลายคนที่เขาเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรแบบนี้
1: มาริเอะคอนโดเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในเรื่องของการทิ้งของในบ้านกันแล้วกันจะทิ้งยังไงจะเก็บยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าอยู่ๆเธอยอมรับว่าเธอยอมแพ้กับการจัดบ้านให้เนียบตลอดเวลาหลังจากมีลูกคนที่3ก็เลยหันไปให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัวและการจัดระเบียบจิตใจบ้านของเธอก็เริ่มรกไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมเพราะไม่มีเวลามากพอยอมรับว่าปล่อยให้บ้านรกได้และตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับครอบครัวในปัจจุบันไม่ใช่การเคร่งครัดกับกฎเกณฑ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเราก็จากคนที่เขียนหนังสือหลอกเราตลอดเลยว่าให้เราจัดบ้านจัดบ้านสุดท้ายเธอเลิกจัดบ้านยอมอยู่บ้านรกพวกที่พยายามเอาชนะน้ำเขาก็เลิกเอาชนะน้ำได้ไงพี่นิสาน
0: ครับ
1: อยู่กับน้ำก็ได
0: ้
1: โอเคจะได้ไม่เหนื่อยค่ะ
0: โอเคเอาเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีอะไรครับก็มาคุยกันต่อนะฮะ
1: ค่ะขออ่านความเห็นหน่อยนะคะก็จำนวน3เท่าทหารนี่เรื่องอะไรเอ่ยโอเคก็ประชุมงานใหญ่แล้วคุณทวีพรบอกให้เตรียมตะไคร้มาปักไล่ฝนด้วย
0: อ
1: ันนี้มันต้องใช้สาวบริสุทธิ์นะฮะปักแล้วต้องปักแบบกับหัวกับหางอะฮะ
0: โอเค
1: ไม่ใช่ใครไปปักได้นะฮะค่ะโอ้ขอบคุณมากคุณอบอกคอนโดมาริเอะค่ะการจัดบ้านครั้งสุดท้ายถูกต้องมีคนถามดิฉันมาว่าจะมีคนที่แบบจะมาช่วยกู้วิกฤตสถานการณ์บ้านเมืองไหมเดี๋ยวก็เลยตอบไปทันทีใน Facebook กับว่าไม่มีค่ะและฉันเชื่อว่าไม่เคยมีด้วยไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามีเราไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีการแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วหลังรัฐธรรมนูญเราก็ได้แบบที่เห็นและเป็นอยู
0: ่ก็แล้วแต่กลุ่มใครเป็นคนเขียน
1: ค่ะอย่างเช่นได้สวมาอะไรแบบเนี้ยเด้ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้และแก้ได้แล้วก็ดูผลที่มันออกมาค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตอนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี40เราก็ได้คุณทักษิณมา
0: ครับ
1: นี่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปี60ไอ้ปีอะไรนะ60ใช่ไหมคะคนแรกเลยแล้วก็ได้พลเอกประยุทธ์ตามมาได้คุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาแล้วก็คุณอนุทินสำคัญที่สุดก็คือได้สวที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมา
0: เป็นเครือข่ายการเมือง
1: ได้สวที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมาและแป๊บเดียวเราได้ระบอบที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นระบอบสีน้ำเงิน ยังก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้วิกฤตให้เราหรอก

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องอยู่กันไปจนกระทั่งรับกันไม่ไหวก็ดูว่ามันจะมีทางออกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร
1: ไม่เอาแล้วพี่ไพศาลใครจะทำอะไรก็ทำเถอะค่ะไม่เอาแล้วพี่ไพศาลแอบไปชุมนุมเหมือนเขาบ้างป่ะฮะไปดูไปเซอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยไปบ้างป่ะคะ
0: ไม่ค่อยมีความเชื่อในเรื่องว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้
1: ไม่ได้ไปชุมนุมไปดูอะไปแอบดูไปอะไรอย่างเงี้ยย่องย่องอะไปย่องย่องไปดูบ้างไหมคะ
0: หลังๆ
1: สมัยนู้น
0: อะสมัยนู้นไปอยู่ประจำไปทำข่าวไปดูไปอะไรต่างๆแอบอยู่หลังเวทีเวทีพันธมิตรเนี่ยแอบไปกินข้าวเข้ามาหลายรอบ
1: อ
0: าหารดีดนตรีไปเลาะ
1: จริงจริง
0: แอบไปกินข้าวก
1: ็ในร่างของดิฉันนี่ก็มีของเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะยังเอาออกไม่หมดเลย
0: เพราะหลังเวทีเนี่ยหลังเวทีมีแต่เพื่อนมิตรกันเป็นส่วนใหญ่คนรู้จักสนิทสนมกันทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: มีเพื่อนไปที่ไปนอนกันกับเขามาหลายคืนก็
1: ไปนอนค้างกับเขาด้วยเหรอคะ
0: นอนดิก็นอนแม้ผมก็เราก็เดินตะเวนมืดปั๊บก็นอนไปนอนในเต็นท์ของพวกเนชั่นนั่นแหละนั่งๆคุยแล้วหลับไปเฉยๆตื่นไปทีมีพวกนักข่าวเนชั่นเขาจะออกในกรงรายการนึงก็ถามว่าใครมานอนตรงนี้เราไปนอนอยู่ไอ้ต่อยเซมเบ้เคยทำงานก็เป็นพักพวกกันก็มันมีงานในนาโกย่าเกมส์ไอจิอนาโกย่าเกมที่ปิดฉากไปพิธีปิดเมื่อคืนนะฮะวันอาทิตย์ตอนช่วงบ้านเราก็4โมงเย็นใช่ไหม16นาฬิกา
1: ค่ะ
0: คราวนี้บิลภูริพลของเราเนี่ยก็ได้รับการโหวตจาก Olympic Committee of Asia นะ OCE OCA ให้เป็น MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้ของ Asian Game IG Nagoya ครั้งนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวในพวกโซเชียลของทางจีนเพราะว่าหนุ่มน้อยอายุ19ปีซึ่งเป็นนักว่ายน้ำจีนชื่อจางจ้านซั่วเนี่ยเขาได้ถึง7เหรียญทองนะ
1: ทำไมไม่ได้ใช่
0: เขาก็สงสัยกันว่าได้ถึง7เหรียญทองเนี่ยทำไมจึงไม่ได้เป็น MVP ในขณะที่คนได้เนี่ยได้แค่2เหรียญทองนะฮะก็วิพากษ์วิจารณ์บิลภูริพลเขาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอย่างมากเลยก็ปรากฏว่าทาง OCA เนี่ยเขาก็พยายามจะชี้แจงนะเขาบอกว่าคนที่เป็นนักกีฬากรีธาเนี่ยเขามีกติกาที่กำหนดจำนวนรายการที่จะลงแข่งได้นะไม่ใช่แบบว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยจำนวนรายการเนี่ยของเขาจะได้ค่อนข้างเปิดกว้างกว่าแต่ของกรีธาเนี่ยมันไม่สามารถจะเปิดกว้างให้คุณก็ลงรุ่นลงนี่อะไรยุบยับไปหมดเพราะในโอกาสที่จะกวาดเหรียญเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันคนละกติกากันเพราะจะเอาเรื่องจำนวนเหรียญมาเนี่ยไม่ได้นะแล้วเขาบอกว่ามูลค่าและความสนใจระดับโลกเนี่ยกรีธาประเภทลู่และลานโดยเฉพาะวิ่งระยะสั้นเนี่ยถือเป็นจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ดั้งเดิมของมหากรรมการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมติดตามหนาแน่นและให้ความสนใจในระดับสากลสูงกว่ากีฬาทางน้ำอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ความตื่นเต้นและมาตรฐานการแข่งขันแฟนกีฬาบางส่วนมองว่าการแข่งขันว่ายน้ำในระดับเอเชียนักกีฬาจีนหรือชาติมหาอำนาจก็มีความห่างชั้นจากผู้แข่งค่อนข้างมากทำให้การกวาดเหรียญทองจำนวนมากดูเป็นการไล่คู่แข่งและมีความตื่นเต้นน้อยกว่าการลุ้นสถิติโลกในกีฬาประเภทกรีธาแล้วบิลภูริพลเนี่ยเขาทำลายสถิติต่ำกว่า10วิเนี่ยในแถบเอเชียในกลุ่มนักกรีธาเอเชียเนี่ยถือว่าหาได้ยากิ่งก็พยายามจะชี้แจงเหตุผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่โซเชียลก็คือโซเชียลล่ะครับ
1: ค่ะจริงๆน่าจะมีคนไป

0: แปลวิเคราะห์บอลจริงจังนะฮะให้โซเชียลจีนได้อ่านสักหน่อยจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
1: อ๋อเพจวิเคราะห์บอลจริงจังใช
0: ่ไหมใช่ค่ะเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเขียนคือที่ชอบเพราะว่าเขาขายหนังสือเลยให้ก็ซื้อตลอดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บสถิติและอธิบายได้ดีอ่ะคนที่ได้เป็น MVP ของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้เหรียญมากที่สุดในทุกการแข่งขันเสมอไปนะคะพี่ไพศาลครั้งนี้เนี่ยคุณบิลเนี่ยได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะจานชั่วที่เขาว่าน่าจะได้เนี่ยได้จานซั่วจานซั่วจานซั่วซั่วซั่วซั่วใช่จานซั่วเนี่ยอายุ19ปีได้7เหรียญทองก็ถือว่าสุดยอดแต่ที่ผ่านๆมานะคะคนที่ได้เนี่ยก็ปรากฏว่าหลายๆคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่ชนะไม่เคยได้แค่1เหรียญอย่างน้อยต้องทำได้มากกว่า1เสมอข้อ2คนที่ได้ไม่จำเป็นต้องได้เหรียญเยอะสุดแต่ต้องมีความโดดเด่นมีความพิเศษคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นที่กวางโจวเมื่อปี2010คนที่ได้เหรียญมากที่สุดคือถังอี้เป็นนักว่ายน้ำได้4เหรียญทอง2เหรียญเงินแต่คนที่ได้เป็น MVP คือหลินตันได้แค่2เหรียญทองเท่านั้นค่ะพี่
1: น
0: ิสาน
1: ักแบดมินตันว่ะ
0: หลินตันถามว่าทำไมถึงได้รางวัลแบบครบเซตครั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยได้แชมป์ชายเดี่ยวโอลิมปิกแชมป์โลกและออลอิงแลนด์มาแล้วแต่เอเชียนเกมเป็นกำแพงที่ไม่เคยผ่านเลยแต่พอเอาชนะคู่ปรับตลอดการลีซงเวยได้ในนัดชิงบวกกับได้เหรียญทองแดงอีกก็ทำให้เขาได้ MVP ค่ะ
1: นักแบดจีน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาตอนนั้นเขาจะมีคู่แข่งสำคัญเขาก็คือที่มาเลเซียอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะที่เป็นคู่แข่งกันโอ้เป็นนักหยุดโลกเลยในวงการแบดมินตัน
0: ค่ะ
1: สองคนโคจรมาเจอกัน
0: เอาแล้วถามว่าทำไมครั้งนี้บิลเนี่ยถึงชนะเด็กจีนคนนี้ถ้าทั้งที่ในกรรมการ5คนเนี่ยนะคะพี่ไพศาลมีคนจีนอยู่2คนนะคะ
1: ม
0: ีซ่งลูเจิงเป็นรองประธานสภาโอลิมปิกเอเชียติงหนิงก็จากจีนอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเทเบิลเทนนิส3เหรียญกรรมการมี5คนอีกคนเป็นมาเก๊าเชื้อสายปากีอีกคนหนึ่งเป็นอินเดียและอีกคนหนึ่งเป็นอังกฤษ5คนที่เป็นคนโหวตเนี่ยเป็นจีนซะ2อ่ะถามว่าทำไมภูริพลถึงได้ก็คือ1เขาสร้างประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนักวิ่งคนไหนในเอเชียนเกมวิ่งต่ำกว่า100วินาทีใน100เมตร3รอบติดกันค่ะคนดูเนี่ยตื่นตะลึงทุกรอบนะคะและเขาเนี่ยทำลายสถิติที่สู้บิงเทียนทำมา8ปีนี่คือบิลทำได้ส่วนวิ่ง200เมตรไม่เพียงทำลายสถิติเอเชียนเกมยังทำสถิติเอเชียได้ด้วยแล้ววิ่งกลางสายฝนด้วยอันตรายขนาดไหนถ้าไม่มีฝนตกเขาจะทำได้ดีกว่านี
1: ้
0: แล้วมันและการวิ่ง100เมตรเนี่ยเขาให้คุณค่าเป็นคราวจิวเวลหรือเพชรยอดมงกุฎของทุกทัวร์นาเมนต์กีฬาค่ะเป็นการแข่งกีฬาที่ผู้คนสนใจมากสุดอันดับหนึ่งในโอลิมปิก2008ปักกิ่งเนี่ยไมเคิลเฟลจากว่ายน้ำแต่ได้8เหรียญแต่ MVP ถูกมอบให้ยูเซนโบลที่ได้แค่3เหรียญทองคล้ายๆกันเพราะยูเซนโบลก็วิ่งระยะสั้นด้วยถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ คล้ายกัน
1: 100เมตร
0: ทำไมโอลิมปิกไมเคิลเฟลได้ตั้ง8เหรียญทองทำไมยูเซนโบลได้เหรียญ3เหรียญทองยังได้เลยคือยังไงเนี่ยคุณวิเคราะห์บอลจริงจังบอกก็เคารพต่อกีฬาว่ายน้ำแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเหรียญทองที่หนุ่มจีนได้มาเนี่ยถูกพูดถึงน้อยกว่า100เมตรของบิลมากๆบิลเนี่ยนะคะถูกพูดถึงมากจากสื่อมวลชนทั่วโลกเลยค่ะพี่ไพศาลเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกสำนักข่าวอเมริกาฝรั่งเศสอินเดียหรือแม้แต่เว็บโอลิมปิกเองก็ลงข่าวกระหึ่มเพราะเป็นเรื่องแปลกมากที่คนเอเชียทำได้ดีในระยะสั้นเรียนพูดอีกคนลุกเลยและถ้าบิลพัฒนาตัวต่อไปนะคะเขาคิดว่าอย่างน้อยเหรียญทองแดงโอลิมปิกต้องได้ด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากของคนเอเชียและการที่บิลได้ครั้งนี้เท่ากับว่าเปิดศักราชใหม่ปกติแล้วไม่พ้นจีนญี่ปุ่นที่จะได
1: ้โอเคชานะ
0: ใช่ค่ะแต่ครั้งนี้มันหันมาทางประเทศไทยค่ะนี่คือการเปิดศักราชใหม่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยค่ะ

0: เหตุผลทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะว่าเอียงเนี่ยในนั้น5คนน่ะมีจีนอยู่ถึง2คนค่ะ
1: จีนแท้ๆ2
0: จีนแท้ๆเลย
1: แล้วมีจีนประเภทที่ไม่ใช่จีนแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเอเดียไปทางจีนอีกอย่างมาเก๊าเนี่ยนะ
0: ด้วยที่ว่าแฟนะแฟมากแล้วยิ่งพออธิบายให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วยังก็อันนี้ขอบคุณมากเป็นความรู้ใหม่จริงๆยังก็ไม่ทราบหรอกว่า100เมตรเนี่ยมันเป็นแบบเพชรยอดมงกุฎของการแข่งขัน
1: ใช่ๆเพราะว่าบางอย่างผมเข้าใจว่าในโอลิมปิกเนี่ยเขาจัดเอาวันสุดท้ายนะก่อนที่จะมีพิธีปิดเนี่ยเขาจะเอาพวกวิ่งระยะสั้นพวกเนี้ย
0: คนรอดูใช่ไหมคะ
1: คนรอดูกันแล้วก็พอวิ่งเสร็จมอบเหรียญเสร็จก็เข้าสู่พิธีปิดเลยคือคล้ายๆเป็นโชว์สุดท้ายของมหกรรมกีฬานั้นเนี่ยส่วนบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาเอามาราธอนนะก็มาราธอนเอามาราธอนวิ่งเข้าสู่สนามเป็นกีฬาสุดท้ายแล้วก็มอบเหรียญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิธีปิดก็ตามมา
0: แล้วก็งวดนี้ก็มีเพื่อนของลูกชายเขาเป็นนักโปโลน้ำผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยกครอบครัวไปเชียร์พ่อเขาบอกว่าหนูก็เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ว่าตั๋วเข้าชมนักโปโลน้ำผู้หญิงอ่ะมันแพงกว่าโปโลน้ำผู้ชาย หนูก็เพิ่งรู้ว่าค่าตั๋วมันไม่เท่ากันนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ตักกะง่ายๆซื้อตัวไปดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเป็น10คนนักกีฬาที่แข็งแรงมันน่าดูกว่าไหมตัวแพงกว่าผู้ชายค่ะพี่ไพศาลมีอย่างนี้ด้วย
1: ค
0: ่ะ 5,000 เยนแต่แพงด้วยและแพงด้วยนะคะนอกจากแพงกว่าผู้ชายแล้วยังแพงด้วยใครเข้าไปดูค
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะมันมีข่าวอะไรเนี่ยอินฟลูจีนชื่ออะไรนะ
0: ออกเสียงไม่ถูกอะค่ะตัว e มันเยอะขนาดนั้น
1: แอปเบียร์นี่แอปเบอร์ไง
0: ตัว e กี่ตัวคะพี่เอก
1: หนึ่งสี่ตัวแอปเบอร์
0: จะอ่านว่าไง a b แล้วก็ e สี่ตัวแล้วค่อยตัว r
1: เ
0: อเบอร์ค่ะเอเบอร
1: ์
0: ก็ไปแข่งเบอร์ลินมาราธอน
1: แข่งมาราธอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วไปแอบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วทำให้ช่วงนั้นเวลาหายไป6นาทีเขาก็เทียบไงฮะระหว่างระยะนั้นคุณใช้เวลา36นาทีพอระยะเวลาระยะนี้5กิโลเท่ากันใช้เวลาแค่แบบ30นาทีหายไปไหนตั้ง6นาทีแล้วก็มีคนไปจับภาพได้แล้วเธอสวยเธอเป็นอินฟูจีนสายออกกำลังบรูคส์เครื่องกีฬาบรูคส์ชัยนาเป็นแบรนด์ให้การสนับสนุนเธอตลอดประกาศยุติความร่วมมือถอนสปอนเซอร์ทั้งหมดและไม่ร่วมงานอีกต่อไปและครั้งแรกเธอไม่ใช่ว่าเธอยอมรับนะเธออ้างว่าเธอแบบปวดเสียงเวียน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโลกทิพย
2: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: 31นาทีนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะฮะอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
4: ดีเจก้อยก่วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญา

การมาจาก95นะคะไปยังวิทยุสปท.ทั่วประเทศเลยนะคะอยู่มุมไหนกันบ้างเข้ามาคุยกันกับเรานะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะคุณปุญญวัฒน์คุณจิรเมธคุณ

0: ักนะคะก็นี่แหละค่ะคุณหย่อนสวรรค์แชร์ให้แล้วคุณสมหวังขอบคุณมากเลยนะคะคุยกับเราไปจนถึง2ทุ่มค่ะ
1: บางท่านบอกคิดถึงลุงตู
0: ่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหน
1: นะครับ
0: ลุงตู่ไปดีแล้วค่ะอ่ะปะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: ก็เป็นเรื่องอื่นมีเรื่องสำคัญบ่อยบางทีเราไม่รู้เนาะว่ามีกองทุนนี้อยู
1: ่ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการแถลงผลงานในรอบ11ปีของกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนในปี69ไปแล้วเกือบ300ล้านนะ
1: ครับ
0: มุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกในโอกาสครบรอบ11ปีของกองทุนยุติธรรมนะคะช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 คนเลยนะบอยเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิมเนี่ย70วันลดลงเหลือเพียง18วัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569เนี่ยก็อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,435 คนเป็นวงเงินรวมถึง 296,898,807 บาทนะคะแบ่งเป็นช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอันนี้คนบางทีไม่รู้นะบางทีไม่มีค่าทนายอ่ะเป็นค่าทนายแล้วก็ค่าธรรมเนียมศาล 1,646 คนนะคะเป็นเงิน40,736,114 บาทนะคะแล้วก็เป็นเงินช่วยเหลือเป็นหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแล้วก็จำเลย597คนเป็นเงิน237ล้านกว่าบาทช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน113คนนะคะนี่เป็นเงิน1ล้าน485,700กว่าบาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมายอีก176โครงการเป็นเงิน17ล้าน5330บาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 คนค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะก็กองทุนยุติธรรมก็สำคัญนะบอยเนา
1: ะ
0: แล้วคิดว่าบางคนเนี่ยบางคนบางทีเราจัดรายการอย่างตอนเช้าช่วงเช้าจะเยอะฟังบอยฟังโด่งกับน้องสี่เขาจัดเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเยอะนะเนี่ยบ้านจะทำยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีกองทุนยุติธรรมนี่แหละเป็นหนทางหนึ่งนะในแต่ละจังหวัดเขาก็มีอยู่นะไปติดต่อได้นะคะ
1: ค
0: ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9ไปดูที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มีความคืบหน้าการค้นหานายธนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องตรงนั้นก็อย่างที่บอกไปฮะเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหายตัวไปตั้งแต่3ตุลาคมและล่าสุดเจ้าที่พบตัวคุณธนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาวันนี้นายธนงเนี่ยเขาบอกมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารก็เลยได้นำน้ำให้ดื่มแล้วก็อาหารเบื้องต้นให้การช่วยเหลือก่อนประสานส่วนในการค้นหาผู้พัดหลงในเขตอุทยานระดมกำลังเจ้าที่ช่วยกันพาลงมาเพราะว่าจุดที่พบเนี่ยเป็นพื้นที่สูงชันต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่เสื้อเขียวนี่นะเจ้าที่ก็นำตัวนายธนงเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดแล้วก็แจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบนดอยให้ยุติการค้นหาเพราะว่าสามารถค้นหาผู้พัดหลงได้ครบทั้ง3แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2ตุลาคมนายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีแล้วก็ลูกเลี้ยง2คนคือคุณธนงที่เจอในวันนี้กับคุณสรัญญูอายุคุณธนง39คุณสรัญญูเนี่ย32ไปหาของป่ากันโดยเฉพาะหน่อไม้ไผ่หรือว่ารถด่วน
0: ช่วงนี้เยอะ
1: ตรงดอยจ้องเขาเรียกว่าดอยจ้อง

0: ก่อนเข้าป่าทั้งหมดได้พบเจ้าที่ชุดลาดตระเวนก็ตักเตือนและขอให้ออกจากพื้นที่ป่าแต่ต่อมา3ตุลาคมนายสรัญญูได้โทรศัพท์แจ้งครอบครัวและเจ้าที่ว่านายทนงได้ขอแยกตัวไปหาของป่าก่อนขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้โอ้เขาแยกกันจากนั้นนายบุญสืบกับนายสรัญญูที่ออกมาได้ก็แจ้งแล้วก็มีการค้นหานี่นะฮะค้นหาจนพบ2คนก่อนแล้วก็มาเจอนายทนงในวันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยก็เหตุการณ์ครั้งนี้คงเป็นประสบการณ์แหละเข้าป่าจะทำยังไงไม่ให้หลงแล้วก
1: ็บางทีเขาใช้วิธีอะไรฟันอะไรไว้ป่ะ
0: ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเราเรียนลูกเสือไงแต่ไม่รู้พี่ๆเขาทำยังไงกันเพราะว่า
1: จริงๆแล้วดูหน้าตาเขาน่าจะเข้าป่าบ่อยอยู่นะบอยก็ยังหลงได้เน
0: า
1: ะ
0: อะไรเกิดขึ้นได้ครับพี่กล้วย
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: บอยแต่คนนี้ไม่รอดไม่รอดคนอัจฉริยะนอนคุกค่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: นอนคุกค่ะ
0: หรอยังไง
1: วันนี้ที่ตำรวจตามตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาใช่ไหมที่ศาลอาญารัชดานี่แหละนะคะคุณอัจฉริยะเดือนรัตนพรอายุ59นะ
0: ครับ
1: เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะโดนหมายจับไปเมื่อวัน
0: เสาร์
1: วันเสาร์ไงอุ้ย4ข้อหาหนักเลยนะบอยทั้งช่อโกงฟอกเงินพรบการพนันแล้วก็พรบคอมเนี่ยหนักทั้งหมดเลย4ข้อหาหนักมากเลยค่ะก็นี่แหละเห็นไหมเขาบอกว่ามีพฤติกรรมใช้บัญชีเงินฝากของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เปิดรับบริจาคก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวไปเล่นพนันหวยเงินทุนร่วม360ล้านบาทอันนี้ตำรวจก็เอาไปฝากขังครั้งแรกเนี่ยขอฝากขังเป็นเวลา12วันคือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ตุลาคมนะคะในช่วงนั้นเนี่ยท้ายคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนก็ขอคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนอะบอยที่เขาจะต้องให้ทนายความไปยื่นหลักทรัพย์นะคะขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเย็นนี้5โมงศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของนายอัจฉริยะนะคะเจ้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยพาตัวกลับไปนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะคราวที่แล้วก็โดนคดีอะไรก็อันนั้นได้ปล่อยตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนหลายคดีเหมือนกันเนาะ
0: เยอะอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ7
0: โอ้ไปดูกวนหลงเอเชียนเกมกันหน่อยนะฮะ
1: 10อุ๊ย
0: น้องอิมใช่ไหม
1: โอ้ยน้องอิมได้เหรียญทองแดงแล้วคุณแม่คุณพ่อเสียในช่วงที่
0: ที่การแข่ง
1: ขันเดี๋ยววันนี้เห็นว่าอังกฤษสมาคมเทควันโดจะไปเป็นเจ้าภาพนะที่สมุทรปราการเล่า
0: ครับครับคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยเจ้าหยูนะฮะเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองรุ่น68กิโลกรัมชายเดินทางกลับถึงไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทำการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมิลิขาบิ๊กหรือว่าคุณธนทิศลัตตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย แล้วก็คณะผู้บริหารครอบครัวนักกีฬามารอต้อนรับมาแสดงความยินดีที่สุวรรณภูมิเลขาบิ๊กเนี่ยบอกว่าศึกเอเชียนเกมส์ปีนี้ทีมเทควันโดไทยทำผลงานคว้ารวม1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงแบ่งเป็นประเภทต่อสู้1เหรียญทองจากหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากอิมพัชรกันภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงกับขนมจีบชื่อน่ารักจัง นัทกมลวาสนารุ่น57กิโลกรัมหญิงแล้วก็ประเภทพุ่มเซ่หรือว่าท่ารำชายเดี่ยวหมูปิ้งนาวินได้ยินชื่อแล้วหิว
1: หมู
0: ปิ้งนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินแล้วก็ประเภทพุ่มเซ่ท่ารำหญิงเดี่ยวใบปอถิตารีแก้วโอรานวัสุคว้าเหรียญทองแดงนี่ท่านนี้นะฮะสมาคมก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันคราวนี้แล้วก็ต้องชื่นชมมากๆคือน้องอิมที่ทุ่มเทและก็มีสปิริตอย่างแรงกล้าเพราะน้องเสียคุณพ่อไประหว่างการฝึกซ้อมที่โอซาก้าก่อนจะไปแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ทางสมาคมก็ได้รับแจ้งจากโค้ชเชชัดชัยเชผู้บริหารสมาคม
1: เป็นคนไทยแล้วนะ
0: ใจใช่แถมยังยินดีด้วยที่จะให้น้องกลับมาหาคุณพ่อแต่น้องอิมตัดสินใจที่จะลงแข่งและคว้าเหรียญทองแดงกลับมาได้ซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชมหัวใจน้องเป็นอย่างมากซึ่งสมาคมอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องอิมและครอบครัวและจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของน้องอิมในวันนี้คือวันจันทร์เนี่ยส่วนหลังจากนี้โค้ชเชจะให้นักกีฬาได้พัก10วันแล้วก็หลังจากที่เขาซ้อมกันมาอย่างหนักได้โค้ช

0: เชคุณชัดชัยเชเนี่ยหัวหน้าทีมผู้ฝึกซ้อมเนี่ยบอกว่าเอเชียนเกมปีนี้ทำได้ตามเป้าหมายคือ1เหรียญทองถ้านับตั้งแต่เอเชียนเกม2010ที่เมืองกวางโจวเราได้เหรียญทองมาตลอดทำอย่างไรไปคราวนี้นักกีฬาทีมโค้ชก็กดดันนักกีฬาเกือบ 80% เป็นตัวใหม่ดังนั้นไม่ง่ายยอมรับว่าเสียดายบางรุ่นที่พลาดไปซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการแข่งขันที่อิงจากรุ่นโอลิมปิกเกมด้วยดังนั้นต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยากจริงๆหลังจากนี้จะมีชิงแชมป์โลกปี2027ก็สำคัญมากต้องตุนคะแนนให้ได้มากๆเพื่อปูทางไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกปี2028โอ้ก็กระชั้นนะ27แล้วก็28 2ปี
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: เมื่อวาน4ตุลาคมเป็นวันอะไรบอย
0: 4ตุลาคมเป็นวันที่ดาวเสาร์โคจรใกล้โลกมากที่สุด
2: เหรอ
0: เออเมื่อคืนผมดูเว็บไซต์ของสมาคมดาราหุ้ยหมุนติ้วเนี่ย
2: เป็นอะไรนะเป็นวันที่ดาวเสาร์โคจรใกล้โลก
0: มากที่สุด
2: อ๋อมันไปอยู่แถวๆบุรีรัมย์หรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะเกิด
2: ม
0: ัน
2: เป็นวันเกิดของลุงเนย
0: ขออภัยไม่เกี่ยวกัน
2: อายุ68
0: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ
2: ใช่แล้วลุงเนวินเขาก็บอกไปตั้งแต่ก่อนวันเกิดแล้วแหละว่าเออปีนี้ไม่งดรับของขวัญ นะถ้าเกิดจะมาก็ร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์โอ้โหได้ไปตั้ง6ล้านกว่านะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือปกติแล้วเวลามีพิธีวันเกิดของลุงเนเนี่ยนะที่ลุงเนวินที่บ้านบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีพิธีประกำช้างไงเป็นความเชื่อของทางจังหวัดบุรีรัมย์เขาว่าแล้วจำได้ไหมก่อนหน้านี้เวลาไปก็มีลูกพักของภูมิใจไทยไปแล้วแน่นอนพี่หนูอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไปแน่นอนเมื่อวานก็ไปแล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่าก่อนลงเลือกตั้งสมัยนั้นหลวงลุงเนี่ยเขาก็ผูกให้แล้วว่าเป็นนายกนะเนี่ยก็เป็นนายกแล้วอ
0: ่
2: ะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ผูกเอกคุณเนวินโอยพรบอกไงแล้วว่าเป็นนายกต่ออีก2สมัยนะ
0: โอ้
2: วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันเนี่ยในพิธีพื้นบ้านที่คุณเนวินจะจัดประจำเลยก็คือพิธีปะกำช้างนะคะคุณเนวินบอกว่าก็ไปอ่ะนะไปร่วมทุกปีเพราะเป็นพิธีการทางศาสนาแล้วก็ตัวเองเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องปกตินักข่าวถามว่าโอ้คุณเนวินโอ้พอให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยนะแต่ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความยังไงล่ะหมายความว่ายังไงล่ะที่ตอบคุณเนวินว่าเบื่อแล้วคุณเนวินก็เลยยิ้มแล้วก็ตอบว่าพี่น้องหยอกกันนะคะนักข่าวก็ถามย้ำอีกนะว่าแล้วเบื่อตำแหน่งนายกแล้วหรือจริงหรือเปล่าคุณเนวินก็บอกว่าไม่ตอบก็ไม่ตอบแล้วก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในหัวเราะในลำคออันนี้เหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นแล้วมีคำถามอีกนะมีประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อะไรเรื่องเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยคุณอนุทินบอกไม่เป็นประเด็นขณะที่คำถามของฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปโจมตีได้นะคุณอนุทินตอบไงรู้ป่ะคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไง
0: ถ้านายกเป็นคนอารมณ์ดีนะถ้าไม่เครียด
2: ใช่ผมก็ไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้แล้วมันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวขณะที่การลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยแล้วก็มีการใส่เสื้อเพราะว่าหลังจากไปร่วมงานว
0: ัน
2: เกิดคุณเนวินลูเนเนี่ยที่บุรีรัมย์ก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นรูปไอ้นี่ไงเสื้อนักกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ่ะ
0: ค
2: ือฟุตบอลเขาก็มีโลโก้ใช่ไหมต้องมีโลโก้คนที่ให้สปอนเซอร์อ่ะเป็นรูปช้างไงเป็นรูปช้างเนี่ยก็มีการวิจารณ์กันนะคะคุณนันทินก็เลยบอกว่าก็ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทนี
0: ่
2: เป็นไงล่ะตอบกลับด้วยมีถามเรื่องนี้ด้วยบอย
0: คร
2: ับเรื่องที่บอกว่าพูดหน่อยแล้วกันเรื่องจะเปลี่ยนแหล่งเงินให้กับทางไทย PBS อะไรอย่างเงี้ยนายกบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอกันก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของสภาไป
0: ก็ปล่อยตามนั้นใช่ไหม
2: ก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วก็เลยว่าอ้าวแล้วไม่ได้มีการคุยกับคุณสุประชัยใจสมุทรหรือเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยนะอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็เลยบอกว่ายังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนนักข่าวก็ถามอีกนะและมีการแก้ไขเนี่ยหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือเปล่าคุณอนุทินไม่ตอบคำถามแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีเลย
0: โอ้โห
2: บอย เรื่องนี้พี่รู้มาเยอะแต่ไม่พูดไม่ได้บางอย่างก็

0: ก็บเอาไว
1: ้โอ้เดี๋ยวคุยหลังไมค์ฟังหน่อยนะ
0: ให้รอดูต่อไป
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: ณรงค์วิทย์บอกว่าเป็นนายกก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะ
1: ท
0: ำดีก็เสมอตัวอาจจะมีชนอะไรนะอาจจะมีชนแต่ถ้าทำผิดพลาดโดนสาปส่งเห็นไหมตอนน้ำท่วมอ่ะรู้อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: รู้อยู่แล้วว่าโดนด่าก็ยังไปเนอะบอกว่าไปมันรู้ว่าเขาต้องระบายอารมณ์แน่ๆเลยก็เลยไปให้เขาระบาย
1: ท่านก็ตอบดีเรื่องนั้นท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเอาจู่ๆคุณผู้ฟังครับอยู่มาถึงพ.ศ.นี้แล้ว2569มีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าจับตาที่อินโดนีเซียหลังเกิดการปะทุต่อเนื่องยาวนาน25ชั่วโมงเมื่อต้นเดือนกันยายนของภูเขาไฟอานักกากระตัวโอ้ชื่อเขาออกเสียงยาวนิดนึงอานักกากระตัวในช่องแคบซุนด้าก่อให้เกิดมวลแผ่นดินคล้ายเกาะใหม่2แห่งอ๋อมีเกาะงอกขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถอะโดยสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียระบุว่าเกาะ1อยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอานักกากระตัวเนี่ยราว760เมตรส่วนอีกแห่งหนึ่งอยู่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ495เมตรทั้ง2จุดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันผ่านบริเวณปล่องภูเขาไฟขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขนาดและความสูงของแผ่นดินใหม่เหนือระดับน้ำทะเลได้เบื้องต้นนักธรณีวิทยาคาดว่าการปะทุครั้งนี้ทำให้แมกกาที่มีความเหลวสูงเคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวโลกผ่านรอยแยกใต้ทะเลบริเวณแนวตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็แนวตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสะสมเป็นเนินดินคล้ายเกาะในบริเวณน้ำตื้นอ๋อแมกกามันสะสมจนเป็นเกาะใหม่ภาพหนึ่งในแผ่นดินใหม่ที่ถูกบันทึกโดยบังเอิญเนี่ยนะโดยโดนของนักเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวขณะที่ถ่ายภาพดาวเทียมเนี่ยนะ

0: ก็สามารถตรวจพบลักษณะดังกล่าวได้เช่นกันหากได้รับการยืนยันเป็นเกาะใหม่จริงนี่อาจเป็นการเกิดเกาะแยกจากอาณากรากาตัวครั้งแรกในรอบ96ปีนับตั้งแต่ภูเขาไฟลูกนี้ก่อตัวขึ้นเหนือระดับน้ำทะเลอย่างถาวรในปี1930แล้วก็หลังการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟนักกากาตัวในปี1883ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 36,000 คนโอ้โหคือเป็นภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตที่สำคัญได้ให้กำเนิดเกาะใหม่2เกาะ
1: โอ้โหเหรอ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นี่พี่ตื่นเต้นไปกับข่าวนี้มากเลยนะบอย
0: ครับ
1: คือฮามากเลยเขาบอกว่ามีนาค20ตัวนาคตัวนาคเนี่ยไปโผล่ที่คลองมากอกน้อย
0: หลุดจากไหนไปล่ะเนี่ย
1: หลุดจากไหนไปอ่ะ
0: น้ำเน่าไหวไหม
1: คลองมากอกน้อยเน่าหรอบอยเนี่ยเขาบอกว่าที่คลองมากอกน้อยวันนี้ใกล้คลองบางคูเวียงหมู่7ตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยไปเจอตัวนาค20กว่าตัวเลยอ่ะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มันเล่นน้ำแล้วก็จับปลากินกันอ่ะโอ้ชาวบ้านแถวนั้นนะตื่นตาตกใจแปลกใจมากชาวบ้านที่อยู่ริมคลองอ่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ที่นี่มาต้อง40กว่าปีไม่เคยเห็นตัวนาคมากเหมือนคราวนี้เหมือนครั้งนี้เลยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเมื่อตอน 15:00 นวันนี้ก็เห็นตัวหน้าออกมาเล่นน้ำแล้วก็หากินเป็นจำนวนมากเลยนะคะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยเห็นตัวนาคในบริเวณนี้เหมือนกันแต่ก็แค่ 3-4 ตัวแต่ตอนนี้มีถึง20กว่าตัวบอย
0: ออกลูกออกหลาน
1: ออกมาให้เห็นเป็นประจำในช่วงที่มีน้ำเหนือไหลหลากลงมา
0: ไม่มีเจ้าของเหรอหมายความว่าไม่รู้ว่าหลุดจากไหนไหม
1: ไม่ตัวหน้าเขาบอกว่าอยู่ในธรรมชาติ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เขาบอกไม่เคยเห็นตัวนาคเข้ามาอาศัยอยู่มากขนาดนี้เลยน่าจะเป็นมาจากพื้นที่อื่นหรือมาจากตามกระแสน้ำก็เป็นไปได
0: ้
1: เขาบอกว่าจากการสังเกตเห็นว่าตัวนาคแบ่งออกเป็น2ฝูงนะ อยู่กันคนละฝั่งคลองคนละพวกด้วยนะบอย
0: เหมือนลิงเลย
1: บางช่วงเนี่ยตัวนาคทั้ง2ฝั่งจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แสดงท่าทีคล้ายจะเข้าปะทะกันด้วยนะชาวบ้านก็เลยดูด้วยความสนใจบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำแล้วก็จับปลากินตามธรรมชาติด้วยคนเห็นเลยแปลกใจกันมากเลยเขาบอกว่าตัวนาคเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็เป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาตินะคะการปรากฏตัวของนาคจำนวนมากในคลองมังกอกน้อยครั้งนี้เนี่ยสร้างความหือหายกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลายสิบปีซึ่งยืนยันว่าไม่เคยเห็นภาพตัวหน้าออกมารวมกันเป็นฝูงใหญ่มากขนาดนี้น่ารักอะบอยคือตัวหน้าเขาจะอาศัยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ตามคอแล้วก็จับพวกกุ้งหอยปูปลากินอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วในประเทศไทยเนี่ยเขาเจอตัวนาคได้หลายพื้นที่นะทั้งตามธรรมชาติป่าอนุรักษ์แล้วก็แหล่งน้ำใกล้เขตเมืองนาคเนี่ยจะมีอยู่ชนิดของนาคนะเขาบอกว่าจะมีชนิดของป่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติอันนี้ก็จะมีอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะแล้วก็มีที่ผืนป่าตะวันตกที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงกำแพงเพชรภาคใต้ก็มีที่อุทยานแห่งชาติเขาศกที่สุราษฎร์ธานีนะคะ
0: คร
1: ับ เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเจอที่คุณเนี่ยเจอที่ฝั่งธนบุรีเขตบางขุนเทียนรอบๆโรงเรียนทวีธาพิเศษแล้วก็อยู่ชายฝั่งทะเลเช่นสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็คลองใกล้ชุมชนก็เจอนาคได้อ๋อนี่ไงถึงว่าเนี่ยเจอที่คลองมังกอกน้อยโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเป็นเราก็ตื่นเต้นนะ
0: ใช่ของแปลก
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: โอ้จู่ๆโลกเราก็เกิดภาวะที่ตื่นตกใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเชื้อการโรคหลุดจากห้องแลบเนื่องจากหลอดทดลองมันแตกมันเป็นห้องวิจัยในประเทศรัสเซียคุณผู้ฟังทำให้เจ้าที่แลบเนี่ยเสียชีวิต1คนแล้วก็ถูกกักตัวอีกกว่า200คนเดี๋ยวผมกำลังดูเนื้อก่อนเอ้าเนื้อหายอ่ะมีแต่ภาพเหรอยังไงอ๋อนี่แป๊บนึงคุณฟังเอ้าหายเลย
1: หายไปไหนกลับมา
0: แป๊บนึงนะคุณฟัง
1: กลับมาซะดีๆนะคะความเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าไปไล่ล่าปลาหมอคางดำกันเถอะหน้า
0: เอ้ยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อย
1: คุณนรงค์วินัยขำบอกให้ไปไล่ล่าเขาหน้าเขากินพวกกุ้งหอยปูปลา
0: ตัดน้ำนี่แหละ
1: แล้วแต่เขาจะกินหรือเปล่าหรอคุณนรงวิทย์ไอปลาหมอคาง
0: ไม่มีอะไรกินก็ต้องกิน
1: หรอ
0: ไม่มีอะไรกินต้องกินถูกไหม ันนี้ผมขอหา

0: อนุญาตหาข่าวเชื้ออีกสักรอบหลุดไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: นี่นี่นี่มา
1: คุณจิระเมย์สวัสดีค่ะ
0: เอ๊ยังไงเนี่ย
1: ไปอย่างอื่นดูซิกรมอุตุไม่บอยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่อ่ะดูกรมอุตุนะมันเตือนเร็วเตือนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็มีตอนเจ็ดดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะชกให้ตรงเลยเนี่ยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอัปเดต5ตุลาคม6โมงเย็นพบฝนโปรยฝนฟ้าคะนองที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรนะคะแล้วก็เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วอัปเดตเขาบอกเขาเขียนว่านะอัปเดต5ตุลาเวลา6โมงครึ่ง6โมงเย็นที่ผ่านมา6โมงครึ่งมีฝนแถวกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะบอยเออเนี่ยชัดเจนไหมเดี๋ยวนี้เขาชัดเจนอากาศอัปเดตอากาศแปรปรวนเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างคือฟันไปเลยไม่ต้องมามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ล่องความกดอากาศต่ำอ
0: ย่าให้มาคิดเอง
1: เอออย่างเงี้ย
0: เอออย่าให้มาคิดเอง
1: เราไม่ได้เรียนมาด้านนี้
0: เดี๋ยวนี้เรือเล็กยังไม่ออกจากฝั่งเลยนะหายแล้วใช่ไหม
1: จะออกไปแต่ข้อฟ้า
0: ไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: เออ
1: ไม่มีใช่ไหมไม่หมดเวลาแล้วเนี่ย
0: เอาไม่ทันเล่าแล้วเหรอ
1: ไม่ทันเล่าแล้ว
0: นิดนึงนิดนึง
1: เอา
0: อ่ะแล้วกัน
1: ไม่ทันละเดียว
0: ยังพอ1นาที
1: อ่ะไม่ทันแล้ว59เขาให้ออก59
0: คุ
1: ณผู้ฟังขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อยอดที่อื่นกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับขอบคุณครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแด่พระสงฆ์แล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทั้งด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่

ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์ครับรายงานตัวนะครับพี่น้องสุขุสุคนครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่น้องนะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องกันละกันนะครับผมก็ทักทายพี่ๆเดือนใหม่ด้วยนะก็วันที่5แล้วนะครับวันนี้5ตุลาคมนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางมาต้องบอกว่าใกล้ๆแล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วแป๊บเดียวเนาะเร็วมากเลยนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทางไลฟ์สดนะครับแล้วก็พี่ๆที่รับชมรับฟังเนาะรับฟังผ่านFM นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะพี่มนพมาแล้วครับสวัสดีพี่มนพครับรวมไปถึงพี่บุญเรือนนะครับสวัสดีน้องบอสสวัสดีด้วยนะครับพี่บุญเรือนพี่บุญเรือนบอกว่าสวัสดีทุกคนค่ะนี่แล้วก็รวมไปถึงพี่พันธุนีด้วยนะครับแล้วก็น้องแชมป์น้องแชมป์มาแล้วนะครับพี่บุญเรือนบอกว่าไม่ได้เข้ามาทักทายเลยค่ะป่วยนอนโรงพยาบาลมาเป็นเดือนแล้วเอ้าหายเร็วๆนะครับพี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมตตาด้วยนะพี่เมตตาบอกว่าสวัสดีครับดีเจบอสผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับบุรีรัมย์มีฝนตกไหมเนี่ยพายุเข้าแล้วทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเห็นพายุจะเข้าวันนี้จนถึงวันที่10เลยนะครับโอ้ต้องเตรียมตัวด้วยนะฮะหนักมากเลยที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะฮะโอ้โหน้ำท่วมแบบท่วมมากท่วมแบบอย่างการทะเลอ่ะทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่แถวฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับรวมไปถึงพี่สอนด้วยนะพี่สอนสวัสดีครับผมพี่สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับโอ้เราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะ5วันละใช่ไหมไม่ใช่ที่1 2 3 4โอ้4วันเองนะไม่นานไม่นานนะครับสวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมทักทายพี่วันนี้ด้วยนะบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสมาแล้วจ้าแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจากอุบลนะครับแล้วก็พี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวบอกว่าสวัสดีหลังใหม่พี่ช้างด้วยนะนี่นั่งอยู่ใกล้ผมเลยพี่ช้างนะพี่ช้างมี FC ด้วยนะ FC พี่ช้างเนี่ยพี่ดาวเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับเช่นเคยฟังเพลงเพราะๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะวันนี้ต้องบอกว่าดีเจใจดีมากเลยนะวันนี้เปิดให้ฟังทุกเพลงแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเวลาเหลือจัดให้แน่นอนนะฮะตามคำขอกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาขอเพลงนะครับพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนนะในรายการนี้ครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ02-248-1366ให้สิทธิ์สายแรกครับที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการกับหนุ่มน้ำมนเปิดให้ฟังเลยช่วงหน้าไม่ต้องห่วงรอสายอยู่ไอ้ช่วงนี้รอพี่ๆโทรเข้ามากันหน่อยดีเจวันนี้มา

มาไหมคะพี่ดาวมาอยู่โดเอ๊ะพอดีน้ำไม่ท่วมแล้วไม่ใช่น้ำไม่ท่วมหรอกมันก็ยังท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำมันยังขังอยู่เลยนะตอนนี้ก็มันกลายเป็นน้ำเน่าไปแล้วตอนนี้ฮะคือมันท่วมขังแต่มันก็ลดลงมาแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ก็ต้องรอดูอีกสักนิดนึงนะฮะว่าจะหายไปหมดหรือเปล่าแต่ก็ยังท่วมอยู่นะฮะตอนนี้ยังท่วมอยู่ก็แนะนำให้แถวพี่น้องแถวสมุทรปราการแถวบางบ่อบางบ่อบางสะทงนะแถวเอแบกซอยเอแบกนี่ก็รถเล็กอย่าเพิ่งสัญจรนะฮะมันก็ยังท่วมอยู่นะครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับพี่พัดบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสหนุ่มน้ำมนคนรูปร่อนี่สวัสดีครับสวัสดีน้องแบมด้วยนะน้องแบมมาแล้วแอดมินมาแล้วจ้าแอดมินสวัสดีครับพ่อโอ้โหนี่เป็นพ่อคนตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยพี่ยังไม่แก่นะน้องฟ้าโอ้ยพี่ยัง20ต้นๆเองนะแซวกันซะแก่เลยแอดมินวันนี้ทำงานนะแอดมินนะไม่หนีเที่ยวนะแอดมินนะพี่ดาวสบายดีเอาที่ใบใจนะจบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับ3ผลงานเพลงกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหจัดเพลงใต้ไปเลยนะรักไปแล้วนะครับของ Bank Modern นะครับฟิชเชอริ่งกับวงฟินนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงบุตรสบาของ Mental นะฮะแล้วก็เอาที่บายใจของพี่บ่าววีนั่นเองครับโอ้โห3เพลงรวดกันเลยนะหนุ่มน้ำมนเป็นคนอีสานนะแต่อยากจัดเพลงใต้ให้ซะหน่อยเปิดมาช่วงแรกนี่จัดเพลงใต้เพราะๆเลย นี่ไงเห็นแซวกันพี่ดาวใช่ไหมพี่ดาวบอกแอดมินเขาทำหน้าที่หน่อยทำงานหน่อยวันนี้ไม่ใช่หนีเที่ยวนี่ไม่เอานะพี่พัดบอกว่าไปงานขาวดำมาคิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วโอ้โหทันอยู่เนาะพี่พัดเนาะฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับผมพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักกอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมอยู่กันยาวๆพี่วิจิตสวัสดีครับผมมาแล้วสวัสดีครับเมื่อคืนโดนมาสาหัสละค่ะไฟก็ดับโอ้จริงปะเนี่ยพี่พัดอยู่จังหวัดไหนฮะตอนนี้พี่พัดอยู่เขตกทมปะอยู่ในกทมใช่ไหมจ๊ะแต่เมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากเลยนะทุกคนเมื่อวานนี้ที่ลาดพร้าวโอ้โหใครที่อยู่ตรงนั้นคือแบบน่ากลัวมากฮะมันตกไม่พอแล้วมันลมด้วยฮะคือไม่เห็นถนนเลยอ่ะไม่เห็นถนนอะไรที่วางอยู่ตรงข้างทางไม่ว่าจะเป็นกลวยหรืออะไรก็ตามคือไปหมดอ่ะปลิวหมดเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้คืออากาศมันเป็นอะไรที่แบบมันมาอีกรอบแล้วเนี่ยวันนี้จนถึงวันที่10ต้องรอดูว่าจะพื้นที่ไหนที่จะตกหนักด้วยนะต้องรอดูกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงหน้าฮะหนุ่มน้ำมนต์ขอแยกเปิดสายหน้าไมค์พี่บีคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับผมเอาละช่วงนี้ขออนุญาตลงใต้กันสักนิดหนึ่งนะครับงานเพลงจังหวะขยับตัวนิดลงใต้กันหน่อยช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยช่วงนี้จ้ะโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอสหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดครับ
1: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวจากชุมพรนะวันนี
2: ้ผม
1: พี่เขียวสบายดีนะพี่เขียวนะ
2: สบายดีครับ
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่เขียวนานเลยวันนี้เห็นโทรเข้ามาพี่เขียวขอเพลงอะไรจ้าวันนี
2: ้ผู้แพ้ขอแค่เบอร์ครับ
1: ผู้แพ้ขอแค่เบอร์พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่น้องแป้งน้องแป้งด้วยครับผมและแกรนด์เพลงทุกทุกคนเลยครับผมแล้วก็ให้คุณสงบที่อยู่หมู่2ตำบลหินแก้วด้วยครับผม
1: ได้เลยครับพี่เขียวยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์
2: หน้ามนต์คนหน้ากอดเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่เขียวยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เขียวมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำใหม่ของเรานะพี่เขียวครับจากชุมพรกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาผู้แพ้ขอแค่เบอร์นะพี่เขียวก็พิเศษให้หลังไมค์ด้วยนะพี่แป้งด้วยนะแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ครับแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเอาช่วงนี้ในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผู้แพ้ขอแค่เบอร์

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: มันมีแค่เธอนะรู้ไหมโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงลองฟังแลนะฮะโอ้โหจากโตเนอร์นั่นเองฮะโอ้โหเสียงดีมากเลยนะครับเป็นหนุ่มที่ร้องเพลงต้องบอกว่าเพราะมากนะฮะแล้วก็ร้องเพลงแบบรักรักนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหอินเลิฟเลยนะฮะอาการในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะฮะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากยูเจริญฟาร์มาสวัสดีครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนี่กับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผม20:40 นครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เหมือนเดิมฮะโอ้โหทักทายพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงต้องบอกว่าแจ้งข่าวดีกันหน่อยข่าวดีเนี่ยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องบอกเลยว่ามาฟังทางนี้นะครับวันนี้จ้ะธนาคารออมสินครับชวนคนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาแห่ง X นกกระซิบนั่นเองนะหลายคนก็ยังงงว่าไอ้นกกระซิบนี่คืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าสินเชื่อนี้นะฮะเป็นเพื่อ เงินหมุนเวียนนะในการประกอบอาชีพนั่นเองฮะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันฮะและที่สำคัญครับอัตราดอกเบี้ยแบบ Fed Rate นะฮะ 0.75% ต่อเดือนครับฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.75% ต่อเดือนนะครับหรือแบบEffective Rate นะฮะ 16.20% ต่อปีครับโอ้ถ้าคำนวณแล้วนี่คือต่อปีนี่คือน้อยมากเลยนะทุกคนน้อยจริงๆฮะแค่ 16% เองนะฮะ 16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใครที่อาจจะมีเงินก้อนเล็กๆนะเอาไว้ต่อยอดในธุรกิจนะหรือว่าจะเป็นการค้าขายนะครับต้องนี้เลยครับสินเชื่อออมสินมหาเฮงเอ็กนกกระซิบนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะฮะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับใครที่สนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับอีกทั้งสิน

เดือนนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินหมุนเวียนในการค้าขายนี่และสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตครับสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะเป็นไงล่ะง่ายสะดวกสบายวงเงินสูงด้วยนะใครที่อยากจะไปต่อยอดในการค้าขายธุรกิจเล็กๆพลาดไม่ได้ห้ามพลาดเลยอยากเชิญชวนมากเลยเพราะว่าออมสินเขามีสิ่งดีๆแบบนี้แหละที่จะมามอบให้กับทุกคนนะฮะออมสินเนี่ยช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร GSB Contact Center 1115หรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองฮะปรบมือใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่ยังอยู่กับมุมน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับอย่าเพิ่งหลับนะพี่ๆสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400ครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับมุมน้ำมนต์นะในรายการนะครับแล้วก็ขอเพลงด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กรมชลมั่นจะระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่กระทบเขตเมืองกทม.และปริมณฑล2เขื่อนใหญ่คือภูมิพลและสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าช่วงเวลานี้ฝนในภาคอีสานกำลังลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงลดลงในส่วนวันนี้จะมีฝนในภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคมจะขยับเน้นไปทางภาคตะวันตกและหลังจากนั้นช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนหนักทางภาคใต้และช่วงวันที่ 10-13 ตุลาคมพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะได้รับผลกระทบซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยขณะที่นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำปริมาณ 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำภาคเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อน้ำมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพและจะไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำสแกกำลังจังหวัดอุทัยธานีซึ่งปัจจุบันทั้งสองแห่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเรื่อยๆดังนั้นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแต่มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายในปริมาณดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกทมเตรียมรับมือฝนตกหนัก2ช่วง 5-6 และ10-11 ตุลาคมสั่งขนเครื่องสูบน้ำปักหลัก4เขตเสี่ยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้คาดการสูงสุดที่1.72 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกทมประมาณ1.28 เมตรส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนัก

0: 5-6 ตุลาคมและวันที่10-11 ตุลาคมนายปริญญากล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่เขตสายไหมเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่อุทกภัยรวม 1,400 ตันเศษและปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ประมาณ 40,000 รายโดยสิทธิในการช่วยเหลือประกอบด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านและค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิกรมการปกครองออกคำสั่งสำนักทะเบียนทุกประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลให้น้ำท่วมสูงและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเร่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
1: ความเร็ว
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใด
6: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
6: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
8: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
11: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
10: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเอาละชั่วโมงนี้ครับผมสายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับอยู่ในสายแล้วกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยช่วงนี้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อ
2: สวัสดีครับพี่วันวิสาจ้าโอ้ยไม่ได้คุยกับพี่วันวิสานานมาก
3: ใช่นานมากเลย
2: เป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
3: สบายดี
2: สุโขทัยตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
3: สุโขทัยเมื่อคืนก่อนนี้ฝนตกหนักแล้วก็ลมมีลมแรงด้วยล่ะต้นไม้หักเสาไฟก็หักในตัวเมืองเลย
2: แต่ตอนนี้ไม่ตกใช่ไหมจ้า
3: ตอนนี้ยังใช่นี้วันนี้ยังเลยจ
2: ้
3: ะ
2: โอ้ดีแล้ว
3: คืนนี้ตกหนักมากเลยแล้วก็ลมแรงด้วยล่ะ
2: พอมันมาลมแล้วก็แบบไฟดับอย่างเงี้ยพี่
3: น่ากลัวมากเลยไฟบ้านพี่ดับประมาณ15นาที
2: อุ้ยจริงป่ะเนี่ยพี่ก็แสดงว่าลมแรงมากเลย
3: ไม่นานดับไม่นาน
2: อุ้ยแสดงว่าลมแรงมากใช่ไหมพี
3: ่แต่บางที่ก็ดับครึ่งชั่วโมงแรงมากเลยเมื่อคืนนี้ลมก็แรงฝนก็แรง
2: เพราะว่ามันบอกว่า
3: ไฟหนักเลย
2: พายุเข้าไงพี่ตอนนี้เอ็นบอกว่าวันที่5นี่จนถึงวันที่10โอ้ต้องเฝ้าระวังไปด้วยพี่เพราะว่ามันถ้าฝนมันตกอย่างเดียวมันก็ยังพอโอเคแต่มันลมมาด้วยไงพี่
3: ใช่กลัวลมมากเลย
2: โอ้โหพี่วันวิสาวันนี้ไหนๆโทรมาละขอเพลงอะไรจ้าวันนี
3: ้ขอเพลงบุพเพสันนิวาสของเบียร์วรวุฒ
2: ิบุพเพสันนิวาสของพี่เบียร์วรวุฒิพิเศษให้ใครบ้างครับพี่วันวิสาครับ
3: ให้กับหนุ่มน้องแต้นกแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็พี่เขียวชุมพรด้วยให้น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็พี่เจนให้น้องหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดด้วยค่ะ
2: ขอบคุณมากมากครับพี่วันนิสาก่อนว่างไซด์วันนี้เดี๋ยวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: น้ำจิ้มน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาพันท้ายหมักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นใช่ไหม
2: เปลี่ยนใหม่แล้วเป็น
3: เปลี่ยนไปแล้วเหรอ
2: เป็นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เดี๋ยวพูดตามผมก็ได
3: ้อ๋องั้นจำไม่ได้หรอก
2: โอเคครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พ
2: ัน
3: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาลาอ่าฮ่า
3: และไอ้ไอยาลาฮ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่าฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่าฮ่าอันนี้ยาวนะท่าน
2: ขอบคุณมากๆครับพี่วันนิสาครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมนจัดให้ครับผมสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะจากพี่วันวิสาครับผมโอ้โหสุโขทัยเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยลมแรงด้วยนะครับที่สุโขทัยนะโทรเข้ามาขอเพลงครับวันนี้หน้าใหม่ขอเพลงเข้ามาบุพเพสันนิวาสนะครับของพี่เบียร์วรวุฒินะครับก็พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณเนี่ยแล้วก็พี่เขียวพี่เขียวชุมพรนะครับผมแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต้นะครับแล้วก็พี่แป้งหลังไม้ด้วยนะแล้วก็หน้าไม้ด้วยแล้วก็ FC ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมเอาละช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่าเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงห้ำหอนนะครับจากเน็กชาลีครับฟิชเชอริงกับลำไยไหทองคำนะครับไหทองคำนะครับขออภัยนะครับสังกัด TVT Inter นะครับบวกไหทองคำเรคคอร์ดครับต้องบอกว่าผลงานเพลงนี้นี่เพราะมากเลยนะฮะคำร้องทำนองในสองภูตะวันครับเรียบเรียงศิลาแรงอาจสาลีนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่นี่ครับของเน็กชาลีนั่นเองครับผลงานเพลงห้ำหอนนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเงี้ยตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังนะฮะต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่เช่นเคยนะฮะเวลาเดิมเลย2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยทุกๆคนค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็นะฮะวันที่5ตุลาคม2569เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะฮะก็เป็น เดือนที่10แล้วนะคะของปี2569นะคะวันนี้เลือก3งานเพลงเพราะๆหวานๆแล้วก็มอบเป็นพิเศษละกันสำหรับคนที่กำลัง in love นะคะหรือว่าคนที่กำลังมีความรักจริงๆความรักเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นในสถานะหรือสเตตัสของคนรักหรือแฟนเท่านั้นนะคะเราสามารถมีความรักให้กับทั้งเพื่อนนะครอบครัวหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงได้หมดเลยคุณผู้ฟังเนี่ยความรักอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะมอบความรักดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเริ่มต้นมากับคนดีของเธอค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็มากันที่บุญพลาโอ้โหค่ะงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เฟียสสิริวุฒิกับรักแค่เธอคนเดียวนะคะ3งานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะนะและอย่างที่บอกกันไปเนาะคุณผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่านะเป็นสัปดาห์แรกแบบว่าเต็มๆสัปดาห์ของเดือนตุลาคมนะน่าจะมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านที่เลื่อนตามฟีดบนโซเชียลมีเดียนะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าจะเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างในเรื่องของทฤษฎีเดือนตุลาคมOctober Theories นะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียมากๆเลยเขามีความเชื่อกันว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น turning point เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่บางคนจะได้จบกับเรื่องหนึ่งไปหรือบางคนจะได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันและเขาก็เชื่อกันว่านะคะสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรจะเป็นของเราไม่ควรจะอยู่กับเรามันก็จะจบไปสิ้นสุดในเดือนนี้แล้วมักจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะทฤษฎีเดือนตุลาคมหรือว่า October Theories นะคะก็อันนี้เล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะเขาบอกว่าเดือนตุลาคมนะคะเหมือนเป็นการที่ชีวิตของเราจะได้reset เหมือนแบบว่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะเหมือนเป็นเขาใช้อีกคำหนึ่งคำว่าปีใหม่ย่อส่วนคุณฟังบางคนก็จะว่าต้องปีใหม่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นไตรมาสสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีนะคะก็เหมือนได้คัดกรองสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันแย่มาตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนรักเพื่อนหรืออื่นๆเนี่ยก็จะหลุดไปในช่วงเดือนนี้ก็เป็นได้เขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะผ่อนคลายกว่าเดือนมกราคมอีกนะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะก็ฟังไว้นะคะคุณฟังนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในเช่นแบบว่าเอาง่ายๆที่แบบใกล้ตัวมากๆคุณผู้ฟังอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันจะลดน้ำหนักแล้วล่ะฮึบจะออกกำลังกายหรือว่าจะเลิกนิสัยแย่ๆหรือใช่แบบเดือนนี้ฉันจะไม่ช้อปปิ้งเลยฉันจะบอกว่าเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้นะคะก็นะเป็นการรีเซ็ตชีวิตได้นะคะกับทฤษฎีเดือนตุลาคม October Theory นะคะเล่าสู่กันฟังในช่วงต้นชั่วโมงค่ะอ่ะนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรหรือวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษสัปดาห์แห่งความสุขความหวังอยากได้กำลังใจอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะอ่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะมีพี่ๆหลายคนบอกว่าบางทีจดไม่ทันจริงๆนะคะจะมีพูดเร็วไปบ้างต้องขออภัยนะคุณผู้ฟังนะคะก็02-248
1366นะคะอยากให้โทรนะจ๊ะนะเลยเน้นย้ำแบบนี้นะคะสายหน้าไมค์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจแล้วก็พร้อมกับเพลงพิเศษที่อยากฟังในวันนี้นะคะหน้าไมค์นี่คือขอปุ๊บเปิดปั๊บนะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องที่ถูกต้องให้ตานิดนึงแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรของใครนะศิลปินท่านไหนนะคะบอกแป้งเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวสักครู่มาคุยสายหน้าไมค์กันแล้วก็รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400อันเนี้ยเป็น SMS ข้อความในมือถือนะคะพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะพูดคุยกับดีเจจะชมว่าอุ๊ยดีเจแบบนะฟังเสียงแล้วแบบอุ๊ยต้องหน้าตาดีนะเลยอะไรก็ว่าไปนะคะ ไม่รับความเห็นต่างนะคะรับแต่คำชมดีไหมนะเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังโอเคค่ะก่อนที่เราจะมารับสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆสักหนึ่งเพลงแล้วเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงแบบว่าฟังสบายๆหวานๆซึ้งๆกันไปนะคะจัดงานเพลงของพี่ดวงตาคงทองกันละกันช่วงนี้นะคะอยากจะมีสักคนที่จริงใจ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลหิวใจนะคะขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเอาละค่ะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่นิรันดร
2: ์สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ก็2เดือนกว่าแล้ว
1: ว้าวพี่นิรันดร์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ไม่ค่อยสบายช่วงนี
1: ้แล้วเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงเป็นไข้เป็นหวัดหรอหรือ
2: มันเสียของรักอ่ะ
1: โอ้โอเค
2: เสียลูกไปหรือเสียนะ
1: ค่ะค่ะค่ะหนูเป็นกำลังใจให้นะพี่นิรันดร์นะคะค่ะเดี๋ยว
2: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ก็ใช้เวลาเนาะนะคะใช้เวลาค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วตอนนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะวันนี
2: ้ไม่ตกนครบางขันไม่ตก 3-4 วันแล้ว
1: โอ้ทางนี้มีตกอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าช่วงก่อนๆนะ
2: ก็ดูข่าวอยู
1: ่ข่าวอยู
2: ่กับใจช่วยนะช่วย
1: ให
2: ้โควิดติดก็ได้นะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณแทนในหลายคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโอเคพี่นิรันดร์อยู่บ้านแล้วเนาะตอนนี้เน
2: า
1: ะอ
2: ยู่บ้าน
1: โอเควันนี้บอกอยากฟังเฝ้าไข้ใกล้เตียง
2: จ้า
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้มันจะมอบให้คนก็มันไม่ได้มันคิดถึงตัวเองจะมากกว่าไม่รู้มันดวงอะไรนะ
1: ค่ะได้น้องก็เดี๋ยวฟังไปด้วยกัน
2: นะจ๊ะฟังก็เป็นบทเรียนนะสำหรับชีวิตของผมเองนะ
1: ค่ะจริงๆพูดถึงเพลงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นแหละเน
2: า
1: ะพี่นิรันดร์
2: มันชีวิตจริงมันชีวิตจริงของผมเลย
1: จริงจริงนะคะบางครั้งก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าพอมันยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะพี่นิรันดร์เราก็ฟังได้เนาะเราฟังแล้วก็ฟังเหมือนฟังไปฟังเพราะๆไปอะไรไปแต่พอวันหนึ่งเพลงหนึ่งมันดันมาตรงกับชีวิตเราเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่าง
2: มันสะท้อนมาก
1: ใช่ใช่ใช่เข้าใจมากๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่นิรันดร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ให้นะคะ
2: ขอบคุณมาก
1: มากค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะจ้าสวัสดีค่ะค่ะนะสายชิวใจจัดให้นะคะเฝ้าไข้ไกลเตียงซ้ายยันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะสายันสัญญานะจ๊ะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะกับเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะดังนั้นแล้วนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะช่วงนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจLTM FM 95กันบ้างดีกว่านะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยนะคะเผื่อว่าช่วงเวลาไหนคุณผู้ฟัง

โอ้อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากที่ฟังแต่เสียงนะอยากจะเห็นหน้าดีเจไปด้วยเฮ้ยเขาอยากเห็นเปล่าไม่รู้นะแต่บอกไว้ก่อนแล้วกันถ้าเข้ามาที่เพจได้นะจ๊ะเนี่ยทักทายสมาชิกนะคะหลายๆคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยด้วยขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะพี่ลาวันพี่อัมพลนะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็พี่สุนันทาเนี่ยบอกอยากฟังชั่ว7ทีดี7หนนะเพลงนี้ความหมายดีนะคะแล้วก็พี่นุเจริญพี่เออินทิรานะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยแล้วก็ข้อความด้านบนเนี่ยอ่านไปไม่ถึงจริงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะยังอยู่ในไลฟ์ของตามอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังตันก็ฝากพิมพ์ใหม่อีกทีนะคะเพราะว่ามันไม่ขึ้นให้อ่ะเฟซบุ๊กมันงองแงมันงองแงงอ่ะนะคะก็ถ้ายังอยู่ในไลฟ์ด้วยกันอยู่พิมพ์ใหม่อีกทีหนึ่งสวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจเลยนะจ๊ะนะอยู่กันยาวๆถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะ SMS นะคะมีพี่เล็กแปดริ้วบอกว่าน้ำท่วมหมูส่งกำลังใจนะคะขอให้น้ำลดไวๆนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความไม่ได้ลงชื่อมาบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลก่อนปิดรายการเนี่ยพอจะเปิดเพลงดาวลูกไก่ของพรพิรมได้ไหมโอ้โหเพลงนี้หนูชอบมากนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่เนาะจึงเป็นแหล่ใช่ก็เรื่องราวของดาวลูกไก่ไงลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวนั่นแหละโอ้ยแต่ละชอบเพลงนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวดูนะดูให้เดี๋ยวมีเวลาจัดให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเพิ่มเติมเข้ามานะคะอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยสวัสดีพี่จรันนะคะพี่จรันทองบัวบอกตัดยางอยู่จ้าคนสวยนะคะส่งกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บอลนะคะขอบคุณมากๆพี่กฤชมนด้วยนะจ๊ะพี่สุนันทาบอกว่าติดตามนะคะพี่ไตรรัตน์พี่ซีอุ้ยน้องหนูดีส่งสติกเกอร์รัวๆนะคะวันนี้มีใครไหมที่จะมาแข่ง Battle สติกเกอร์พี่สังสุราษฎร์ส่งรัวมากอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีหลังไมค์ฝากเข้ามานะคะเยอะเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงนี้ให้ก่อนนะพี่คำเพียรจากสกลนครงานจากสันติดวงสว่างค่ะขาดคู่เลี้ยงควาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวเราขยับจังหวะเนาะฟังเพลงสนุกๆจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีหรือว่าแนนซี่ท็อปไลน์กับเพลงนี้นะคะผู้หญิงอกหักนะ
2: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ้าวเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: 2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับรักจังค่ะพี่เสด็จจากพี่หน่อยนครพนมแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอนไม้กับเรือนะคะงานจากพี่บ่าววีฝากเข้ามาจากพี่เบิร์ดคลอง3วา
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เช่นเดียวกันนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะฝากเข้ามาจากพี่สาวภาจังหวัดแพร่รอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเช่นเคยนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วแล้วก็รอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: ครับผมรอนานเลยค่ะพี่หนุ่มขา
5: ก็ไม่เป็นไรก็รอทุกวันนะครับผมรอฟังทุกวันทุกวันนะครับ
4: โอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะอยู่กำแพงแสนเนาะวันนี้เหมือนเดิม
5: คร
4: ับ นะคะ
5: ว
4: ัน
5: นี้เหมือนเดิมครับแต่ฝนช่วงบ่ายก็ตกมาแต่ช่วงตอนนี้ก็มีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนกันนะครับ
4: ฟ้าแลบแป๊บแป๊บเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้น้ำเยอะไหมคะมีแบบผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมไหมคะแถวนั้น
5: ก็แถวที่แถวกำแพงแสนแถบแถววัดลังหมันลังเหมือนนี
4: ่
5: ก็ไม่ท่วมเท่าไหร่อะครับผมแต่แถบโน้นก็ท่วมมั่งก็มีครับ
4: นครไปถึงช่วงไหนคะนครปฐมหรอคะ
5: ครับผมนครปฐมก็ท่วมอย่างผมเข้ากรุงเทพทุกวันนะครับ
4: โอเคนะฮะ
5: ก็ไปหาซื้อรถเก่าเขามา
4: จ้ะ
5: มาขายเป็นอะไรมือสอง อย่างเงี้ยครับผม
4: โอเคเข้าใจแล้วก็เลยต้องเข้ากรุงเทพอยู่บ่อยๆเดินทางเนาะแล้วก็หาของไปขายจ้ะ
5: ก็เอาแบบว่าซื้อรถเบนซ์เข้ามาก็ขายซื้อจากกรุงเทพมาก็คันละ 20,000 กว่า 30,000 อย่างเงี้ยครับผมก็เอาอะไรขายมั่งอะครับ
4: ค่ะแล้วอย่างงี้พี
5: ่ขาย
4: คือซ่อมได้ด้วยใช่มั้ยคะหมายถึงตัวพี่หนุ่ม
5: ก็ไม่ซ่อมหรอกครับไปซื้อรถเขาอย่างไปซื้อแถวลาดพร้าวแถวลาดพร้าวโชคชัย4มั่งอย่างเงี้ยไปซื้อแถวเมืองนนท์แถวพระประแดง
4: ก็ไปทั่วเนาะถ้าที่ไหนเขาก็บอกมาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่ามีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: ครับลงเฟซลงไลน
4: ์จ้ะ
5: ซื้อไง
4: เข้าใจเข้าใจ
5: ปัดหมูก็ไปเองครับ
4: จ้าปักหมูแล้วเราก็ไปเนาะโอเคนะคะก็ขอให้งานราบรื่นเฮงเฮงลูกค้าเยอะๆนะจ๋า
5: ก็พอได้มั่งนิดหน่อยพออยู่ได้ครับผม
4: ค่ะค่ะอ่ะวันนี้บอกอยากฟังของพี่ไผ่จ้ะ
5: ครับขอพรผาส้นแก้วครับ
4: จะบอกว่ายังไม่เคยเปิดเลยพี่หนุ่มจริงๆเพลงนี้พิเศษมากเลย
5: ก็ขอทุกวันนะครับขอตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็ขอเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรครับผม
4: ค่ะหมายถึงว่าตัวหนูยังไม่เคยเปิดเพลงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เลยให้แป้งเตรียมไฟล์ให้เลยเป็นเพลงพิเศษของพี่ไผ่พงศธรซึ่งเขาทำลงในช่องไผ่พงศธร Official ค่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันเนาะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: นะคะหลายๆคนก็เคยไปนะคะไปไหว้ขอพรที่วัดผาซ่อนแก้วเนาะพี่เนาะ
5: ครับผมแต่ผมยังไม่ได้ไปครับ
4: ยังไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วอาจจะมีโอกาสได้ไปเน
5: า
4: ะ
5: จ้ะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปกราบไหว้ขอพรมั่งนะครับ
4: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่หนุ่มพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: อะไรนะครับผมฟังไม่ชัดครับ
4: ค่ะตอบโจทย
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: อะไรนะครับ
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาฮ่า
5: และไอยาลาอาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาลาอาฮ่า
5: ไอยาลาอาฮ่าน
4: ี่แสดงว่า
5: ตั้งใจฟังเหมือนกันนะครับผมบางทีก็อย่างว่าแล้วคนก็มีอายุ
4: ไม่เป็นไรเลย
5: อ
4: ายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆ
5: เพิ่งจะ65เอง
4: เพิ่งจะ60 ยัง65อ้ออยู่เลยโถ นะไม่เป็นไรตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญรักษาสุขภาพนะทั้งสุขภาพกายและใจ
5: แข็งแรงดีครับ
4: นี
5: ่ยืดก็ยกเหล็กไปส่งทุกวันนะครับผม
4: อันนี้จะบอกหรือขิงคะเนี่ยขิงใช่ไหมพี่หนุ่มโอเคค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็
5: ขอบคุณมากครับผม
4: ไว้มีเวลาโทรเข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคนี่ขิงกันนะขิงกันเรื่องสุขภาพนี่ดีมากๆคุณผู้ฟังนะคะก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเดี๋ยวว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้4งานเพลงต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังกันแบบเพลินๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่หนุ่มหน้าตาดีนี่มันหนุ่มอย่างเดียวไม่ได้หนุ่มเฉยๆไม่ถูกต้องหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนกับเพลงนี้นะคะขอพรผาซ่อนแก้วไผ่พงศธรค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สีงานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะโอ้โหฟังเพลินเลยนะคะเมื่อกี้เราสี่เพลงแล้วนะเนี่ยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ที่จบไปกับไม้อ่อยไฟนะคะคิดถึงเพลงนี้นะงานจากพี่คู่แฝด OA นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนี่ไอดินอภินันนะคะแล้วก็ยังมียังคอยที่ซอยเดิมค่ะนะคะพี่มนแคนแก่นคูนฝากมาทางหลังไม้อันนี้จากพี่นุชมีนบุรีแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเองขอพรผาซอนแก้วไผ่พงศธรจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกสายเลยนะคะหลังไมค์ตอนนี้ก็จัดไปเยอะเลยนะคะแต่ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวทยอยเพิ่มเติม ไม่ดองหรอกเพลงนั้นนะเพลงนะจ๊ะไม่ใช่ผักกาดที่ได้ดองไว้สวัสดีพี่ศักชัยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live พี่จรัสพี่อมราบอกทักทายน้องลูกตาลคนสวยอันนี้ถูกต้องนะคะถูกตัวเลยเพราะว่าน้องลูกตาลที่มีคำขยายความว่าคนสวยอันนี้ถูกตัวเลยตรงๆ นะนะพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะน้องบอยดาวพระศุกร์คุณแม่ท่านพิชาบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ธนวุฒิ MM บอกกับดีเจสวัสดีจ้านะแล้วก็สวัสดีพี่ธีรพัฒน์ด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะพี่บุญช่วยค่ะพี่เดียวจรัญรโนดนะคะพี่นักรบแล้วก็แม่น้องค่ะสวัสดีค่ะน้องอินแทนแล้วก็พี่พงศธรบอกเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะคะพี่ชนินทักทายเข้ามาแล้วก็มีงานเพลงเพิ่มเติมนะคะพี่หญิงโย่นะไม่ใช่พี่ยิ่งยงนะเป็นหญิงโย่หรือเปล่าหรือพี่ยิ่งยงนั่นแหละปลอมตัวมาไม่ใช่เนาะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษไงมันสามารถที่จะอ่านได้หลายแบบถูกไหมเพราะเขาเขียน YINGYO แล้วก็เว้นวรรคนะเขาเคาะสเปซบาร์แล้วก็มี NG นี่อาจจะพี่ยิ่งยงนั่นแหละใช่ปะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลขอเพลงตอนแรกนึกว่าจะขออะไรสมศรี1992ไม่ใช่เขาบอกอยากฟังงานของวงพัทลุงนะชาอาบังอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะฟังเพลงแบบเข้มๆเอ้ย จัดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากชาบังนะคะไปกันต่อเลยที่จ่อคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาเป็น

0: น่ารักอ่ะหัวใจพระเอกนะคะงานจากน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะคุณผู้ฟังนะฮะฟังสบายๆแล้วก็เนื้อหาก็แบบเอ้ยน่ารักอย่างเงี้ยใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของพระเอกลิเกเบิร์ดเดย์อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบเพลงนี้ส่วนใครฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับชีวิตเราอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

นะจ๊ะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจัดให้สำหรับดอกชบาสีแดงนะคะเพราะว่าหลังไมค์มากันถึง3สายเลยนะคะจากพี่ธนพลสุโขทัยพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็มีพี่อ้อมจากสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดค้างกันเอาไว้ทาง Facebook Live นะคะขอบคุณมากๆที่ยังคงสนับสนุนนะคะขอเพลงนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงนะคะจัดให้กับคนึงนิดนะคะอยู่ในฮิตที่5ปรางทิพย์นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: วันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะตอนนี้23:53เนาะนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะกับดาวประดับใจเออนะฮะหวานหวานส่งท้ายนะคะสำหรับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามา SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงจาก3สาวนะคะจะไปจากเก๋วันทการค่ะตามมาด้วยลูกตาลชนทิชานะคะน่าฮักขนาดเลยและปิดท้ายด้วยพอดโพ Love You So Love You So นี่แบบว่ารักเธอมากอะไรอย่างเงี้ยพอดโพนะคะจากไข่มุกชนัญญานะคะไปเจอน้องทาง IG มาก็แบบว่าไปเห็นน้องเขาอัดเสียงแบบร้องเพลงสดๆหรือร้องโดยแบบว่ามีกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปถามน้องเขาว่าเอ้ยเสียงเพราะจังเลยมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองหรือเปล่าผลงานเพลงนี้นะคะเห็นว่าเพิ่งปล่อยไปประมาณเดือนสิงหาก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆศิลปินทุกๆคนที่มีความขยันแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองนะคะอยากจะให้ประสบความสำเร็จในทุกๆคนเลยนะ3ผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีช่วงเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะใครอยากจะฟังผลงานเพลงไหนนะมอบให้ใครเป็นพิเศษหรือว่าผลงานเพลงรักเพลงคิดถึงมอบให้แบบผ่านดีเจบ้างอะไรบ้างแบบนี้เหมือนสมัยแบบทรานซิสเตอร์นะเราก็จะมีการแบบว่าคุณพ่อคุณแม่จีบกันผ่านทางวิทยุแล้วก็จะบอกว่าเธอฉันขอเพลงนี้ให้นะเธอไปฟังซิเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโทรไปปลุกนะคะให้อีกคนนึงเขาตื่นขึ้นมาแบบงวงเงียนิดนึงแล้วก็ฟังซะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะก็มั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะชื่นชอบแหละแต่ถ้ายังไม่ถูกอกถูกใจนะจ๊ะสามารถขอเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยที่022481366ค่ะโทรศัพท์กิ้งกางเข้ามานะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022481366นะคะก็เป็นเบอร์ดีเบอร์เดิมของทางรายการเราที่จะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะและ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่มีเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีหลากหลายพื้นที่ที่ส่งข้อมูลกันมาเนาะว่าอยากจะให้มีคนไปลงพื้นที่นะคะอย่างลำลูกกาหรืออะไรเอ่ยอะไรใดๆเอ่ยนะส่งเข้ามาน้องเมย์ก็จัดเสิร์ฟให้นะคะส่งไปให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีหลากหลายทีมที่ลงไปแต่บางทีมก็ต้องยอมรับจริงๆว่าลงไปด้วยความยากลำบากนะเพราะอะไรเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวกว่าจะลงพื้นที่ได้กว่าจะอะไรได้บางทีมันก็ต้องมีบางคนก็ต้องขอบ้างขออนุญาตบ้างอะไรบ้างใช่ไหมบางพื้นที่ก็ลงไปได้เลยไม่เป็นอะไรหรือบางพื้นที่เรามีจิตอาสาอะไรยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะมีบอกว่าสมุทรปราการฝนตกอีกแล้วโอ้ยสมุทรปราการนี่ก็หนักพอสมควรเหมือนกันเนาะสวัสดีครับจากลาดกระบังครับนี่ลาดกระบังเป็นยังไงบ้างบอกมาหน่อยเชียงใหม่ฝนตกหนักอุทยานสั่งปิดน้ำตกแล้วแหละโอ้จริงช่วงนี้ถ้าใครเป็นนักที่แบบเดินป่าอเวนเจอร์ชอบงานเที่ยวป่าเดินเขาอะไรเงี้ยพอฝนมันตกอ่ะมันลื่นอยู่นะมันต้องระวังนะน้องเมย์เคยไปเดินเขาสันนอกวัวที่กาญจนบุรีอันนั้นก็ลื่นมากๆเลยเพราะว่าอีกแค่แบบกิโลเดียวอ่ะจะถึงอ่ะยังแบบโอ้โหลื่นถลายอ่ะเขาเรียกทางหมาถอยหมาถอยจริงหนูก็แบบคิดดูว่าถ้าฉันถอยดิฉันจะเป็นสุนัขหรือเปล่าแต่ก็พยายามจนถึงที่สุดท้ายก็ขึ้นไปได้เพราะขึ้นไปได้เป็นไงรู้ปะเข้าของเครื่องใช้เปียกหมดแล้วอ่ะขึ้นไปคือทำอะไรไม่ได้เย็นเชียบแล้วก็ลืมคิดไปว่าการที่อยู่ยอดเขาสูงๆเนี่ยอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงเนาะอุณหภูมิมันก็จะเย็นลงใช่ไหมแล้วข้าวของหนูเปียกหมดคิดดูอากาศก็เย็นหนาวเป็นลูกหมาอยู่ตรงนั้นอ่ะสุดท้ายก็เลยไม่ออกจากเต็นท์นะคะมีเพื่อนอ่ะบอกว่าเอ้ยชะโงกหน้าออกแป๊บนึงหนูก็เลยมุดหัวออกมาจากเต็นท์แล้วก็ถ่ายรูป1รูปถ้วนแล้วก็โกรธเพื่อนค่ะงอนกลับเข้าไปในเต็นท์เหมือนเดิมหนาวจริงคุณฟังเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เช็คเส้นทางให้ดีรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ให้อีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นเพลงฮิตเลยแหละที่ผ่านมาก็อยู่ในฮิตอันดับที่1มาโดยตลอดนะคะจนโอ้ยใช้ระยะเวลานานนะอยู่ในชาร์ตของเรายาวนานเหมือนกันกับเพลงว้าวจากมีนตราอินทิรานะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดผลงานเพลงนี้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจโทรมาได้เลย02 248 1366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะเราก็ต้องมาคุยกับสายหน้าไมค์กันหน่อยนะช่วงนี้ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: อ๋อชื่อพี่ตีครับผม
1: ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นเด็กชายก่อน
2: อ๋อเป็นเด็กชายต้องเป็นนักเรียนก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เร็วๆเร็วๆแนะนำตัวจ้า
2: ชายประเสริฐผู้พวกครับผม
1: จากจังหวัด
2: จังหวัดศรีสะเกษครับผม
1: ครับผมพี่ตีเราเคยคุยกันมาก่อนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อยังไม่เคยครับมีแต่เคยฟังครับผม
1: เคยฟังอย่างเดียวไม่เคยโทรมาเลยครั้งนี้ครั้งแรก
2: ฟังหลายปีแล้วครับ
1: ไม่หมายถึงว่าเราไม่เคยคุยกันมาก่อนพันแบบหน้าไมค์แบบนี้ไม่เคย
2: ไม่เคยครับผม
1: แล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจโทรมาในวันนี้คะ
2: อ๋อก็ฟังทุกวันแล้วครับอยู่บ้านก็ฟังเอฟเอ็มเหมือนกัน
1: แล้วศรีสะเกษเป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นที่กันทะลักครับ
1: ครับกันทะลักน้องเมย์เคยไปแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัว
2: ก็เงียบอยู่นะครับ
1: เงียบอยู่นะ
2: ก็ฝนตกก็เกือบทุกวันตอนนี้ก็หยุดตกแล้วครับ
1: ครับผมประเทศเพื่อนบ้านเงียบสงบดีตอนนี
2: ้ครับผม
1: ปวดหัวมากเพราะว่าหนูก็ไปดูอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันก็ตามข่าวด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไทยนี่รักสงบ เราอยู่กันแบบสงบกันก่อนเนาะแต่ก็โอเคนะประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้มาลุกล้ำไม่ได้มาวุ่นวายอะไร
2: ครับผม
1: โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ขว้างเธอไม่พ้นใจครับผม
1: ขว้างเธอไม่พ้นใจจะขว้างใครล่ะเนี่ย
2: ไอ้ขว้างโสดแสนดีนะครับ
1: โอ้ย ขว้างเธอไม่พ้นใจไม่ได้มอบให้ใครเป็นพิเศษใช่ไหม
2: ไอ้มอบให้นะจุ้ยหลักสี่แล้วกันครับ
1: ให้ใครนะ
2: นะจุ้ยหลักสี
1: ่นะจุ้ยหลักสี่แล้วนะจุ้ยหลักสี่เนี่ยโดนน้ำท่วมได้เปล่า
2: ก็น่าจะท่วมนะครับตั้งแต่ปี54ด้วยนะ
1: โอ้54ก็คือโดนแต่ว่าปีนี้ยังไม่แน่ใจ
2: น่าจะไม่แน่ใจก็เก็บของแล้วล่ะครับเก็บที่เก็บของ
1: หล่อหล่อหล่อนี่ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าหนูต้องเก็บไหมนะหนูต้องเก็บหรือยังเนาะเนี่ยล้ำลูกกาคลอง5เนี่ย
2: ก็จะอยู่ไอ้อยู่ตรงทุ่ง2ห้อง25นะครับ
1: ค่ะก็ลุ้นอยู่
2: ครับแต่ว่าก็ดูข่าวก็แถวทางสิทธิ์แถวอะไรก็ไปหมดแล้ว
1: ขอให้รอดหนูก็ไม่รู้เหมือนกันลองโทรเช็คกันดูเนาะ
2: ครับผม
1: ได้เลยขว้างเธอไม่พ้นใจขอเป็นเวอร์ชั่นออริจินอลนะคะ
2: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
2: ครับผม
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คำอวยพรที่ดีที่สุดคือคำอวยพรที่บอกว่าอย่าให้คุณนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะเพราะจริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยการที่เราจะหาเวล่ำเวลาในการนอนให้มันมีคุณภาพนี่มันยากมากๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอเมนด้านะคะเขาเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro M Duo Bedding Setเป็นสิ่งที่คู่ควรมากๆกับคนที่นอนแล้วรู้สึกว่าขยุกขยิกตลอดเวลานอนหลับแล้วมันนอนได้ไม่สบายอ่ะเนาะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนก็คือการนอนที่มีคุณภาพนะคะด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro M Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายนะบางทีดิ้นไปดิ้นมานอนเดียวได้นอนดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมามันอาจจะดีดกลับขึ้นมาเนาะมันเลิกขึ้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากขยับตัวเยอะใช่ไหมล่ะอันนี้คือให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคด้วยนะมีคุณสมบัติเด่นนะคะคือเนื้อผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนุ่มสบายเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้แบบไม่ซ้ำเลย2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวนะคะคือ1เป็นลายแบบ Midnight Forest ค่ะก็คือลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหรานะคะเหมาะกับห้องนอนโทนสงบและมีสไตล์ค่ะอีกหนึ่งรสลายนะคะคือ Sweet Carnation เป็นลายดอก Carnation หวานละมุนเลยโทนสีเนี่ยจะเป็นพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะกับความรักที่หวานชื่นนี้ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็ละมุนละไมผ่อนคลายนะคะโปรแรงเลยวันนี้รับเทศกาลปีใหม่สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักนะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro M Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้ากับเซตใหญ่11ชิ้นนี่เต็มๆนะนอนแบบสบายๆได้เลยจะซักจะเปลี่ยนสลับกันยังไงก็ได้ในราคาสุดพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะกับผลงานเพลงของแบมพิชญานันท์ที่เพิ่งมาขับร้องให้พวกเราได้ฟังกันเนาะที่งานที่ปทุมธานีเออสนุกสนานกันนะวันนั้นแม่นี่ก็คือม่วนจอยมาหน้าเวทีเสิงไม่พอติปหนักด้วยบอกเลยแฟนรายการเรานี่จัดเต็มแฟนรายการนี้ทำให้แบบว่าอู้ยิ้มชื่นมื่นเลยนะคะแล้วศิลปินนี่คือเบิกบานต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนทุกคนก็ดูสนุกสนานมากๆกับผลงานเพลงนี้ค่ะนอกจอนอกใจจากแบมพิชญานินทร์ค่ะ

0: ลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมีแต่คนทวงช่วงนี้น่ารักจังเลยอ่ะดีที่แบบว่ามีการทวงแสดงว่าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการกอดตัวเองทุกๆวันอย่างที่น้องเมย์พยายามบอกแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะที่เราประสบปัญหาอะไรไม่ใช่แค่ตัวเรานะอาจจะหมายถึงปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากหน้าที่การงานล่าสุดก็มีน้องเมย์ไปงานรวมญาติเนาะก็มีน้องชายของน้องเมย์เนี่ยเขาเพิ่งแบบเรียนจบไงเป็นหมอใช่ไหมก็แบบน้องก็โอ้ยมีญาติก็แห่แหนแบบว่าน้องเขาเก่งแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะเก่งมาได้ถึงขนาดเนี้ยเขาก็ต้องฟันฝ่ากับสิ่งอะไรเยอะแยะมากมายหนังสือก็ต้องอ่านอดหลับอดนอนต้องไปอยู่ต่างจังหวัดขึ้นวอร์ดนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็ควรค่าแก่การชื่นชมแต่ว่าก็จะมีลูกหลานบางคนที่พอเรียนจบไปแล้วเนี่ยทำงานก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเขาก็จะน้อยใจนึกออกไหมว่าแบบโอ้ยทำไมแบบคนนี้โดนได้รับการแห่แหนส่วนเขาเหรอมันดูไม่น่าชื่นชมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงจะบอกว่าจริงๆการที่เราสามารถดูแลชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ไปเดือดร้อนใครเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะ จริงๆนะคือเอาจริงๆถ้าในชีวิตตัวเองแล้วยังจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นเยอะๆเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอหรือคุณอาจจะไม่ได้มีการที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าหรือวางแผนอนาคตที่ถูกต้องนะคะดังนั้นหลายๆครั้งเราต้องภูมิใจในตัวเองมากๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าณวันนี้เรายังสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรเลยเรามองหาความสำเร็จเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆไปยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการอะไรอย่างเงี้ยวางแผนให้มันถูกต้องเพราะว่าก็เชื่ออยู่เหมือนกันว่าหลากหลายโรงเรียนถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยรุ่นเราๆอ่ะเนาะสมัยก่อนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สอนแต่มันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะหาความรู้ใส่ตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะช่วงนี้นะคะมีประเด็นสำคัญประกอบเกี่ยวกับการบริหารสาธารณภัยนะคะซึ่งปริมาณน้ำฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อน

น้ำทะเลต่างๆเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเยอะแยะมากมายนะคะมันเกิดจากหลายปัจจัยมากๆที่จะทำให้น้ำท่วมเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำจากฟากฟ้าก็คือน้ำฝนนี่แหละช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนฟ้าที่คะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะ5ถึง6เนี่ยฝนจะตกหนักในช่วงภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะส่วนวันที่7เนี่ยฝนจะตกหนักในช่วงภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะน้ำถ้าน้ำในแม่น้ำต่างๆเนี่ยเช่นท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปน้ำในเขื่อนนะคะเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำตอนนี้รวมกว่า 82% ของความจุนะน้ำทะเลหนุนสูงน้ำทะเลหนุนน่ะทะเลมันหนุนขึ้นมาน่ะสูงก็อยู่ในช่วง5ถึง10ตุลาคม2569นี้นะคะ5ถึง10นะช่วงบ่ายของทุกวันนะคะจะมีน้ำทะเลหนุนสูงปริมาณเนี่ยเน้นปรับเวลาตามการระบายน้ำให้สอดคล้องกับน้ำขึ้นน้ำลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในประเทศของเรามันมีหลากหลายเรื่องราวที่ทำให้น้ำท่วมได้ดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็เช็คสถานการณ์ตลอดเวลาจริงอยู่ว่าบางครั้งมันอาจจะอ่านแล้วมันไม่เข้าใจเลยว่าตกลงต้องทำยังไงเอาเป็นว่าเฝ้าระวังกันแล้วกันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ช่วงประมาณ5ถึง10ตุลาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำฝนก็ดีซึ่งเรากะประมาณไม่ได้เลยว่าน้ำฝนมันได้แค่พยากรณ์แต่มันไม่รู้ว่ามันจะมากจะน้อยขนาดไหนเนาะส่วนเรื่องของน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในเขื่อนน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งบอกตรงๆว่าก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถและระยะเวลาและงบประมาณและหลายๆอย่างมากๆในการดูแลตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆเราทำอะไรไม่ได้บอกตรงๆเลยในฐานะประชาชนเราทำได้แค่เตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องที่เข้าใจผิดมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนูต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเอามาบอกเป็นความระมัดระวังเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันเข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงคือยาเนี่ยยามันไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้ 100% เนาะมันยังจะมีบางส่วนมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยไม่มีการกินยาดักแต่อย่างใดหลายๆคนยังเชื่อว่ากินยาไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไม่ใช่คือกินยาไปก่อนแล้วก็ดักเอาไว้เดี๋ยวเป็นไข้อ่ะกินยาดักไปก่อนไม่ค่ะยามันทำหน้าที่ก็คือพอเราเป็นไข้กินยาเข้าไปยามันก็จะวิ่งไปหาไอ้เชื้อโรคตัวนั้นแล้วก็ไปทำลายแต่การที่กินเอาไว้ก่อนอ่ะเพื่ออะไรมันยังไม่มีอะไรเลยอยู่ในร่างกายแล้วมันจะไปกินไปทำไมนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะกินตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แหละนะอย่าไปกินมั่วกินซั่วทำอะไรก็ปรึกษาเภสัชกรไว้ก่อนนะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตติดหัวใจผลงานเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากๆกับผลงานเพลงเน่เน่นายแน่มากหลอนหูอยู่ทุกวันเดี๋ยวจัดให้แล้วกันเนาะขอมาเยอะมากนะคะจัดให้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับหนึ่งใจหน้าใหม่ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายเลยค่ะ
5: เด็กชายสีมาครับ
4: พี่สีมานะจาก
5: ลำปางครับ
4: จากลำปางนึกว่าจะบอกว่านครราชสีมา ไม่ใช่เนาะไม่เกี่ยวเนาะ
5: ไอ้นี่เป็นชื่อครับ
4: อ๋อชื่อสีมาแปลว่าอะไรอะคะ
5: ก็ไม่รู้แปลว่าอะไรอะ
4: จริงหรอแบบไม่มีความหมายอะไรซะหน่อยหรอ
5: สามีอ่ะ
4: อุ้ยเออจริงด้วยผวนได้นี่นา
5: เออ
4: เออเอาจริงๆนะเวลาเราคุยกับชาวต่างชาติถ้าไม่อยากให้เขาเข้าใจนี่เราผวนคำได้นะหลายกาดเออสีมาแปลว่าอะไรเอออยากรู้ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเออทำไมถึงอยู่ดีๆก็แบบว่าอยากรู้ขึ้นมาเขาบอกว่าสีมาหมายถึงพื้นที่นครเขตที่สงกำหนดไว
5: ้ไปชื่อครับที่เขาตั้งมา
4: เขาเขียนว่าสีมาหมายถึงพื้นที่หรืออาณาเขตที่สงกำหนดเอาไว้ให้ภิกษุที่อยู่ภายในเขตเดียวกันต้องมาประชุมทำสังฆกรรมคือกิจกรรมของสงเกี่ยวไหม
5: ไม่เกี่ยวกัน
4: เออเขาเหมือนเขตสีมาอย่างเงี้ยเป็นดินแดนสงมีไหมมีไหมเคยถามคุณแม่ไหมว่าชื่อมาจากอะไร
5: แม่เสียเลยละ
4: เออนั่นน่ะสิเนาะแต่พออ่านแล้วมันเหมือนแบบเป็นพื้นที่เขตของพระสงฆ์อะไรประมาณเนี้ยเขตสีมาเท่จังแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะอยู่ที่ลำปางหนาวหรือยัง
5: ยังครับยังครับฝนเพิ่งหยุดวันนี้ตอนเย็นนี่ครับ
4: แล้วเราก็ไปเล่นน้ำฝน
5: ไม่ครับ
4: อ๋อไม่สนนะไม่สนนะ
5: คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
4: อ๋อหรอเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรอแล้วลูกมีกี่คน
5: ตัวเด็กๆอะ
4: ลูกมีกี่คน
5: 20
4: ใช่หรอนั่นใช่ลูกใช่ไหมมีเพศอะไรบ้างกี่อย่างละเท่าไหร
5: ่เป็นตัวผู้หนึ่งตัวครับ
4: ที่เหลือ
5: ตัวเมียทั้งนั้น
4: 19ตัวนะ
5: เป็นเด็กๆอนุบาลแล้วก็ป.สองอ่
4: ะ
5: ประมาณ
4: ตกลงมันคือตัวอะไร
5: วัวครับวัวครับ
4: อ๋อวัวแล้วทำไมมาเป็นป.หนึ่งป.สองด้วยอ่ะ
5: หน้าแม่มันนะ
4: ทำไมมีป.หนึ่งป.สองด้วยอ่ะ
5: ประมาณครับ
4: ประมาณ
5: ถ้าเป็นคนก็อยู่ปนหนึ่งปนสองอะไร
4: คือถ้าอายุคนก็ประมาณอายุประมาณเท่านั้น
5: ครับ
4: เด็กปนหนึ่งปนสองก็คือ6ขวบ7ขวบแล้วเวลาเราเรียกเขายังไง
5: ลูกๆทั้งนั้นแหละ
4: หรอมีชื่อไหมมีชื่อไหม
5: ฮะ
4: มีชื่อไหม
5: ไม่มีครับเดี๋ยวไอมีไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ม้อยไอ้ดำนะ
4: เราเป็นว่าเราก็เรียกไปตามรูปลักษ
5: ณ์เรียกไปตามสีครับ
4: รูปลักษณ์และสีของเขาแล้วถ้าเกิดมาสีขาวน้ำตาลจะชื่อว่า
5: น้ำตาล
4: อ้าวแล้วขาวไปไหนอ่ะมีตัวไหนชื่อแต้มไหม
5: ฮะ
4: มีตัวไหนชื่อไอ้แต้มอะไรเงี้ยมีไหม
5: ไม่มีครับ
4: ยังไม่มีนะเอาไว้ตัวต่อไปแล้วกันเนาะ
5: คร
4: ับ อ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยค่ะ
5: ไม่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับ
4: บ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนะจากไอ้มอนแคนแก่นคูน
5: มอนแคนครับ
4: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ทุกเสียงทุกสายที่95แล้วก็พิเศษหน้าไม้และหนังไม้ด้วยครับ
4: ช่วงนี้พี่ปลาสายหายไปปกติพี่ปลาสายนี่ไอ้มอนแคนนี่ไม่ได้กรีดไว้ก่อนเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้แฟนรายการหนูก็หนักไปกับสายน้ำอีกแล้ว เดี๋ยวน้ำหายท่วมเดี๋ยวกลับมาใหม
5: ่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่น้ำท่วมมา
4: หนักอยู่เนาะ
5: หนักหนักครับ
4: เออบางคนหนูไปเนี่ยถึงอกเลยนะแล้วผู้เฒ่าผู้แก่บางทีเขาแบบเขาหลังค่อมอ่ะมันกลายเป็นว่าน้ำระดับอกเราอ่ะแต่ระดับของเขาก็คือจมนะ
5: นั่นเลยครับ
4: โอ้นั่นน่ะสิต้องดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะแล้วยิ่งแบบน้ำท่วมเนาะยุงมันก็เยอะ
5: ครับครับ
4: โหอันตรายมากๆอ่ะช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
5: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุปเปอร์คาบู
4: สุกี
5: ้สุกี้คาบู
4: เดี๋ยวสุกี้ชาบู
5: สุกี้คาบู
4: ชอช้างชอช้างชาบู
5: สุกี้คาบู
4: ชา
5: ชาบู
4: เออสุกี้ชาบูนะพันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยราอาห่า
5: และไอ้อัยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: อัยราอาห่า
5: อัยราอาห่า
4: โอเคได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าวันนี้นะคะก็เลยเป็นผลงานเพลงที่แบบว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะเป็นแฟนเธอเหมือนกันแต่ว่าเออเขามีอีกคนหนึ่งแล้วน่ะจะทำยังไงเนาะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จ่อคิวฮิตนะคะผลงานเพลงนี้สิให้จ้างหมอลำบอนะคะผลงานเพลงนี้จากแพนพัสสุธิดาค่ะสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บักฟ้าชดาพรค่ะและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้ชื่อนี้หายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ยีนศิลาแรงนะคะผลงานเพลงนี้ก็เรียบเรียงมาอย่างไพเราะเพราะพิงเลยจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะอ่ะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่84บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย77บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท30สตางค์นะคะ SMS วันนี้ไม่มี สบายนะคะแล้วก็มีพี่นิวัฒน์นะคะจากสีคิ้วบอกรายงานตัวครับผมวันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะฝนฟ้าคะนองเลยครับฟ้าแลบแป๊บฟ้าฟ้าร้องฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกั๊บบอกว่าน้องเมย์กินหนูหรือเปล่ายังไม่เคยนะกบเคยอยู่อมหนูเหรอคะโอ้ไม่ไหวจริงเพราะว่าเคยเลี้ยงอะถ้าเคยเลี้ยงแล้วต้องกินเขาเข้าไปอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้หรือเปล่านะรายงานตัวครับคุณเมย์ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปกับสายน้ำฟังอยู่ทุกวันแต่งานรัดตัวครับโอเคสวัสดีพี่เดียวดายด้วยนะคะพี่ลีลีบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจนะคะพี่นภศรด้วยนะมีขอเพลงวอวอนมาบอกว่าไม่เป็นไรขอจนกว่าจะได้ฟัง อย่างไม่เปิดนานๆเปิดทีก็ได้ใช่ไหมล่ะนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวศิลปินคนอื่นเขาน้อยใจสวัสดีไปยังพี่จิราพรด้วยนะคะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาพี่จินดาพี่หานรักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วูดดี้ด้วยนะบอกว่าถ้าวัวหายต้องถามใครครับลืมแล้วอะวันนั้นตอบได้อยู่เลยอะไรนะ วันนั้นเราหาแล้วเราได้คำตอบมาแล้วเราลืมอะ อะไรนะเฮ้ย แต่วันนั้นได้คำตอบแล้วมันมีคนเฉลยแล้วอะไรอะแต่ว่าไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันสักเท่าไหร่มันเหมือนเป็นคำไทยที่มันเพี้ยนนิดเดียวอะอะไรสักอย่างลืมแล้วสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะพี่ณโมพี่วีรศักดิ์นะคะพี่นางตาใช่ไหมบอกวันนี้สวยน่ารักจังเลยอุ้ยขอบคุณค่ะปากหวานจังเลยอ่ะน้องไบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เสรีด้วยนะคะสวัสดีน้องแวนจ้าสวัสดีพ่อครูสิทธิ์มีครูด้วยทักทายทุกคนด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วจ้าทิ้งไว้เอาไว้อะไรนะอ๋อเขาบอกว่าวัวหายต้องไปถามหมีเพราะว่าหมีโคล่าประมาณหมีโคล่าอย่างเงี้ย ต้องออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมหมีโคล่าถูกไหมไม่รู้เหมือนกันก็ไปหามาแบบนั้นนะคะสวัสดีพี่สมัยด้วยนะจ๊ะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงทั้งรักทั้งเกลียดและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกระซิบสวัสดิ์จากอรวีสัจจานนท์ด้วยนะคะลาไปก่อนแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็

แลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมานอกของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับเขียนฝันลงไปข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับหนาวแสงนีออนจากพี่ตั๊กแตนชลดานะครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมไปพึ่งพวงนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนแถวรัชดาเนาะแถวรัชดาห้วยขวางลาดพร้าวนะครับตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากๆขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่านั่นแหละมันคือเรื่องของธรรมชาติเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้นะครับมีแต่เราต้องคอยตั้งรับนะครับทักทายครับไปทาง SMS นะครับ4689400ทักทายทุกท่านนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook Live นะครับพี่ประจบครับพี่สุนิสาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เออินทิราพี่อนุวัฒน์พี่นโมพุทโธนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรอุบลฝนไม่ตกจ้าหนาวลมแรงนะครับผมแม่น่าอิจฉาจริงๆนะครับผมแต่นั่นแหละครับในกรุงเทพตอนนี้ก็หนักอยู่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สมโชคบอกว่ามัดใจใครไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่เชือกก็จริงๆนะฮะถ้าเราเป็นเชือกอาจจะมัดใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ใช่เชือกก็มัดไม่ได้นะครับขอเพลงเชือกพิเศษนะครับผมพี่เกษมนะครับพี่บุญญากรพี่สังสุราชพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่รามิดาพี่บุญญากรนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนนะฮะสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับวันนี้เป็นคิวของน้องเมย์นะครับน้องเมย์อยู่ตลอดทั้งเดือนนะครับอย่าลืมโทรศัพท์คุยกับน้องเมย์ได้เนาะเอาละครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อกี้นี้รักแท้แพ้เดทนะฮะจากแพ้แดดใช่ไหมฮะจากเดทอิสระนะครับผมจัดไปตอนนี้ครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพี่โสภาเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จังหวัดสุราษฎร์ค่ะ
2: จังหวัดสุราษฎร์นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่าก
3: รีดยางอยู่ค่ะ
2: กรีดยางอยู่ฝนตกไหมครับ
3: ตกเป็นบางพื้นที่ค่ะ
2: บางพื้นที่แต่ว่าแถวที่พี่โสภาอยู่ไม่ตกเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: เอาที่บายใจของมาวีอะค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้คนกรีดยางแล้วก็จะเสียงที่สายที่ตรงเลยค่ะ
2: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวกรีดยางนะครับหรือว่าพี่น้องที่ต้องทำงานช่วงเวลาตอนนี้แล้วก็ต้องโดนฝนไปด้วยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับเอาที่บายใจจากพี่บาวี่นะฮะในช่วงของสายชิลฮิลใจครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก็เพลงทั้งสองเพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ฮิตที่สุดในช่วงนี้นะครับเนเน่ในแน่มากนะฮะนี่เท่มากมากเลยนะครับน้องเนเน่ก็ชนะ AGT นะครับหรือว่า American Got Talent นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะครับของจริงของจริงเลยนะครับแต่ว่ากว่าที่เขาจะเป็นขนาดนี้ก็เหมือนตามที่เพลงบอกแหละฮะคือแบบฝึกกีตาร์ตั้งแต่กี่ขวบนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเด็กๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งเสียงร้องทั้งกีตาร์ทั้งหลายๆอย่างนะครับจนแบบมีโปรดิวเซอร์ดังๆเข้ามาเจอแล้วก็อยากจะให้ลองไปประกวดที่ AGT ดูนะฮะก็ทำให้ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ภายในค่ำคืนเดียวเลยนะครับก็ผมว่านะจริงๆนะเรื่องนี้บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะมาสร้างภาพยนตร์หรือว่าเรื่องแบบไบโอกราฟีนะครับเรื่องกับเขาเรียกว่าอะไรนะชีวประวัตินะครับชีวประวัติมาถ่ายทอดให้หลายๆท่านนะครับได้รับชมได้เห็นกันนะครับเพราะว่ากว่าน้องเขาจะมาขนาดนี้นะครับสู้ชีวิตขนาดไหนใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆจนโตนะครับมันไม่ใช่เป็นกันง่ายๆนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ได้ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania สวัสดีครับพี่ปุ๊กฮะพี่ปุ๊กบอกว่าฝนยังไม่หยุดเลยนะฮะพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างออกมาจากร้านหรือยังนะครับบอกด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ดาพระสุขนะครับพี่บุญยงพี่วันวิสาพี่สุวรรณีนะครับพี่วิชัยพี่หนูวานพี่หานอะไรนะพี่หานรัตหานรักใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าป๊าดเปิดเพลงมากระสนุกเปิดหน้าห้าแล้วใครจะทนไหวแล้วนอนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่นงนุชครับพี่จรูนพี่บุญกรองน้องไบค์สวัสดีครับผมมาแล้วน้องไบค์นะฮะสวัสดีพี่สังนะครับพี่สังสุราทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหม

0: ูกเกาะ
1: โอ้ย
0: แค่นั่งเกาะ
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปนะฮะในช่วงเพื่อชีวิตใช่ไหมครับตอนนี้เข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมเอาละครับทักทายครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่รับใช้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live นะฮะพี่สาวคามพี่แม่ผู้ว่าการ บอกว่ากาแฟสักแก้วไหมน้องเพชรนะครับโอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะถ้าดื่มตอนนี้หลับอีกทีก็น่าจะประมาณบ่ายๆนะตื่นอีกทีก็นั่นแหละ 3-4 ทุ่มเลยสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่อาทิตย์ฟังทางวิทยุนะครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับพี่บอนวี่มารายงานตัวนะครับพี่สว่างพี่จุ๊บแจงนะฮะพี่ปุ๊กนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายรับไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: ฮัลโหลสวัสดีครับป้าติ้วนะครับ
3: จ้าสวัสดีจ้าคุณเป็ด
2: ป้าติ้วไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีนะ
3: สบายดีพ่อเสียลูกเป็ดไม่ได้ฟัง
2: อ๋อโอ้ยผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับป้าติ้ว
3: จ้าพ่อเสียเนี่ยได้อาทิตย์นึง
2: เลยอ๋อครับแต่ว่าที่งานก็เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
3: เรียบร้อยแล้วจ้า
2: ครับป้าติ้วผมเป็นกำลังใจให้นะ
3: จ้า
2: ป้าติ้วอยากฟังเพลงอะไร
3: คิดถึงบ้านเกิดของเอกชัยลูก
2: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมป้าติ้ว
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายในความลูกเพชรนั่นแหละ
2: ได้ครับผมป้าติ้วก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของพวกเราได้ไหม
3: จำมันก็ได้อะลูก
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: จ้า
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: อะไรนะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ยอดตัวทุกได้จะตาย
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และอายอัยรา
3: และอายอัยรา
2: อ่าฮ่า
3: ฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อายาราอาฮ่า
3: อายารา
2: ครับผมนะครับป้าติ้วฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับครับ
3: พรุ่งนี้ขอแม่พึ่งลูกของพึ่งนะ
2: วันพรุ่งนี้ใช่ไหม
3: จ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวผมบอกน้องๆทีมงานให้นะ
3: จ
2: ้
3: า
2: ครับผมป้าติ้วขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
3: จ้า
2: ครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้าลูก
2: ครับผมนะครับป้าติ้วจากนครศรีธรรมราชนะฮะชอบมากนะครับผมไม่ได้ไปนครศรีนานมากๆชอบไปทานขนมจีนตรงข้ามโรงแรมอะไรนะผมลืมไปแล้วนะนานแล้วนานแล้วแต่ว่าเป็นขนมจีนที่แบบมีหลายสีใช่ไหมมีหลายสีเลยนะครับแล้วก็แบบเครื่องพริกแกงทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยมากที่สุดเลยนะครับผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนะเอาไว้วันหลังนะถ้ามีโอกาสนะครับผมจะไปทัวร์ภาคใต้บ้างนะครับตอนนี้ครับในช่วงของพาเลทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่าครับผมทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยครับผม

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: กลับมานะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผมเพลงเมื่อกี้นี้เป็นบทเพลงจากน้องลำไยไหทองคำนะครับนะแล้วก็แน็กชาลีนะครับผมอ่ะฮัมฮอนนะฮะสังกัด TBT Enter ไหทองคำเรคคอร์ดนั่นเองนะครับนะก็เป็นคำร้องทำนองจากคุณอาจารย์สองภูตะวันข้าวสารซาวเรียบเรียงโดยอาจารย์ศิลาแรงอาจสาลีนะครับอาจารย์ยินเนาะจัดไปนะครับในช่วงนี้เอาละครับก็ก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีคิดถึงบ้านเกิดนะฮะจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลับมาทำไมจากคุณอามัมมัมจกมกนะฮะหรือว่าคุณอาเพทายพงคำเหล่านะครับมาแรงน้ำใจนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็สายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงที่ติดชาร์ตกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงมาทักทายกันก่อนสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook นะฮะที่ส่งข้อความกันมาทาง LTM FM 95สวัสดีพี่บรรเทาครับพี่แมวภูปการพี่เฉลียวพี่บีรวัตรครับพี่สุนีพี่ไตรัตน์นะครับพี่มงคลเพชรวิจิตรนะครับพี่ดาวประสุขครับพี่พึ่งน้อยนะฮะขอเพลงงานวัดบ้านเราค่ะจากพี่กุ้งค่ะนะครับกำนันแดงมาแล้วนะฮะบอกว่าอะไรนะเอาหายไปแล้วนะครับแล้วก็เอาส่งสติ๊กเกอร์มาใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงคุณพี่เคกันทพงศ์นะครับบอกว่าขอเพลงรักตัวเองให้มากพอของยูนิเฮดเคลานสกานะครับจากนครศรีครับผมนี่คุณพี่โอเว่นนะครับมาและพี่จารันนะครับทักทายครับผมพี่สาวค้ามขอเพลงกำลังใจเจ้านะครับกำลังใจของใครครับยังไงบอกด้วยนะครับพี่สุนิสา DS นะครับสวัสดีครับพี่บรรเทาทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับอีก2เพลงครับจัดให้ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีพี่สวยนภาเฮงส์นะครับผมนะเป็นพี่สาวผมที่อยู่แคนเบรานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับบอกมอร์นิ่งจ้ามาทักทายตอนเช้าเนาะตอนนี้ที่แคนเบราน่าจะสักประมาณ7โมงเช้าหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ทิตินาศนะครับพี่ล่าสิบเครือบอกมาแล้วจ้านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่ยาวลักษณ์นะครับพี่สุนิสาพี่สาวขางพี่จุ๊บแจงพี่แมวผู้ว่าการพี่บรรเทาพี่มงคลพี่อารมณ์กำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำมากในกรุงเทพจริงนะทำให้ผมตอนเนี้ยคนหนึ่งแหละนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผวานะผวานิดนึงมาเพราะว่าเขาได้แล้วตอนที่ผมไปกำลังขับรถจะกลับคอนโดเหมือนที่ผมบอกนะฮะกำลังจะข้ามสะพานไปตรงศาลอะไรนะศาลอาญารัชดาใช่ไหมครับนั่นแหละครับยังไม่ถึงขึ้นยังไม่ทันขึ้นยังไม่ทันขึ้นเลยนะครับยังไม่ได้ขึ้นสะพานเรียบร้อยฮะน้ำเข้ารถแบตเตอรี่ขึ้นรถดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับก็รู้สึกว่า อยากจะให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังเตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะครับเพราะว่านะค่าซ่อมรถค่าล้างอัดฉีดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ว่าแพงแล้วนะครับหลายๆท่านที่แบบน้ำเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะผมก็น่าจะสูญเสียเป็นหลายแสนเหมือนกันนะครับนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่ามีความเห็นใจนะครับกับเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมครับเรื่องของภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับกันให้ดีนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงที่3ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะเป็นช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับจัดให้ยาวๆเลยนะครับ4เพลงอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกในทะเลนะครับ18ฝนจากพี่เสือธนพลนะครับฝนรินในเมืองหลวงพี่ไผ่พงศธรฝนซาน้ำตาซึมนะครับคุณนาสุนารีราชสีมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นออลไลฮิตและก็ฮิตสตอรี่เกี่ยวกับฝนแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนตกชุ่มช้ำมากจริงนะวันนี้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับอารมณ์แบบเหมือนกับอั้นไว้หลายวันใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็ต้องปล่อยแหละเนาะอันไว้นานแล้วนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะไปถึง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับคุณยายพอเพียงพี่สามารถกำนันแดงนะฮะแกออส3ย่านครับพี่บริพันธ์ครับพี่ละไอนะครับแล้วก็พี่สุชาดาพี่อารมณ์นะครับผมพี่ละไอด้วยนะครับพี่นวลจันทร์พี่มานิดพี่สุภาพพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดาวประสุขพี่สมโชคบอกว่าบางทีน้องเพชรก็จะโกหกนะครับช่วงที่แล้วบอกว่าฝนตกที่หน้าต่างอีกช่วงก็บอกว่าฝนตกในทะเลอะไรกันแน่นะครับผมไม่ได้โกหกนะบางทีก็หน้าต่างก็มีใช่ไหมในทะเลป่านนี้ผมว่าน่าจะถึงแล้วล่ะน่าจะไปถึงแถวๆนู้นแล้วนะครับอ่ะก็ยังไงก็เหมือนที่ผมบอกไปทุกๆครั้งนะครับเรื่องของฤดูฝนตอนนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ประสบภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พอที่จะเข้าใจนะครับไปถึงพี่น้องที่ประสบไปทุกท่านเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรองรับนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดต้องเตรียมพร้อมเนาะนั่นแหละฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะครับพี่รัติยาทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กฤษณาบอกว่าพี่แต๋วสะพานใหม่ใช่ไหมครับนี่พี่การกล้วยครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะสักประมาณ 3-4 เพลงแล้วกัน

ครับเป็นเพลงแนวสบายๆเหมือนทุกครั้งแล้วครับอยากจะมอบให้ฟังกันนะฮะว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าจัดไปครับ

ขอบคุณนะครับผมนักกอล์ฟด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับรอสู้กันครับขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับ

0: 58เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาขาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคเอดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวม B โคเอดีนะครับผมทักทายครับผมไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าพี่เพชร Morning Crush จะกรุ๊กนะฮะมาแล้วมาแล้วน้องแสงแดดที่แผดเผาตอนนี้ต้องการแสงแดดมากเพราะว่าฝนตกแย่เลยนะฮะตอนนี้แถวราชดานะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เงียบๆแหละก็หวังว่าจะผ่านไปได้ดีนะฮะสวัสดีครับพี่เยเฮอมาแล้วเฮ้อนี่มาแล้วสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนูชลบุรีครับพี่โสพลพี่มานพพี่ปราโมทจากตราดครับพี่วรโชติครับพี่สุภัทรายายออดสามย่านพี่แดงใจดีนะฮะพี่ละอายนะครับสาวเฮิบโกปันแต่นะครับร้อยร้อยร้อยร้อยนี่มาแล้วทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มานิดนะฮะบอกว่ากำลังตัดยางที่จังหวัดพัทลุงครับผมได้ยินเสียงฟ้าร้องใจคอไม่ดีเลยครับช่วยทักด้วยนะครับแฟนผมเขารอฟังอยู่นะฮะฝากบอกด้วยนะครับว่าผมรักเขามากมากรักเขาอย่างแรงนี่โรแมนติกนะฮะอ่ะถ้าเขาฟังอยู่ป่านนี้ผมว่าเขาได้ยินแล้วนะครับผมก็ขอให้รีบทำการให้เสร็จแล้วก็รีบกลับไปหาแฟนให้ดีนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ชานคีรีรัตนิคมนะฮะบอนวีก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมอะไรนะน้องใส่แดดจากน้องใส่แดดบอกว่าฮะฝนตกเหรอทางนี้ลมพัดเหมือนหน้าหนาวเลยนะครับทางนี้ฝนตกเหมือนหน้าหนาวแล้วก็มีฝนด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งในห้องส่งนี่คือหนาวมากเลยนะครับเปียกๆมาอยู่ในห้องส่งโอ้โหสุดยอดนะครับอารมณ์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะตอนนี้นะครับก็คงจะต้องรีบกลับไปรีบทานยาดักไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่ะรอฟังเสียงดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เคนะฮะบอกว่าโคราชฝนตกเหมือนกันครับตอน 3:00 นะครับพี่โกท้าขาเราบอกว่าบึงกุมตกอีกแล้วจ้านะครับนั่นแหละก็เห็นใจนะครับบางท่านยังไม่ทันเคลียร์ของเลยบางพื้นที่ก็ยังน้ำยังไม่ลดนะครับแล้วก็ยิ่งเจออะไรแบบนี้อีกยิ่งตอกย้ำนะครับจริงๆนะปีนี้ก็ถือว่าหนักจริงๆนะครับก็ขอให้ปีนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะเราไม่รู้ว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้ในอนาคตไม่รู้เลยนะฮะตั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอแผ่นดินไหวในกรุงเทพแล้วก็แดดน้ำท่วมขนาดนี้นะครับก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับทุกอย่างมันก็เกิดจากธรรมชาติที่มันสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับให้ดีแล้วกันนะฮะสู้ๆนะครับผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: 1
1: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ดนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วเหรอ5:10 นมาแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าวันอังคาร6 ตุลาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้ยังไม่ได้เปิดFace เลยนะคะใครเข้ามาตัดทายบ้างนะคะเช้าวันอังคารแล้วนะคะวันนี้มาดูไลฟ์สดกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366 022481366นะคะวันนี้เปลี่ยนหูฟังใหม่เสียงมันจะก้องหรือยังไงไม่ทราบนะคะท่านผู้ฟังแจ้งมานิดนึงก็ได้นะคะลองดูนะคะลองเปลี่ยนอีกกี่ห้อนึงนะคะเสียงมันก็จะต้องก้องหน่อยนะได้ยินคือมันจะเก็บหมดเลยทุกเสียงที่อยู่รอบข้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเสียงแมวสุนัขจิ้งจกไก่ประมาณนี้เนาะบรรยากาศก็รู้สึกธรรมชาติดีไหมคะดีเนาะฝนตกไหมคะวันนี้มาแล้วค่ะพี่หนูสวัสดีนะคะพี่บุษยาพี่สันทัศน์พี่ตุ๊กพี่อาคมพี่ตุ๊กไทตันนะคะพี่เกษมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะคะพี่สมพรจากโคราชพี่อารมณ์จากพัทลุงค่ะพี่ตุ๊กอีกคนหนึ่งนะกฎชมนแก้วเหลืองแล้วก็พี่รัตติยาค่ะมาแล้วนะคะมาทักทายกันอู้เร็วมากนะคะคือมันวิ่งเร็วหมายถึงว่าเฟซบุ๊กนะคะพี่สะอาดค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวสุภัทราพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ป๊อปพีรพลนี่ทักทายกันอยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็ใครอีกพี่ปูฝนตกค่ะอ้าวนะคะพี่กรุงเทพฝนตกนะคะก็ตามนัดแหละค่ะเนาะเพราะว่าอากาศแปรปรวนที่ทางกรมอุตุเตือนเป็นฉบับที่เต้าแล้วนะคะวันนี้ที่ฝนจะถล่มอีก2วันนะคะ6และ7ตุลาคมตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันที่5วันที่6วันที่7ที่กรมคือก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงมีลูกเห็บด้วยนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็อาจจะมีผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆนะคะในช่วง เวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันที่แบบจะหนักอยู่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะคะแต่ว่าอีสานนี่ดีหน่อยจะมีฝนลดลงนะคะภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนพรุ่งนี้จะเน้นไปที่ภาคตะวันภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอันนี้เรียกว่าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเนื่องจากว่าในเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะนี่คือฝนตกบางพื้นที่ก็ดีนะบางพื้นที่ก็บอกโอ้ยมันแรงเหมือนกันนะคะมันเกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับบ้านเราเพราะฉะนั้นณวันนี้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันป่าไหลบ่าได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือในช่วงวันที่9ค่ะถึงวันที่13อันนี้จะเน้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนก็จะตกหนักถึงหนักบางแห่งนะคะอันนี้ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนาะใครที่ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว้ตอนเช้านี่ก็จะมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเอาวันนี้ที่จะมีฝนหนักก็ถ้าเป็นภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนนะคะลำปางพะเยาแพร่น่าน สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอันนี้ที่จะมีฝนหนักในวันนี้ภาคกลางก็ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเลยค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกมีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะแล้วก็ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงากระบี่และตรังอันนี้วันนี้นะคะที่จะมีผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักในจังหวัดที่เปิดชื่อเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องอะไรอ่ะต้องเตรียมยกของอ่ะเนาะทรัพย์สินเดี๋ยวนี้นะคะเราเห็นในบางพื้นที่นะคะทรัพย์สินที่เสียหายแบบ 100% เลยอ่ะมันไม่มีทางที่จะเอามาซ่อมมาอะไรได้เลยนะคะก็คือทิ้งเป็นขยะเลยนะคะด้วยแรงของน้ำมันก็จะแรงมากนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่ริมที่เราเคยไปนะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมขึ้นจากถนนใหญ่ไปไม่ไกลนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้กล้วยวงกล้วยไม้นี่สวยมากแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุมีมวลน้ำไหลเชี่ยวมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าใครที่อยู่ในเส้นทางน้ำตกเนี่ยให้ระวังเลยนะคะเห็นจากสีของน้ำแล้วมันรุนแรงมากนะคะนั่นคือบริเวณน้ำตกแม่สาน้อยนะคะภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะในเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตกทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะทางปภ.ติดตามการประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันภัยนะคะให้เตรียมรับมือจนถึงวันที่7อันนี้ที่จะหนักนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่เตือนเดี๋ยวอีสานกับเหนือก็จะฝนลดลงแล้วในรอบต่อไปนะคะใครที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยนะคะโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784ค่ะอันนี้ก็จดเอาไว้เนาะคิดอะไรไม่ออกโทรก่อนเลยนะคะโทรก่อนเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกก็อยากให้มีคนเข้าไปช่วยเหลือเนาะเนี่ยค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งสายยังว่างนะคะน้องเมย์รออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะน้องคายเสียงชัดเจนเลยค่ะจากที่สุดที่จิตนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่วินัยจากสวนถุงแป้งสวัสดีนะคะพี่นิรมนวาลินนะพี่สะอาดคุณพี่ไร่โรบัสต้าอยู่ที่ชัยราชค่ะชัยราชนี่เป็นอำเภอไหมคุณโจใจดีจากสงขลานะคะน้องฝนกำลังตกอยู่เลยนะคะแล้วก็บอกว่ามีเสียงดังตี๊ดยาวๆนะคะอ๋อมีเสียงนังตี๊ดยาวๆคืออะไรคะไม่ทราบเหมือนกันเนาะอยากให้พูดถึงเงินสวัสดิการยังได้อีกเดือนนึงเหรอคะเงินสวัสดิการก็ได้ไปแล้วค่ะเขาให้เดือนเนี้ยได้1เดือนก็คือ 1,000 บาทอ่ะเดือนหน้าไม่มีแล้วนะคะเงินไทยเดี๋ยวนะมันชื่อโครงการไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะคะก็1,000บาท2เดือนนั่นแหละนะคะนั่นแหละได้ไปแล้วนะคะเดือนหน้าไม่มีโอนแล้วนะคะไม่ให้แล้วค่ะรับทราบเนาะหลายท่านบอกว่าอยากจะได้อีกอยากจะได้ตลอดเป็นไปได้ไหมมันก็ไม่น่าจะมีงบก้อนไหนแล้วนะคะคิดว่าอย่างนั้นเนาะใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นรู้สึกว่าโอ้ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหาคม3เดือนเนี่ยก็ประมาณว่าพออยู่ได้อะต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบ จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเนาะพอที่จะอยู่ได้นะได้ซื้อกับข้าวกับปลาใช่ไหมตอนเช้าอ่ะนะคะแต่ว่าพอมาถึงเดือนนี้มันก็ได้น้อยลงใช่ไหมเหลือ1,000ได้หมดหรือยังคะตั้งแต่วันที่1อ่ะ 1,000 เขาให้ใช้จนถึง30พฤศจิกายนนะคะไม่ใช่รีบใช้วันนี้จนหมดนะใครใช้หมดแล้วบ้างกระเบ็ดกระแหม่นะคะค่อยๆใช้ค่ะคราวหน้าหนึ่งกำลังจะพูดเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงวัยซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะที่ถูกสายเตียงลูกกรงอ่ะขังอยู่นะคะเขาบอกว่านั่นเป็นเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงเนื่องจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำลายข้าวของเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะที่เป็นข่าวมาเมื่อวานนี้หลังจากที่ระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายการมีการกักขังลวงเหนียวเจ้าหน้าที่ก็ไปดูเลยนะคะโดยตำรวจสอบสวนกลางนะคะ CIB กองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเข้าไปตรวจสอบดูพอไปถึงก็เจอผู้บริหารศูนย์ก็ให้ข้อมูลว่าผู้ดูแลเนี่ยจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศมาเคยรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐก่อนจะตัดสินใจลาออกแล้วมาทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาย้อนไปอีก20ปีนะปี49ก็เลยเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะจนกระทั่งมาถึงปี64เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งเขาเรียกผู้ป่วยพึ่งพิงด้านจิตเวชและฟื้นฟูซึ่งรับดูแลผู้สูงอายุกับผู้ป่วยจิตเวชมาพักฟื้นในสถานที่นี้จนถึงปัจจุบันเลยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบต่ออายุกันทุกปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งต่ออายุไปเมื่อวันที่3สิงหาคมพร้อมแสดงใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตามสบายจากนั้นก็พาไปตรวจสอบภาพภายในศูนย์ปัจจุบันนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ถึง19คนนะคะไม่น้อยนะผู้ชาย3คนผู้หญิง16คนมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ป่วยชาย75คนผู้ป่วยหญิง17คนในทั้งหมดนี้กี่คนละเนี่ย92คนเป็นผู้ป่วยจิตเวชประมาณ81คนส่วนใหญ่เป็นจิตเวชนะคะที่อยู่ทั้งหมดเนี่ย92เป็นผู้ป่วยจิตเวชประมาณ81มีชราทั้งหญิงทั้งชายที่8คนแล้วก็ฟื้นฟู3คนในการตรวจสอบอาคารที่พักก็มีการแบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะคะผู้หญิงก็อยู่ส่วนหนึ่งผู้ชายก็อยู่ส่วนหนึ่งมีห้องพักชนิดแบบติดแอร์ก็มีห้องพักรวมติดแอร์ก็มีห้องพักเดี่ยวพัดลมเขาก็แยกตามอาการเรียกว่าเพศของผู้ป่วยคือเจ้าของศูนย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจะต้องพักในห้องพักชนิดลูกกรงเหล็กนั่นแหละที่เราเห็นนะเราเห็นแล้วก็ตกใจนะว่าอุ้ยนี่คือคนใช่ไหมที่ต้องอยู่แบบนี้แต่ว่าพอมาฟังจากเจ้าของเนี่ยก็เข้าใจเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมักจะมีการทำลายข้าวของแล้วก็ทำลายร่างกายกันเดินไปเดินมาจึงจำเป็นต้องทำเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในชั้นตำรวจเนี่ยนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดในสถานที่ดังกล่าวรวมถึงพยานบุคคลเพื่อจะพิจารณาก่อนจะดำเนินการต่อไปเออเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่เถื่อนหรือว่าอะไรนะคะเนี้ยอืม ต้องยังไงล่ะทีนี้พอเห็นภาพนั้นเนี่ยหลายคนก็โอ้โหรับไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าพอได้เขาอธิบายว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะตั้ง80กว่าคนนะคะเยอะมากแล้วก็ให้อยู่แบบในกรงอ่ะเออจริงๆนะคะเป็นเตียงก็ลูกกรงนอนเตียงแล้วก็ต้องนอนเลยคืออยู่ในห้องขังนั่นแหละประมาณนั้นโอ้โหแต่ก็สะอาดนะเออเอาจริงๆอันเนี้ยก็ดูสะอาดนะคะดูสะอาดดูไม่ได้แบบสกปรกอะไรเพราะว่ามีคนดูแลถึง19คนนะคะผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องมีการสรุปแหละนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำแบบนั้นได้ไหมนะคะสามารถทำได้หรือเปล่าในการดูแลผู้ป่วยนะคะถ้าทำได้จะต้องอยู่ไปแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยญาติพี่น้องนะคะลูกเต้าของผู้ป่วยเนี่ยเขายินยอมใช่ไหมที่จะให้ญาติของตัวเองไปอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะก็น่าเห็นใจแหละนะถ้าเจ้าหน้าที่เขาอธิบายแบบนี้นะคะน่าเห็นใจจริงๆค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกเลยนะพอเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องขนาดนี้ใช่ไหมนะคะการรับมือกับผู้ป่วยแล้วปัจจุบันเนี้ยเยอะไปหมดเลยนะคะผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเยอะมากเนาะคือกี่ปีมาเนี่ยก็ยังไม่ลดลาโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการเสพยาเสพติดแล้วก็หลอนจนหลอนไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่สภาพปกติได้ก็ต้องมีการรักษากันแบบยาวนานแล้วเชื่อไหมในแต่ละวันนี้นะคะในรายการของเราบางทีเราก็นำเสนอข่าวบ้างเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้ข่าวนี้มันมีทุกวันมันก็เยอะก็ไม่ได้อ่านอย่างวันนี้ก็มีเอเนี่ยเมีย68แจ้งจับผัว37ขยี้ตาแป๊บเมีย68แจ้งจับผัว37เอาแจ้งจับทำไมล่ะผัว37เสพยาบ้าจ้ะเนี่ยดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งคบกันมานะ2คนเนี้ยเมีย68ผัว37เนี่ยเขาอยู่กันมา20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ฝ่ายชายอายุ17อ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กทำงานเก็บเงินกู้ให้กับฝ่ายหญิงเนาะเพราะว่าเป็นนายจ้างสุดท้ายกลายเป็นผัวเมียกันค่ะแจ้งจับเนี่ยแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะคุณพี่บอกนะคะสามี37ภรรยา68เนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนโพสต์ข้อความแฉว่าสามีวัย37มีพฤติกรรมเสพและขายยาขายยาบ้านี่แหละค่ะต่อมาในอำเภอเมืองอุดรธานีคือเขาบอกพิกัดด้วยไงว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะว่าอยู่อุดรคราวนี้ในอำเภอก็อยู่ไม่สุขสิคะก็ต้องสั่งชุดฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่มันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีคนโพสต์อย่างเงี้ยก็เจอนะคะเจอตามที่ได้รับแจ้งเลย ก็ตรวจค้นไม่พบยาเสพติดแต่ต้องตรวจปัสสาวะซะหน่อย ก็สีม่วงนะคะชัดเจนจึงควบคุมตัวไว้ไปดำเนินคดีนะคะในสื่อโซเชียลท้องถิ่นที่มีผู้ชายฉายาว่าโอเว่นคนนี้เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำได้4วันแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนสร้างความหวาดวิตกหวาดผวาให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยนะนอกจากคนในครอบครัวด้วยกันเองแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อยู่รอบบ้านใกล้เรือนเคียงก็กลัวนะก็เลยให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร่งด่วนจนกระทั่งช่วงบ่ายไปเจอผู้ชายที่รูปร่างและก็ลักษณะตรงตามข้อมูลที่รับแจ้งใช่แล้วมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคราวนี้ตำรวจก็แสดงตนขอตรวจสอบแล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทันทีนะคะ ผลเบื้องต้นก็นั่นแหละเป็นบวกฉี่ม่วงเลยเจอสารนะคะเมทแอมเฟตามีนในร่างกายก็จึงควบคุมตัวบันทึกจับกลุ่มพร้อมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็ไม่มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายเลยเนาะก็คือไว้เสพนั่นแหละแต่ก็ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ายาบ้าเนี่ยมันเป็นยาเสพติดประเภทให้โทษประเภทหนึ่งนะคะผิดกฎหมายโอเว่นก็เลยเล่าว่าผมนี่แหละชื่อโอเว่นรู้จักกับเจ๊ตูนภรรยาวัย68ตั้งแต่เจ๊เขาปล่อยเงินกู้เกือบ20ปีตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กเก็บเงินกู้ให้เขาก่อนความสัมพันธ์จะพัฒนาจากลูกน้องกลายเป็นสามีปัจจุบันเนี่ยตัวของโอเว่นน่ะอยู่อุดรแต่ภรรยาเนี่ยอยู่กำแพงเพชรเอ้าอยู่คนละที่นะคะหลังจับกุมโอเว่นก็ขอตำรวจว่าอยากจะวิดีโอคอลคุยกับเจ๊ตูนน่ะแล้วก็พูดว่าตอนนี้ผมถูกจับแล้วหลังจากที่พี่โพสสนใจพี่หรือยังอันนี้โทรวิดีโอคอลถามเมียขณะที่เจ๊ตูนก็ตอบกลับว่าก็ดีแล้วเธอทำตัวไม่ดีเองถ้าทำตัวดีๆอ่ะเขาคงไม่จับมึงหรอกอ้าวเมื่อกี้พูดดีอยู่เลยตอนนี้เขาไม่จับมึงหรอกก่อนจะวางสายไปโอเว่นก็บอกกับเจ๊ตูนว่าอย่างนี้ถึงเจ๊จะเป็นยังไงผมก็รักเจ๊นะก่อนที่จะตัดสายไปท่ามกลางเสียงแซวของตำรวจนักข่าวฝ่ายปกครองนะคะที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นภาพอะไรที่แบบโอ้ยนี่คือเขาเรียกว่าจับทั้งยังรักนะแจ้งจับทั้งยังรักนะคะเพราะว่าไม่เลิกเวลาเนาะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาก็ยังเหมือนเดิมยาเสพติดก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยพฤติกรรมก็นั่นแหละค่ะสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะเพิ่งออกจากเรือนจำมา4วันเองเนี่ยแล้วเจ้าที่บ้านเมืองจะทำยังไงกับคนกลุ่มนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจะต้องทำยังไงอ่ะงงมากแล้วมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะปล่อยแล้วจับปล่อยแล้วจับอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไปรับสายกันสักหน่อยนะคะมารอนานแล้วด้วยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
2: ครับ
0: จากภูเก็ตนะคะ
2: ครับผม
0: เชิญค่ะ
2: แบบว่าอยากส่งข่าวไปถึงรัฐบาลให้ช่วยปลดล็อกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยครับ
0: ปลดล็อกย
2: ัง
0: ไงคะคุณพี่
2: คือเวลาเมื่อก่อนไปเอาของใช่ไหมไม่ต้องไปสแกนหน้าฝากใครไปเอาก็ได้ฝากข้างบ้านอะไรที่ก็มีบัตรเหมือนกันไปเอาได้ไม่ต้องไปเสียค่ารถเพราะมันแค่300บาทนะทีนี้พอสมัยมาคุณเศรษฐาต้องไปสแกนหน้าทีนี้ผมพิการด้วยชาวบ้านอื่นที่เคยฝากคนในหมู่บ้านไปเอาคนเดียวกลับไปเอาไม่ได้ก็ไปสแกนหน้าทุกคนก็เลยอยากขอรัฐบาลชุดนี้ช่วยปลดล็อกตัวนั้นหน่อยได้ไหมฝากให้ใครไปเอาของให้ก็ได้เพราะมันแค่ไปเอาของอย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมครับ
0: ก็เข้าใจคือว่าไปเอาของก็คือตามเงินจำนวนในบัตรไม่ต้องสแกนใบหน้าได้ไหมใครก็ไปเอาได้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้น
0: ให้ญาติไปเอาก็ได
2: ้ครับให้ข้างบ้านเลยที่มีบัตรเหมือนกันรวมกลุ่มเงินไปเอาก็ได
0: ้ค่ะค่ะ
2: พอมาสมัยคุณเศรษฐาแกมาล็อกต้องไปสแกนหน้าทุกคนถ้าคนพิการในหมู่บ้านอะไรเหมือนผมเนี่ยเดินลำบากนะฮะอายุก็มากทีนี้ฝากข้างบ้านแถวในหมู่บ้านนี้ไปเวลาเขาไปเอาเราสามารถฝากไปได้สมัยนี้ต้องไปสแกนหน้าเลยไปไม่ได้พอมาคุณอนุทินนึกว่าจะยกเลิกแล้วเพราะว่ายังล็อกเหมือนเดิมช่วยฝากของกล่าวไปถึงเผื่อว่าได้ฝากใครไปเอาได้สะดวกผมว่ามันเจอเดือดร้อนหลายคนนะฮะ
0: ล็อกกดล็อกให้เลยใครเข้าไปได้เขาคือที่เขาทำแบบนี้มันกลัวทุจริตกันนะคะพี
2: ่ใช่ใช่ผมเข้าใจแต่ว่าบางทีวันนึงแค่300จะไปเอาของอย่างเดียวเลยที่ว่าฝากใครไปผมว่าความเดือดร้อนของคนหลายคนมันก็น่าจะ
0: มาจะได้นะ
2: ป้องกันส่วนอื่นได้นะ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: เข้าใจเข้าใจค่ะ
2: ครับ
0: ก็
2: ครับผม
0: ส่งเสียงผ่านไปนะ
2: ครับ
0: ผู้มีอำนาจเนาะ
2: ครับผมเผื่อว่าวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีผมจะได้ปลดล็อกให
0: ้อ๋อเออปลดล็อกให้หน่อย
2: ครับ
0: ไหมคะ
2: ผมครับผม
0: เนาะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ

0: ันคืออำนาจของความคิดถึงนะคะเข้าใจเลยเนาะเนี่ยค่ะคนเวลามันคิดถึงกันนะเนาะก็สามารถทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าไอ้คนสักครู่นะคะโอเว่นน่ะโอเว่นน่ะไม่คิดถึงเมียรักเลยนะคะก็ยังรักเหมือนเดิมนะเมียแจ้งจับก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องแจ้งแหละเนาะเพราะว่าไม่เลิกไม่ลาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนบัตรอะไรแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์นะคะสักประมาณตอนเย็นนะ5 โมงเย็นน้องดงสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะคือกำลังจะเล่าเมื่อสักครู่พี่ศักดิ์โทรมาจากภูเก็ตนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละการยกเลิกสแกนหน้าการไปซื้อของบัตรผู้พิการก็ตามบัตรคนจนอะไรก็ตามเลยนะไม่ต้องสแกนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็บอกว่ามีคนแจ้งมาบอกว่าไอ้ลุงศักดิ์หรือพี่ศักดิ์เนี่ยนะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะขอไปมอบอำนาจแล้วให้ใครไปเอาของให้ก็ได้นะคะแต่ไหนละแต่ละเดือนแต่ละรอบนะคะมันก็จะได้ง่ายสำหรับผู้พิการเวลาไปสแกนร้านค้าอะไรอย่างนี้นะคะ
2: คร
0: ับค่ะเนาะลองดูนะคะรัฐบาลกระทรวงการคลังลองดูว่าจะสามารถทำได้ไหมมาช่วยเหลือคนที่
2: ได้ใช่ไหมมอบอำนาจ
0: ก็ได้หนูไปกรุงไทยอ่ะไปเอาไปมอบอำนาจมานะคะได้แต่ต้องยุ่งยากอีกเนาะเนี่ยค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ย มีอยู่คนหนึ่งที่ตอนที่สายตรวจสภ.รัตนาธิเบศรออกตรวจพื้นที่นะคะไปถึงกลางสะพานพระนั่งเก้ามาตรงก็เจ
2: อ
0: คุณป้าท่านหนึ่ง อายุ70นะคะตำรวจก็จอดเห็นป้าพยายามจะปีนหนีปีนเลยแหละตอนที่ล็อกตัวไว้ได้นะคะคุณป้าก็เขียนข้อความบนกระดาษแขวนไว้ที่ราวสะพาน2 แผ่นตรงจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะดีใจความระบายความรู้สึกว่าไม่พอใจที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะพวกกินบ้านกินเมืองเอาเงินไปแบ่งกินกันเงี้ยวนงี้จากนั้นตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะจนป้าก็ใจเย็นยอมขึ้นรถมาที่โรงพักกับตำรวจป้าก็มีการอิดโรยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตำรวจก็ซื้อข้าวให้กินแล้วก็โทรประสานกับครอบครัวคือพี่สาวมารับตัวกลับบ้านนะคะเนี่ยป้าบอกว่าปกติอ่ะจะได้บัตรจะได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตั้งแต่อายุ60แล้วทุกเดือนนะคะต่อมาปัจจุบันนี้ป้าไม่ได้รับเงินแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีคนเป็นผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์อยู่คือโดนตัดสิทธิ์ไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะแต่ป้าก็เล่าว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วอ่ะลูกสาวไปออกรถโดยใช้ชื่อป้าแล้วผ่อนไม่ไหวงงคือ10 ปีก่อนหน้านะเพราะนั้นเนี่ย

0: ป้าก็จำได้ว่าลูกอะไปออกรถแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วคงไม่ได้หายอ่ะเออคงแบบอยู่อย่างนั้น
1: อ
0: ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยเครียดมากน้อยใจนะคะแล้วก็ปรากฏว่าญาติก็คือพี่สาวเนี่ยไปรับตัวกลับไปดูแลพร้อมรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่งั้นกลัวว่าจะทำอะไรแบบนี้อีกน้องรุ่งเมื่อวานเนี้ยมี2เคสนะมีที่สารกลางสงขลาด้วยอีกเคสนึงนะ
1: โอ้อ
0: ันนี้ถือมีดหิ้วแกนลอนน้ำมันจะขอพบในอำเภอผู้ว่าไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันนะคะตำรวจก็เกลี้ยกล่อมกันนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ
0: ้เนี้ยน่ากลัวมาก
1: เนี่ย
0: กลัวจะมีคนเรียนแบบสิใช่
1: คือความรู้สึกของคนมันอัดอั้นนะพี่ความรู้สึกก็คิดดูว่าหายไปครึ่งนึงนะฮะยอดของคนที่เคยได้กับคนที่ได้ตีได้สุดนะพี่เน
0: า
1: ะคือถูกตัดสิทธิ์ไปเกือบครึ่งอ่ะหลายล้านคนอ่ะ
0: โอ้ยต้อง
1: ช่วยเหลือ
0: ร
1: ั
0: ฐบาลใช่ไหมนี่ค่ะก็เจ้าที่สงขานี่นะคะอันนี้มีทั้งมีดทั้งน้ำมันเนี่ยพร้อมจะเผาแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าแกโดนตัดสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อครอบครองรถมอเตอร์ไซค์สองคันแล้วไปยื่นอุทธรณ์ไม่ทันน้องดงเนี่ยค่ะก็เลยเครียดจริงเห็นสภาพแกก็ยืนตะโกนนะว่าจะขอพบผู้ว่าก็ได้เอาในอำเภอก็ได้นะคะแกก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน
1: คร
0: ับ เนี่ยรัฐบาลต้องหาวิธีนะคะจะบอกว่าเงินแค่300นะบางคนบอกแค่300บางทีบางสำหรับบางคนมันไม่ได้แค่นะมันตั้ง300มันต่างกันเนาะกับการใช้คำใช่ไหมน้องๆเนาะ
1: ใช่พี่บางคนเขาบอกอยู่ได้ทั้งเดือนนะ
0: ค่ะ
1: เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเลยนะโอ้300เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตนะครับ
0: ต่อชีวิต
1: ต้องไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะแบบคือที่จะบอกเปิดเป็นรอบเก็บตรงรอบนึงมันก็
0: เมื่อไร
1: ยากเ
0: นี่ยนั่นสิ
1: เนาะคงจะยาก
0: ดู
1: เขาถือว่าเขาก็มีห่วงเวลาที่เปิดแล้วให้ยื่นแล้วให้อุทธรณ์แล้วยิ่งตอนนี้เราทำให้เห็นว่าไอ้ยิ่งเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยนะพี่ยิ่งทำให้เห็นเลยว่ามีผู้คนที่แบบไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องมือถืออย่างเงี้ยอีกเยอะมากเลยพวกป้าๆลุงๆที่แบบไม่เป็นจริงอ่ะก็มันไม่มีอ่ะก็มันไม่ได้ถ่ายก็มันไม่เป็นอ่ะ
0: ใช่
1: แบบเนี้ยมีอีกเยอะเลยแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนแล้วนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: จะต้องหาวิธีช่วยเหลือนะคะฝากไปสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: คือใครที่ไม่ได้ก็อยากให้คิดว่าเราก็อดทนอีกสักปีถึง2ปีนะพี่นะผมว่านะที่เขาจะเปิดรอบใหม่เนาะเราก็บอกไม่ได้จริงว่าเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แล้วมันก็ถือว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะทำยังไงได้
0: คือนึกมาจากว่าสถานการณ์การทำมาหากินมันยากลำบากนึกออกไหม
1: ครับครับ
0: คนไม่มีอาชีพอ่ะน้องดงเนี่ยรัฐบาลต้องคิดยาวๆไม่ใช่ว่าเอาจริงไม่ใช่ว่าแจกอย่างเดียวนะต้องคิดว่าจะทํายังไงที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเค้ามีรายได
1: ้
0: เค้ามีรายได้พอเพียงนะคะในแต่ละวันป่ะมั้ย
1: ครับ
0: คือเนี่ยบางคนก็คือโอเคอ่ะทํางานไม่ได้อันนี้กลุ่มนี้ก็ช่วยไปกลุ่มเปราะบางเนาะแต่ว่าคนที่ยังแบบสามารถทํางานได้อ่ะทําอย่างไรที่จะให้คนกลุ่มนี้ได้มีทรัพย์ดูแลตัวเองไปตลอดอ่ะแล้วเงินของโครงการทั้งหลายอย่างเงี้ยชาติต่อไปก็ยกเลิกไม่ได้แล้วนะถึงแม้ว่าเราจะพดก็เรียกว่าประเทศยากจนแล้วอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันเลิกลำบากแล้วนะค่ะอย่างเงี้ยแล้วพอมาช่วงนี้น้ำท่วมนะก็นำซ้ำเติมใช่ไหมเดี๋ยวผักจะแพงแล้วนะใกล้เทศกาลกินเจนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะผักจะแพงมากเลยนะคะอาหารการกินทุกอย่างนะคะอีกสี่วันใช่ไหมจะกินเจแล้วนะคะวันที่สิบเก้าวัน
1: สิบถึงสิบแปดตุลาคมนี้ได้ครับกินเจ
0: ใช่ค่ะเนี่ยก็เริ่มมีคนบ่นเรื่องเรื่องผักแล้วเดี๋ยวผักสดทุกชนิดราคาปรับขึ้นมาเท่าตัวแน่นอนนะคะอย่างเช่นผักกาดหอม180บาทต่อกิโลโ
1: อ้
0: ผักกาดหอมนี่คือเราซื้อแบบหัวหนึ่ง10บาทอะได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ตอนนี้มันไม่มีสินค้ามันมีน้อยมันขาดตลาดเดี๋ยวใกล้ๆกินเจก็จะปรับอีกนะคะแล้วมันตุนมากไปด้านนะซื้อผักเนี่ยนะคะ
1: ตอนนี้บ้านใครฝนตกบ้างนะครับ
0: แ
1: ถวประเวศนี่ตกมาตั้งแต่ประมาณตีสองตีสามนะพี่นะฮะฟ้ามีหุ่มแล้วมีคำรามด้วยนะบางคนบอกว่าอยู่ในบ้านนี่ปลอดภัยเราเคยได้ยินไหมพี่ว่าฟ้าผ่าเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในรถจะไม่โดนใช่ไหม
0: แล้วจะปลอดภัย
1: แล้วจะปลอดภัย
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์ครับพี่ฟ้าผ่าเข้ามากลางร้านเสริมสวยอ่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็ผนังบ้านที่เป็นปูนเนี่ยแตกกระจายเลยนะพี่เรี่ยงลงมาเนี่ยเขาบอกคนที่นั่งอยู่ในร้านเสริมสวย5คนนะฮะเสียงนี่ดังสนั่นคล้ายกับระเบิดอ่ะทุกคนต่างแตกตื่นเลยเพราะคิดไม่คิดว่าแบบฟ้าจะผ่าเข้ามาในบ้านได้โอ้นะฮะก็เขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับ
0: โ
1: อ้ที่เกิดเหตุคืออำเภอละหันทรายนะครับเมื่อวานนี้เกิดฟ้าผ่าลงมานะฮะ
0: ในบ้าน
1: เป็นบ้านไม้สองชั้นเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะครับส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเกิดช็อตแล้วระเบิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณเต้ารับไอ้ปลั๊กเสียบนะพี่เนาะมีร่องรอยเป็นรอยไหม้หมดเลยนะครับเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยนะครับบอกว่าระหว่างที่มีฝนตกมีฟ้าร้องคำรามหลายครั้งขณะนั้นมีลูกค้าผู้หญิงหนึ่งคนกำลังทำผมอยู่แล้วก็ทำผมเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้กลับนั่งรออยู่จู่ๆก็มีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาโหทุกคนตกใจเพราะเสียงมันดังแล้วใกล้ตัวมากนี่ฮะโอ้ปรากฏว่าอย่างที่บอกฮะหม้อหุงข้าวเครื่องทำน้ำร้อนปลั๊กต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมันเหมือนมันช็อตตามสายหมดเลยไปหมดเลยพังหมดเลยครับพี
0: ่ค่ะ
1: โอ้โหเฉียดตายจริงครั้งนี้นะฮะเฉียดตายมากก็ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเรานั่งอยู่บ้านเราเคยได้ยินนะว่าฟ้าจะไม่ผ่าบ้านเนี่ยฮะโอ้เธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่าก็เลยตกใจแล้วก็กลัวเหมือนกันตามความเชื่อคนไทยเนาะเขาคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเธอที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะครับส่วนที่บอกว่าทุกคนเป็นเพราะทุกคนสวมรองเท้าในขณะเกิดเหตุหรือเปล่าเลยไฟเลยไม่ช็อตเข้าตัวเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ผู้รู้ตอบแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทั้งหมดอ่ะ5คนน่ะเขาเนื่องจากเป็นร้านน้ำผมไงก็เลยใส่รองเท้าเข้าออกกันได้ไม่มีใครถามนะครับเรื่องต้นในเจ้าที่การไฟฟ้านะครับมาตรวจสอบระบบก็เนี่ยแหละเชื่อว่ามีกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าจากภายนอกนะครับ ข้ามาสู่ระบบไฟในบ้านก็เลยส่งผลให้ระบบเบรกเกอร์รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะมันช็อตได้รับความเสียหายโอ้โหไม่รู้จะเตือนยังไงเลยพี่นะฮะตัวเขาบอกว่าในช่วงฝนฟ้าตกอะไรที่ไม่จำเป็นก็ดึงปลั๊กออกการไฟฟ้าบอกมาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวสาเหตุเนี่ยเขาก็ต้องรอดูเหมือนกันเพราะการไฟฟ้าไม่เคยเจอเหมือนกันฮะ
0: คืออย่าเสียบคาไว้เหรอเนาะให้ดึงปลั๊กออก
1: ใช่อย่าเสียบคาไว
0: ้
1: ครับโ
0: แสดงว่าในบ้านเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบล่อฟ้าไหมหรือยังไง
1: เนาะมันถึงลงมาที่ตัวบ้านได้นะ
0: ค่ะระวังนะคะอีกเรื่องนึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะเมื่อผู้เขาเรียกว่ากลุ่มพวกเราผู้บริโภคสั่งซื้อ iPad ร่วงแต่ว่ามันช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องน้องช่องน้องท่วมนะปัญหาสินค้าจัดส่งก็ล่าช้าไลเดอร์เข้าถึงพื้นที่อาจจะไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าพอ iPad ส่งมาช้าเนี่ยเขาตัดสินใจไม่รับสินค้าแล้วให้ตีกลับคืนเขาคิดว่าไม่มีอะไรทีนี้พอสักหลายวันมาเจอเรื่องเครียดเมื่อพัสดุที่ตีกลับนั้นย้อนมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่สภาพกล่องมันเยินมากแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องกลับไม่ใช่ iPad แล้วค่ะเจ้าของก็โพสต์ว่าสั่ง iPad แต่เนื่องจากสินค้ามาล่าช้ามีปัญหาจึงตัดสินใจไม่รับให้ตีกลับคืนไปพนักงานขนส่งก็มารับสินค้าตามปกติจนผ่านไปหลายวันพัสดุที่ตีกลับไปย้อนส่งกลับมาคืนอีกรอบหนึ่งในสภาพยับเยินมากเมื่อเปิดดูปรากฏว่าเป็นแปลงสีฟันไฟฟ้าพร้อมเอกสาร1แผ่นซึ่งมีใจความประมาณว่าไม่สามารถรับสิทธิ์ตีกลับได้เพราะสินค้าไม่ตรงเข้าระบบไม่ได้ทำให้เจ้าตัวถึงกับเครียดเลยและพยายามขอทุกฝ่ายเพื่อขอความช่วยเหลือก็เลยสอบถามไปที่ขนส่งและคนตอบว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สอบถามบริษัทที่ขายสินค้าที่จะรับคำตอบว่าขอเวลาในการตรวจสอบนะก็ไปสน.แจ้งความตำรวจก็รับแจ้งความไว้เท่านั้นไม่มีอะไรเพราะว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าเครียดมากนะตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าไอ้ของข้างในที่มารอบแรกเป็น iPad หรือเปล่าหรือว่าพอมารอบที่สองอ่ะกล่องเดิมแต่มันเป็นแปรงสีฟันไวฟังเธอบอกว่าใครรู้วิธีตามสินค้าตีกลับสูญหายช่วยบอกช่วยสอนแนะนำให้หน่อย
1: คร
0: ับ เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงบันหลังเนี่ยไม่ควรจะเลือกซื้อผ่านแอปเว็บต่างๆนะคะไปหาฝ่ายบริการเตือนหน่อยนะคะทั้งคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าซื้อผ่านระบบอย่างเงี้ยมันคิดมันยากมากนะคะลุง
1: ครับครับได้ระวังครับผม
0: เนาะระวังกันเอาไว้ซื้อของเนาะเครียดเลยนะมากันเนาะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
3: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: ือนนี้เดือน10นะคะเดือน10จะเข้าสู่เดือน11แล้วฝนก็ยังตกอยู่นะก็มันตกตั้งแต่เดือน6ใช่มั้ย
1: ตกมาเรื่อยเลยพี่แล้วก
0: ็ตกมาเรื่อย
1: แล้วก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับว่ากรมอุตุบอก10กับ11นี้นะ
0: ค่ะ
1: 10กับ11นี้ยังหนักส่วนวันนี้เนี่ยฝนก็จะหนักเหนือกลางตะวันออกนะครับอีสานนี่จะโดนแค่แถบโคราชชัยภูมิประมาณนี้เองนะฮะโคราชชัยภูมิขอนแก่นเนาะก็จะไล่ตรงจากภาคเหนือตรงกลางออกมาเลยทุ่มๆๆๆทั้งแถบครับผม
0: สู้ๆนะคะมาดูคนบันเทิงนะคะเมื่อมีสถานการณ์ภัยรอบด้านก็จะช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดนะคะมีหลายคนเนาะหนึ่งในนั้นก็มีคุณหมุ่มอนัตตาล่าสุดนี่แม่
1: เมื่อวานโดนแซวว่าเป็นดาราตกยุ
0: คเออนะ
1: แม่หมุ่ม
0: แม่จะมีมูลนิธิเนี่ยชื่อองค์กรทำดีนะคะเป็นทีมงานที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะน้ำท่วมน้ำป่าคือที่ไหนก็ตามนะคะก็จะไปกันต่อเนื่องแต่ก็ไม่วายเจอก็เรียกว่าแซะนะใช่ไหมอันนี้ล่าสุดเขาบอกว่าอย่างนี้ในพื้นที่ที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เปิดเผยความจริงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยทีมงานแรกที่เข้าไปถึงก่อนเลยคือทีมงานของดร.บุ๋มปนัดดาเอาถุงยังชีพไปให้อันนี้ก็บอกว่าอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลหัวไทรนะแล้วก็บอกว่าโอ้ยต้องขอบคุณเลยยกมือไหว้เลยนะบอกว่าขอบคุณจากใจที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของคนในพื้นที่เบื้องต้นนี่แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเข้ามาจริงมาก่อนเลยเห็นปุ๊บก็คือพอเกิดเหตุก็รีบมานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็โดนแซะจากกู้ภัยในพื้นที่เหรอคะน้องรุ่ง
1: ใช่พี่กู้ภัยที่กลุ่มหนึ่งของที่ฉะเชิงเทราเนาะก็ไม่น่าเชื่อนะเป็นอาชีพที่แบบว่ามันก็ยิ่งคนมาช่วยกันน่าจะยิ่งดี
0: เออมันก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรองานมันก็จะได้เสร็จประชาบ้านก็จะได้แบบไม่เดือดร้อนมาก
1: ผลประโยชน์ตกอยู่กับชาวบ้าน
0: เออแต่นี่คืออะไรเนี่ยคุณหมูบอกว่าเออทำไมเจอแบบนี้นะคะก็เลยบอกว่ากู้ภัยผู้ทรงอิทธิพลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอะไรกันเหรอคะผมเห็นชาวบ้านเดือดร้อนก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วไปเจอแบบนี้เนี่ยมาโพสแซะด่าเป็นดาราตกยุคบ้างอะไรบ้างเออทำไมเข้าพื้นที่ไม่ขออนุญาตบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออผมบอกว่าเออไปช่วยมาแล้วหลายจังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องหรือขออนุญาตในการเข้าพื้นที่อะไรเพราะมองว่าคนไทยมีบัตรประชาชนและสามารถเดินทางไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะแล้วคนที่โพสต์เนี่ยแกก็เป็นลุงแหละว่าคุณบุ๋มแกก็เข้าไปถามเลยว่าคุณลุงหมายถึงใครเออที่โพสต์แบบนี้เนี่ยเออคุณลุงหมายถึงใครคือให้ระบุมาเลยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแซะแรงมากเนาะคุณบุ๋มบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้คุณบุ๋มบอกว่าเนี่ยหมายถึงใครคะแล้วก็แท็กไปที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานี่ระบุไปเลยนะคะเออก็ว่าคนที่โพสต์เนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้กูอยากจะรั่วไอ้พวกดาราตกลุกผันตัวเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคนี่แกโพสต์อย่างนี้โอ้โหเนาะอย่างเงี้ยมันก็ท้อเหมือนกันเนาะเห็นอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ใครอยากจะไปช่วยใช่ไหมนะคะ
1: ก็ตอนแรกมีข่าวว่าเดี๋ยวทีมงานของแม่บุ๋มบอกนะตัดปัญหาจะไม่ตั้งโรงครัวไม่ตั้งอะไรละนะครับ
0: อ้าวเห็นไหม
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแม่บุ๋มก็บอกว่าเออเกี่ยวกับคิดแล้วชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวด้วย
0: ใช่
1: ผู้ประสบภัยเขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะฮะทางกลุ่มของแม่บุ๋มก็เลยจะไม่มีการย้ายออกจากพื้นที่นะครับก็จะยังคงปักหลักช่วยเหลือผ ผู้ประสบภัยที่นู่นต่อไป
0: อันนี้คือที่บางคาใช่ไหม
1: ที่บางคาฉะเชิงเทรา
0: บางคาฉะเชิง
1: เจ้าที่แรงเขาบอกเจ้าที่แรงจริง
0: ไปถ้าไปต้องแจ้งเขาอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการคือให้ยังไงอ่ะ
1: ก็แม่บุ๋มเหมือนจะว่าเป็นกลุ่มใช้คำว่าเป็นหนึ่งจะเป็นแบบเป็นเจ้าถิ่นน่ะต้องให้ใครจะเข้าพื้นที่นี้ต้องคลานเข้าหา
0: ด้วยนี่เขาบอกอย่างนี้ไม่เคยปิดกั้นในไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรไหนแต่มืออาชีพเขาจะทำงานเป็นระบบคุณควรแจ้งสักนิดเราจะได้รู้ว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณลองคิดเอาถ้ามีคนเข้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่รู้และไม่ได้รับอนุญาตคุณจะรู้สึกยังไงมันก็ความรู้สึกเดียวกันอ๋อคือเขาหวงหวงพื้นที
1: ่
0: ว่าเออจะได้แจ้งทีนี้ก็ไปพายเรือดุมๆไปถึงก็แจกเนี่ยเขาไม่ชอบแบบนั้น
1: โอ
0: ้โหมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ขอให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุดเนาะจะเอาข้าวเอาน้ำอพยพออกจากพื้นที่มาอยู่ที่ในปลอดภัยเลยพวกนี้มันก็น่าจะจุดประสงค์เดียวกันไม่ใช่หรออ ื
1: มครับ
0: อืมก็แปลกอยู
1: ่โอ้เนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้ครับเป็นเรื่องวุ่นๆนะของกลุ่มกู้ภัยเขานะ
0: ค่ะ
1: ที่แกบอกแกไปมาหลายที่ก็ไม่เคยเจอในแบบนี้นะ
0: เนาะก็อย่าถอดใจแล้วกันนะคะสู้ๆทีมเขาบางทีนะเอาจริงๆนะสมมตินะเขาทำงานเหนื่อยมากนะเสียดเงินนิดๆหน่อยๆมาเช่าที่พักจะได้แบบนอนสบายนิดนึงจะได้มีแรงนะแต่เชื่อไหมว่าทีมคุณบุ๋มเนี่ยเราเคยเห็นไปต่างจังหวัดนะคะเขานอนวัดนะน้องดุ้ง
1: ครับ
0: เขาไปนอนกันที่วัดนะทีมองค์กรทำดีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะไปทำอะไรที่แบบนั้นกลัวว่าชาวบ้านจะแบบนินทาจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะนอนวัดนะคะนั่นแหละให้กำลังใจกันสิคะเนาะอย่านี่กันเลยทำงานด้วยกันอ่ะทีมกู้ภัยก็คุณถนัดทางด้านไหนก็ทำไปทางนี้เขาก็ถนัดไปทำโรงครัวอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ช่วยกันไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะหาคนทำงานลักษณะเนี้ยจิตอาสาเนี่ยมันยากนะมันยากนะคะจริงๆโอ้โหให้เราเป็นจืนแค่น้ำคืออยู่อย่างนั้นทั้งวันอ่ะเอาไหมอ่ะ
1: ครับผม
0: ไม่จะมีกี่คนที่ทำได้แบบนี้เอาจริง
1: ๆก็แม่บุ๋มยืนยันแล้วนะว่าไม่ถอนกำลังออกจากจากเชิงเซานะครับจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป
0: ค่ะมีคนให้กำลังใจเยอะ
1: เธอบอกแปดริ้วนี่เป็นบ้านเกิดของคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะพี
0: ่เอ้าเหรอ
1: ใช่เนี่ย
0: โอ้ครอบครัวอยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: ครับผมเป็นคนเกิดน่าจะเป็นภูมิลำเนาเกิดเลยแหละเกิดที่ฉะเชิงเทรานั่นแหละ
0: ค่ะเขาไม่ต้องถอนอยู่ที่นั่นเลยค่ะ
1: ส่วนดาราที่ติดใจคำพูดท่านนายกนี่ก็หลายคนนะออกมาเดือดนะที่บอกว่าน้ำท่วมไม่เซตชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอ่ะ
0: อ๋อโอ้โหออกกันมาตึ้ม
1: ล่าสุดมีทั้งคุณพลอยนะทั้งพลอยหอวังทั้งพลอยเชอร์มานคุณน้ำตาลคุณปุ๊กลุ๊กนะครับก็
0: คุณแก้มบุ๋ม
1: แก้มบุ๋มด้วยเนาะ
0: ใช่
1: นะครับหลังจากที่เป็นประเด็นเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับคนบันเทิงก็มีความรู้สึกเพราะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกกับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับอย่างเช่นคุณพลอยเชอร์มานบอก สัตว์เลี้ยงก็คือชีวิตคิดอะไรใจร้ายใจดำนะครับคุณพลอยหอวังบอกบางคนเขามองสัตว์เลี้ยงเป็นลูกค่ะหนึ่งในครอบครัวเลยค่ะนะครับคุณน้ำตาลบอกเอาอีนี่เอ้ยท่านนะครับคุณปุ๊กลุกบอกสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตนะคะแถมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยทำไมใจร้ายจังเลย
2: โอ้โห
1: เนี่ย
2: โดนก็ไปดอกนี
1: ้เป็นประเด็นที่คนบันเทิงรับไม่ได้อะปกติคนบันเทิงเขาก็จะไม่ค่อยแสดงความเห็นอะไรอยู่แล้วนะแต่นี่มันคนที่เขารักสัตว์เลี้ยงสัตว์เขาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกไปหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นทางคุณสงฆ์รัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าตีความท่านนายกผิดไปนะที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงว่าเจตนาจริงๆถ้าไปดูในถ้าไปฟังทั้งประโยคเนี่ยท่านหมายถึงว่าอยากให้อพยพออกนอกบ้านเอาชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงอะไรอย่าเพิ่งห่วงอะไรเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงจะมีเจ้าหน้าที่ตามเข้าไปดูแลเองแต่ในภาวะจริงอ่ะผมเชื่อว่าไม่มีหรอกหรือเปล่าพี่ไปดูนะ
2: ก็คือกว่าจะเข้าไปมันก็จะถูกใช้นานหลายวัน
1: อ
2: ่ะช่วยคนก่อน
1: ใช่เพราะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยตอนนั้นแหละมันแสดงว่าถ้าต้องอบยุบมามันจะอ่อนวิกฤตเข้าออกลำบากแล้วหรืออะไรแบบนี้แล้วนะครับก็คนที่เขาเคยเจอน้ำท่วมเขาก็จะรู้ว่าถ้าปล่อยไว้ก็คงจะแบบไม่มีใครเข้าไปเหลียวแลแน่อะไรแบบนี้
2: ประเดือนเรื่องแรกเนี่ยศิลปินดาราเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็รักสัตว์เนาะเลี้ยงกันเยอะมากเน
1: า
2: ะ
1: ใช่อย่างที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยผมที่นั่งเรือเข้าไปโซนด้านไหนที่เป็นว่าโซน7โซน10นู่นนะพี่วันก่อนแต่ละบ้านเนี่ยจะอย่างนี้แต่ละบ้านเนี่ยจะเขียนถ้าบ้านไหนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเขาจะเขียนกระดาษแล้วก็ติดไว้หน้าบ้านว่าบ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เหมือนกับมีตะกร้าเล็กๆมีถุงเล็กๆบ้านบางบ้านก็เป็นถุงบางก็เพื่อให้แบบใครที่ผ่านไปผ่านมาเอาอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยใส่ไว้ให้หน่อยนะครับบางทีเนี่ยผู้บริจาคเขาก็ให้เป็นอาหารถุงใหญ่ๆเลยนะอาหารหมาอาหารแมวอ่ะแต่มันต้องออกไปเอาไงทีนี้ถ้ามีหน่วยไหนชุมชนไหนที่เขาส่งตัวแทนออกไปแล้วเอากลับเข้ามาเนี่ยพายเรือไหนๆเดินลุยน้ำแล้วพายเรือไปแล้วก็จะเทไปให้หน่อยส่วนใหญ่ก็จะขาดแคลนอาหารเหมือนกันอาหารหมาอาหารแมวอาหารสัตว์นะครับ
2: อย่างเงี้ยดี
1: เขาก็จะมีวิธีขออาหารติดป้ายให้คนรู้เลยครับศูนย์อพยพที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชราชกระบังในเคหะร่มเกล้านั้นก็มีกรงแมวอยู่เกือบ10กรงแมวเกือบ10ตัวอยู่ที่นู่นนะพี่เขามาเรียงแยกกันไว้อ่ะเนี่ยเขาก็เอาใส่กรงออกมาด้วย
2: อันนี้หมายถึงว่าเจ้าของเอามาเองหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือมาให
1: ้ไม่หรือเจ้าของก็เอาออกมาเองก็มาขอที่ศูนย์อพยพอยู่เหมือนกันก็ช่วยทั้งคนช่วยทั้งสัตว์เหมือนกันเขาไม่ทิ้งหรอกพี่จะมาบอกให้เขาแบบเอาตัวเองออกมาก่อนเดี๋ยวมีคนไปช่วยนะเขาคนที่เขาเลี้ยงเขาก็พาออกมาทั้งนั้นแหละจะกี่ตัว
2: เขาก็ยังไงก็ต้องอุ้มออกมาใช
1: ่ใช่ใช
2: ่จะใส่กระมังใส่อะไรมาก็นั่นแหละ
1: ครับ
2: ค่ะนี่แหละเดี๋ยวนี้นะมีเวลาจะพูดนะมันพอจริงๆนะมันเป็นเรื่องไปได้หมดแหละ
1: ครับนั่นแหละแต่ท่านเจตนาท่านนะคือแบบว่าห่วงชีวิตทุกห่วงชีวิตเราเองก่อนเอาชีวิตเราออกมาก่อนความหมายคือคนที่ไม่ยอมออกจากบ้านเนี่ยห่วงนู่นห่วงนี่เนี่ยเอาชีวิตเราออกมาก่อนครับผม
2: แต่เลี้ยงค่อยว่าตามอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นความหมายอย่างนั้นเนาะไม่ใช่คือว่าทิ้งก็เหมือนเราแนะนำทุก
0: ว่าโหคือมันมีภาระอ่ะคุณป้าที่โทรมาเลี้ยงแมวกี่ตัวนะ 5-6 ตัวแล้วก็โหทำไมต้องเลี้ยงเยอะขนาดนั้นเลยบอกว่าเขาจะให้ทิ้งเอาไปวัดเหรอคะอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็ตอบไม่ถูกเลยอึ้งเลยความหมายคือไ
1: ม่ อ๋อคุณป้าที่บอกว่าบัตรประชาจะโดนตัดบัตรประชาร้าน300เนาะลำบากมากแต่ว่าต้องเลี้ยงแมวต้อง5ตัว
0: เออมีสาระเลือกแมวอีกไม่ให้เอาไปวัดเลยคะทำใจไม่ได้หรอกค่ะเออแล้วก็จะเข้าใจเหมือนกันเนาะนั่นแหละคนมันผูกพันนะเนาะอืมมีกีฬาไหมวันนี้ข่าวบันเทิงก็น้อยๆหน่อย
1: กีฬาก็เมื่อวานนิดเดียวนะครับทีมชาติไทยของเราแพ้ลูกจุดโทษต่ออินโดนีเซียชวดแชมป์ไปทำได้แค่รองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับนะฮะแต่ก็ถือว่าสู้สุดใจหนึ่งเจออินโดเจ้าภาพนะกองเชียร์เขา 70,000 คนนะครับแถมอินโดเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะสมมติว่าผมไม่บอกพี่ศรีว่าเจออินโดแล้วให้พี่ศรีไปนั่งดูนะว่าเรากำลังเตะกับนักเตะประเทศไหนอยู่เนี่ยย
0: ัง
1: ไงพี่ต้องตอบว่าแถบยุโรปแน่พี่อาจจะตอบแบบเบลเยียมรัสเซียตอบ190นะมีแต่ฝรั่งโอ้โหมีแต่ฝรั่งพี่เหมือนโอนชาติมา
0: เอ้าเขาไม่แปลกถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะดูก่อนจะดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่มาก
1: หน้าตาเนี่ยมันลูกครึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่คนบอกนี่มันอินโดเหรอเนี่ยอย่างก็เจอพวกเนเธอร์แลนด์เจอพวกซาโลวาเนียอะไรพวก
0: โอ้มากันเป็นทีมเลยเหร
1: อโอนสัญชาติมาทั้งนั้นพี่อินโด
0: โอ้โห
1: แต่เขาก็มาสูตรนี้นะเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบลึกกว่าเรามาแล้วนะด้วยแผนด้วยสูตรกันแบบนี้นะนะฮะว่าไม่ได้ก็แนวทางใครแนวทางมัน
0: ทีใครทีมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่อาประกบกับเมสซี่เจอยู่คนหนึ่งอะเมื่อวานเนี้ย
1: อย่างเงี้ยโอ้โห190กว่านะครับแต่ละคนนะตัวเราก็สู้เต็มที่ในเวลาเนี่ยเราตีเสมอได้นะ 1-1 นะครับแล้วก็ยื้อไปจนถึงจุดโทษนะจุดโทษมันก็ดวงละมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โชคนะครับของเราเนี่ยสารัตอยู่เย็นกับตันทีมเนี่ยยิงชนเสาไป1แล้วก็ยิงโดนเซฟไปอีก1นะครับก็เลยแพ้จุดโทษไปนะฮะแอนโทนีฮัสซันที่เมื่อวานบอกว่าโอ้โดนขู่ฆ่านะฮะล่าสุดออกมานะครับบอกว่าภูมิใจในลูกทีมแม้จะไม่ได้แชมป์แต่ก็เชื่อว่าจะทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นนะก็เท่ากับว่า2รายการในรอบ1เดือนเนี่ยเราเป็นรองแชมป์ทั้งคู่นะครับเราแพ้ทั้งเวียดนามแล้วก็ถ้วยนี้ก็แพ้อินโดนะครับก็จะเป็นรายได้เราบอกว่าได้ประสบการณ์นะครับ
0: อันล้ำค่าแล้วอินโดทีมอันดับโลกของเขาเนี่ยอยู่ห่างจากไทยอยู่หลายลำดับนะคะเราอันดับที่94ของโลกนะทีมชาติไทยนะฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: นะคะนุ่งร่ม
1: ครับผมตัวอินโดเขาเท่าไหร่นะไม่รู้นะครับเขาน้อยกว่าเราเนาะ
0: ใช่
1: เขาอยู่ท้ายจากเรา
0: โอ้118อ่ะห่างเลยแหละ
1: 118
0: แต่ว่าพอหลังจากนี้ก็ไม่แน่นะถ้าโอ้โหนักกีฬาตัวใหญ่ขนาดนี้แข็งดูแข็งแข็งแกร่งมากก็ไม่ว่ากันไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใด
1: ใช่ก็เราได้เห็นฟอร์มดาวรุ่งหลายคนที่จะก้าวขึ้นมา เล่นชุดใหญ่นะครับจาก2ทัวร์นาเมนต์นี้นี่แหละคือสิ่งที่เราได้นะฮะก็เป็นการเตรียมทีมแหละพี่เพราะว่านะเป้าหมายเราก็ศึกฟุตบอลโลกนะครับศึกฟุตบอลโลก
0: ที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออนี่เดี๋ยวว่าจะอินโดเลยนะคะกระซิบเบาๆครึ่งครึ่งนี่บุรีรัมย์ประสาทสายฟ้านำเข้าสเปน1รายค่ะเมื่อวานนี้น้องดง
1: ครับผม
0: อะไรนะลูคัสลูคัสอะไรของเขาอ่ะเออ
1: ถูกไหม
0: วัย31ปีสเปนแบ็คขวาสเปน31ปีมาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ดโอ้โหดูสิคะไทยมากเลยนะคะได้เบอร์17ไป
1: บุรีรัมย์นี่ก็มาแนวทาง
0: ค่าตัวนี่
1: คงจะการแบบเป็นเจ้าเอเชียนะเขาก็เลย11ผู้เล่นเนี่ยบางทีก็ไม่มีนักเตะไทยเลยนะ
0: ไอ้เห็นหน้าแล้วสิเอ๊ะใช่บุรีรัมย์มั้ยเนี่ยค่ะก็บอกว่าเขาอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมประวัติศาสตร์ไงเออ
1: นะ
0: จะเป็นเดี๋ยวจะทิ้งดุมาอยู่บุรีรัมย์เต็มเลยตอนเนี้ยเออไอ้ล่าสุดก็นี่แหละลูกคัดนะคะตัดสินใจที่เขาบอกว่าเขามานอกสเปนเป็นครั้งแรกนะคนนี้ไม่เคยไปค้าแข่งที่ไหนมาก่อนเลยเออเอาสิเออแสดงว่าเขาคงซื้อกันมาเพราะนานพอสมควรแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เออเวลาเขาไปเล็งนักเตะเขาคงดูกันตลอดหรือยังไงการเนาะก็จะซื้อตัวใครมาอะไรอย่างเนาะ
1: โ
0: อ้เออสุดท้ายก็สำเร็จนะคะเขาไม่บอกไปได้เงินเดือนค่าตัวสำหรับคนนี้
1: คนในเดือนมันเป็นล้านนะพี่พวกตัวยุโรปพวกตัวอะไรที่มาม
0: ีบ้านมีรถมีอะไรอย่างนี้จะให้ด้วยใช่ไหมถามว่าอย่างนั้น
1: เงินเดือนเป็นหลายแล้วบางคนหลายล้านอ่
0: ะ
1: โอ้บุญยำเขาจ่ายอ่ะครับผม
0: เนาะว่าไป
1: ครับ
0: เป็นล้านทำไมน้องโบไม่เตะบอลตั้งแต่เด็กๆจะได้ไปค้าแข่งที่ยุโรปบ้าง
1: แต่เนี่ยพี่เตะแต่ลูกบอลพลาสติกอะโรงเรียนเนี่ยเตะบอลพลาสติกอะไม่ได้เรื่องได้ราวเลยฮะโอ้ยครับผมคือรุ่นตอนผมเด็กบอลอาชีพยังไม่มีนะ
0: ค่ะ
1: ต้องมีเนี่ยประมาณ
0: ไม่มี
1: ตอนเราจบมหาลัยแล้วใช
0: ่เออที่เพิ่งเขาสร้างเยาวชนกันขึ้นมาเนี่ย
1: ครับไทยลีกมันเพิ่งมามีช่วงปี2000มาแล้วเนาะยุค2000มาแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: ครับก็เลยเพิ่งจะมีลีกอาชีพ
0: เนาะ
1: แต่นี้เขาไม่ไหวครับพี่แต่ตอนนี้มีแบบพ่อแม่บางคน
0: เสียชั้น5เนี่ยเดินขึ้นให้ได้ก่อนเดินขึ้นบันไดได้ก่อน
1: ยุคนี้มีพ่อแม่บางคนแบบว่าปั้นให้ลูกแบบจะเป็นนักกีฬาเลยเงี้ยก็เห็นเยอะ
0: มี
1: นักกีฬาฟุตบอลเลยอ่ะเออ
0: ค่ะมีเดี๋ยวนี้มีเขามีปั้นให้เล่นฟุตบอลเล่นกอล์ฟแล้วก็เห็นละ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะก็ไปคงไปแข่ง
1: ผมพาไปดูวงการเทนนิสอีกสักนิดหนึ่งนะพี่ตีคือเราเคยเห็นไหมบางทีแบบนักเทนนิสที่เขาหงุดหงิดนะเวลาเขาแบบหงุดหงิดอ่ะก็แบบเหมือนกับระบายด้วยการแบบตีลูกทิ้งอ่ะแบบตีล
0: ู
1: กโอ้ยแบบเออไม่เล่นแบบบางทีโกรธตัวเองไม่ได้โกรธใครหรอกทำไมมันฟอร์มไม่เข้าที่ว่าตีลูกไม่ตีขึ้นไปบนฟ้าตีขึ้นไปบนอัฒจันทร์ที่มีกองเชียร์อย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับรอบรองชนะเลิศศึกไชน่าโอเพ่นนะฮะระหว่างเดนิเอลแมดเวเดฟคนนี้มือ5ของโลกนะเจอกับโนวัคโยโควิดนะครับเออโยโควิดนี่น่าจะมือ1โลกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโยโควิดเนี่ยนะฮะ
0: ตอนนี้เหรอคะ
1: ระหว่างใช่ครับ ก็แล้วระหว่างแข่งขันเนี่ยนะฮะเมดเวเดฟเนี่ยก็หงุดหงิดนะครับด้วยความหงุดหงิดมีลูกเทนนิสเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในสนามแต่เนี่ยเขากำลังหงุดหงิดฟอร์มการเล่นของตัวเองเนาะเขาก็ตีลูกเทนนิสลูกเนี้ยทิ้งไปแบบหวดขึ้นไปบนฟ้าปรากฏว่าลูกเทนนิสเนี่ยฮะมันไปโดนคนดูที่นั่งอยู่ที่อัศจรรย
0: ์นั่นไงแล้วว่าแล้วมันต้องเด้งเข้าสูงคน
1: โดนหน้าอกนะฮะหูคนนั้นเนี่ยลงไปตัวงอเป็นกุ้งเลยอ่ะเอามือกุมอกไว้แล้วลงไปโอ้ยโอ้ยเหมือนกับขอความช่วยเหลือนะฮะเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเนี่ยต้องรีบมาพาตัวนะครับออกไปเพื่อส่งโรงพยาบาลเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหน
0: ถูกเลย
1: ถึงแม้ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะแล้วตัวเมดเวเดฟก็ไปขอโทษแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่า

0: ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่โอ้โห
1: ซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือคงตีไปแล้วก็คงจะตกใจคือแบบคงเห็นว่าลูกไปโดนคนเกรงก็คงจะตกใจด้วยล่ะเนาะเห็นเจ้าตัวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังนะครับบอกว่าเนี่ยกำลังพยายามติดต่อเพื่อขอโทษกับแฟนเทนนิสรายนี
2: ้
1: ถ้าเขาดูอยู่อยากให้เขาติดต่อกลับมาที่ผมหวังว่าผมจะได้ขอโทษเขาด้วยตัวเองแล้วก็ได้พูดคุยเพื่อสอบถามอาการของเขาผมหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากผมห่วงความรู้สึกของเขามากๆจริงๆในตอนนี้
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: เออ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เนาะ
1: ก็ระบบการถูกปรับแพ้ฟาวในกีฬาเทนนิสเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ยากมากนะจะเกิดขึ้นก็คือกรรมการจะใช้กฎนี้ต่อเมื่อผู้เล่นเนี่ยละเมิดกฎระเบียบอย่างเช่นทำลายลูกเทนนิสการใช้ความรุนแรงทางร่างกายวาจาการทำร้ายไม้เทนนิสทำร้ายไม้เทนนิส
0: เออที่เห็นฟาดอะไรอย่างงี้ก็เคยมีนะ
1: เออเคยฟาดพื้นนี่อันนั้นโดนใบเหลืองยังแค่ตักเตือนนะพี่จะมีใบเหลืองก่อนเออจะอย่างเคสเนี้ยมันเหมือนกับโอ้มันมีคนเจ็บอ่ะคนดูอ่ะเขาก็ต้องปกป้องแฟนเทนนิสเนาะต้องเสียเงินเข้ามาดูอ่ะ
0: นี่ก็ต้องควบคุมอารมณ์เนาะอย่างเงี้ยจริง
1: อารมณ์คน
0: น่าจะแบบเออพอจะบ่นอิดเครียดก็กินกล้วยกินกล้วยไม่ได้หรอ
1: กินกล้วยเอาพกกินน้ำเย็นดีกว่ามั้งกินน้ำเย็นดีกว่ามั้งกินกล้วยยิ่งโกรธ
0: ก็เห็นไม่ก็เห็นนักเทนนิสชอบกินกล้วยไงช่วงพักใช่ไหม
1: เติมพลังใช
0: ่
1: ไหม
0: เติมพลังไปไม่จะได้ไม่โดนตัดสิทธิ์อะไรอย่างนี้เนาะน่าเสียดายค่ะเครียดกินกล้วยไปบางทีก็ผมจะติดอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะ
1: ครับ
0: ปิดแพร่บันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: ส่วนคนนี้ควบคุมสติอารมณ์ได้ตลอดแกสู้จริงๆนะคะนายกอาโดตินนะ
1: คร
0: ับก็คือเวลาใครถามอะไรหรือว่าเออเรื่องเมื่อกี้ก็เรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ไหมนายกก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ตายใหม่อ่ะเอาจริงอีกเรื่องนึงที่นักข่าวถามบอกว่าโอ้ดูสิคนก็น้ำท่วมจะเป็นจะตายอยู่แล้วทำไมยังไปวันเกิดอยู่แถวบุรีรัมย์อะไรอย่างนี้ในนะคะนายกก็บอกว่าก็ไปปกติแหละเออเป็นเรื่องปกติที่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินแล้วฝ่ายค้านก็แหมมาจับผิดใส่เสื้อบอลนู่นนี่นั่นเออไปลุยน้ำท่วมนะคะคิดไปเรื่อยประมาณนี้แกก็ถามว่าแล้วเนี่ยก็จับตานะทำไมถึงไปอ๋อก็ไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวแกว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเรื่องการแต่งตัวทำไมเดี๋ยวนี้แต่งเหมือนไม่เรียบร้อยบอกผมนี่นะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วเวลาพวกใครเข้าสภาแต่งตัวแบบไม่ใส่สูตรจะย้อนได้ตลอดไม่ใส่สูตรไม่ผูกไทแล้วยังไงอันนี้สื่อน่าจะถามได้ไปได้เองเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยจริงๆนะคะมีไม่ได้ไปถึงในรัฐบาลเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งพื้นที่นะคะก็จริงๆก็สั่งการไปแหละเป็นกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบคือผู้บัญชาการสถานการณ์ส่วนงบเยียวยาน้ำท่วมอันนี้ที่คนสนใจมากที่สุดมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าท่านนายกนายกบอกยังไงต้องพอแกพูดเองเลยแกบอกว่างบน้ำท่วม 4,700 ล้านเนี่ยต้องพอเพราะว่ามันเป็นงบที่เหลือมาจากงบกลางปี69ซึ่งเข้าใจว่าจะนำงบเหล่านี้ไปคืนคลังเพื่อเอาไปชำระหนี้ 2,000 กว่าล้านแต่พอมีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเรื่องการใช้หนี้ก็ต้องดูว่างบประมาณปี70เนี่ยจะจัดสรรกันยังไงคือถ้าในงบปี70นี่แหละเพิ่งก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมาแต่ว่าจากการสำรวจเบื้องต้นบอกว่าน่าจะพ

0: นายกบอกว่ากำลังเร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องและการลงทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดหรือรอทั้งจังหวัดพร้อมกันก็ได้คือพอรอแล้วมันนานไงแล้วค่อยเยียวยานายกบอกไม่อย่างนั้นซึ่งนี่ก็ประมาณได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนแต่ว่ายังไม่รู้ระบุวันว่าเมื่อไหร่
1: ครับ
0: ที่จะได้นะหยุดจริงๆเยียวยาเบื้องต้นไปก่อนก็ได้ไหม
1: ก็ครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาคอยดูนะเรื่องมาลงทะเบียนเรื่องเอกสารถ่ายเอกสารกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆหน้าสุดท้ายก็ได้ไม่กี่บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหานี
1: ้
0: แล้วการรับเงินแต่ละรอบ
1: มีเสียงสะท้อนแล้วนี่ว่าโอ้โหเอกสารเยอะมาก
0: นั่นแหละ
1: เอกสารเยอะมาก
0: ค่ะคือลดเอกสารลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าบางทีน้ำท่วมเนี่ยเอกสารบ้านเนี่ยมันไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมลดเอกสารลงหน่อยก็ได้นะคะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะตอนนี้เนาะเพราะว่าคือแน่นอนอุทกภัยเนี่ยมันยังไม่หยุดหรอกเดี๋ยวสักพักนึงก็มาทางใต้แล้วนะคะเดือนหน้านี่แหละปลายเดือนนี้หน้าทุกปีนะคะพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะในเรื่องของการจัดการสถานการณ์เนี่ยมันต้องเป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไหม
1: ก็ต้องความรู้สึกคนก็อย่างนั้นนะพี่
0: ใช่ค่ะความรู้สึกว่ามันดูยังไม่เหมือนแบบยังไม่จริงจังอ่ะโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำขยะ อะไรต่างๆนะคะยังน่าหยิ่งใจมากเนี่ยที่ร่มเกล้าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ
1: ก็ถ้าดูความรู้สึกต้องถามคนหาดใหญ่ว่าคิดว่าภาครัฐเขาเตรียมรับมือให้กับพี่น้องหาดใหญ่มากพอหรือยังเนี่ยก็อย่างที่พี่สีว่าเดี๋ยวตุลาพฤศจิกายนฝนหนักแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เตรียมเองเหรอให้เตรียมเองใช่ไหมหรือยังไงก็ต้องอย่างนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ค่ะไม่เห็นใจมากทุกบ้านตอนนี้ผวาค่ะนี่มาเจอคำทำนายของหมอดูหลายคนนะโอ้โหของบางคนนี่นะคะน่ากลัวมากเลยคือมันจะต้องย้ายบ้านเดี๋ยวนั้นน่ะจะวิกจะโยกจะอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวรุนแรงดูกันต่อไป
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องร่วงค่ะ
3: ไอ้พี่ตีเล่าให้คุณฟังฟังยังครับไอ้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เมืองกาญนะพี่
2: อ๋อเล่าไปหน่อยหนึ่งเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วช่วงต้นใช่
3: โอ
2: ้
3: เหมือน
2: แล้วกดเลยอ่ะค
3: ่
2: ะ
3: นะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้ล่าสุดเช้านี้9โมงครับนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเจ้าหน้าที่จากพม.เนี่ยนะครับลงไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสรุปแล้วนี่มันเป็นการเอาผู้สูงอายุมาทรมานหรือว่ามาดูแลโดยเฉพาะไอ้ประเด็นเรื่องของการล็อกกุญแจขังเอาไว้อะจากล็อกจากข้างนอกอะพี
2: ่
3: เหมือนติดคุกนะผมดูสภาพแล้วเหมือนติดคุกอะเหมือนเป็นห้องกรงแต่ละ
2: มันไม่นอนราบอยู่ตลอดอะใช่ไหม
3: ใช่แล้วมันเป็นลูกกรงแบบใช่มันเป็นลูกกรงติดลูกกรงแบบแต่ละมุมอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: เหมือนคุกเลย
2: ถือว่าก็ฟังจากเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็คนดูแลเกือบ20คนนะเขาก็บอกว่านี่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเต็มรูปแบบค่ะน้องร่มเขาบอกว่าเหตุผลเขาก็คือว่าเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งทำลายทรัพย์สินทำลายข้าวของแต่ว่ามันมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมหรือยังไงไม่ทราบเนาะในมุมแพทย์อะเนาะ
3: คร
2: ับ อ่ะ
3: แล้วมีรั้วลวดหนามกันคนหนีด้วยนะ
2: ใช
3: ่แต่ละข้อก็ถูกขังเอาไว้อย่างแน่นหนา
2: โอ้น่าเชื่อเลยเนาะว่ามีอยู่จริงค่ะ
3: ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคงชัดเจนขึ้นเนาะว่าตกลงแล้วมีแต่ผู้สูงอายุจิตเวชหรือว่ามีผู้สูงอายุธรรมดาที่ถูกขังไว้ด้วยครับผมจริงๆพวกนี้ก็ไม่ถูกนะทำได้ว่าญาติเคยถามกันมาเนี่ยเดือนนึงต้อง 2-3 หมื่นนะพี่ศูนย์พวกเนี้ย
2: ที่ต้องจ่ายให้ศูนย์นี่เหรอ
3: ใช่สมมติว่าเราจะเอาผู้สูงอายุไปฝากเขาดูแลคนนึงอะเดือนนึงต้องจ่ายอ่ะ 2-3 หมื่นนะก็แล้วแต่ที่เลยนะโอ้แต่ก็ไม่รู้ว่าที่นี่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้คงชัดเจนขึ้น
2: นะคงชัดเจนนะคะจะได้ดูว่ามันมีความจำเป็นมากไปแค่ไหนก็ต้องทำแบบนั้นแล้วผิดกฎหมายไหมอะไรอย่างนี้เนาะ
3: อืม
2: เห็นภาพแล้วอย่างที่บอกกดหูใจมากนะเราเห็นรู้สึกโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนาะตายเอาจริงๆตายดีกว่า
3: ไม่
2: ต้องถึงมุมตัวเองนะว่าถ้าเผื่อว่าไม่มีลูกหลานดูแลเนาะ
3: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โ
2: อ้
3: เนาะ
2: ใช่ค่ะก็เห็นแหละเดี๋ยวต้องดู

0: จ้าหน้าที่เมื่อวานนี้คือตำรวจไปเฉพาะตำรวจอย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ไปตรวจสอบมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเพิ่มเติ
1: ม
0: ค่ะค่ะนิดเดียวน้องโด่งเมื่อวานนี้ยังมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่หลอกอย่างนี้นักศึกษานะคะจะเป็นเหยื่อเมื่อวานนี้ไปถูกจับนะคะคาเงินล้านเลยค่ะกำลังจะไปถอนเงินให้กับคอลเซ็นเตอร์อีกล้านสามทั้งที่จ่ายไปแล้วล้านสองนะคะโอ้โหนี่ตำรวจก็ไปถึงนะคะเอากำลังไปเลยนะคะสำหรับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับเราสองคนก็มาทำหน้าที่นะครับตั้งแต่6โมงเช้าเลยทีเดียวครับทักทายคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจเรานะครับในเพจของ TikTok นะครับคลื่นข่าว FM 100.5 เนี่ยผมเห็นคุณวิโรจน์นะครับมาบอกว่าบางพลีวันนี้ชุ่มฉ่ำทั้งคืนเลยคุณหมูนะครับมาสวัสดีเราคุณสนคุณเหล็กไหลคุณเพแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาทั้งชมเราแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์ให้กับเราด้วยนะครับทาง Facebook นะครับน้องน้ำหวานเป็นใคร
1: ค่ะมีคุณวิกเตอร์ซับสุวรรณนะคะบอกว่าเคยขึ้นฮอตแอร์บอลลูนมา 5-6 ครั้งโอ้โหต้องติดเหรียญกล้าหาญแล้วนะคะสวยมากแล้วก็ได้ไปในนิวซีแลนด์ตุรกีอิตาลีนึกไม่ออกแหละว่าที่ไหนอีกนะคะ
2: ที่ไหนบ้าง
1: ที่เยอะๆก็ที่นี่ใช่ไหมคะตุรกีเนาะ
2: ตุรกีใช่คือฮอตแอร์บอลลูนเนี่ยอย่างที่เมียนมาเนี่ยเขาจะให้บริการเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าหนาวเพราะว่าอากาศมันจะโปร่งมันจะเคลียร์มันจะไม่มีเมฆมีอะไรนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่ผมก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกัน
1: ไป
2: คราวที่แล้วก็ไม่กล้าแต่ว่าบริษัทที่เขาดูแลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเมียนมาร์นะครับเป็นบริษัทมาจากทางยุโรปเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยเขาจะแบบปลอดภัยแหละ
1: ค่ะ
2: ไม่เคยมีเหตุการณ
1: ์มันก็ต้องพึ่งพาถังแก๊สใช่ไหมที่ทำให้ลอยขึ้นไม่ได้อ้าวคำนับนามคำลักษณะนามของฮอตแอร์บอลลูนหรือว่าบอลลูนลมร้อนทันทันทันทันทันทันทันทันมันคือลูกค่ะ
2: ลูกใช่ไหมไม่ใช่ลำ
1: เขาบอกว่าอันเนี้ยนิยมใช้ลำมันดูจะต้องเป็นลักษณะพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ไหมคะพวกยานพาหนะที่แบบชบเฉียวไปมาได้ไม่แน่ใจนะแต่ดิฉันมองว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่ตัวตัดนะตัวตัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบอกว่าลูกเนี่ยนิยมใช้ที่สุดแล้วก็จริงๆเป็นทางการด้วยบอลลูนลมร้อน1ลูกนะคะแล้วใบก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้อาจจะเป็นภาษาพูดนะคะดังนั้นที่ดูจะคุ้นๆมากกว่าน่าจะเป็นลูกบอลลูนลมร้อน1ลูก
2: ลูก
1: นะคะ
2: ครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะครับชวนเที่ยวกันอีกว่านะครับมูเตออนทัวร์ครับคุณน้องน้ำหวานครับ
1: นี่คิดโดยพี่ต้นปะคะเนี่ยทริปนี
2: ้คิดโดยทีมงานของเราเนี่ยแหละครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลว์ปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้นะครับมีทริปมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลว์ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมา